0: ราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
2: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
1: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย 144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
0: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตจานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
6: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณ คูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะ ะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3 เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายสุดออสเตรเลียมาเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3 และ 6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2 และ 6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักอุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักขวดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักขวดไทยที่ผ่านมาลลนาธาราได้ดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอ้า1กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์สดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้น ื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1:56นสูงกว่าระดับเทปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา13:42นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:29นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:22น1นาที
12: กับกปท.
1: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบรรทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้งสองใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศสององค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรดาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิด เช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองทัพเรือได้ประกาศผลว่าบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับคัดเลือกให้ชนะโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงจำนวนมากเช้านี้พลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจะมาบอกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นก่อนแถลงผลโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้สัมภาษณ์โดยปิญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
18: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกองทัพเรือครับ
19: ครับสวัสดีครับ
18: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ล่าสุดทางกองทัพเรือเนี่ยได้ประกาศผลโครงการจัดหาเรือฟริเกตว่าตอนนี้ได้มีการเลือกบริษัทฮันวาโอเชียนให้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระแสสังคมครับที่บางส่วนอาจมองว่าเป็นการเจาะจงมาตั้งแต่ต้นหรือมีสัญญาใจระหว่างกันเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับผม
19: ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของบริษัทอู่ต่อเรือที่ต่อเรือหลวงภูมิพลนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยปี2550กลางๆนะครับแล้วก็เรือหลวงภูมิพลเนี่ยต่อเสร็จเมื่อปี2562ที่รับมอบนะฮะในขณะนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยใช้ชื่อแดวูสั้นๆแล้วกันนะครับหรือ DSME นะครับหลังจากที่รับมอบเรือหลวงภูมิพลแล้วนะครับคนพันธะผูกพันเนี่ยอู่ต่อเรือเนี้ยก็เข้าใจว่าจะมีประสบปัญหาด้านการบริหาร
18: คร
19: ับ แล้วก็ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทฮันวาโอเชียนปัจจุบันก็ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฮันวาโอเชียน
18: ท
19: ีนี้ถ้ามองในเรื่องของความเกี่ยวพันทางธุรกรรมนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นคนละอู่ต่อเรือกันเพราะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของเรียบร้อย
18: ครับ
19: เพราะฉะนั้นผมน่าจะตอบคำถามเรื่องสัญญาใจคร่าวๆนะครับว่าประมาณหนึ่งคืนไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
18: อ
19: ย่างไรก็ตามเนี่ยจะขออาจจะอธิบายเพิ่มในประเด็นนี้นิดนึงก็คือว่าการต่อเรือหลวงภูมิพลในขณะนั้นเนี่ยเป็นการต่อเรือในความต้องการในขณะนั้นแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องการในปีนั้นปีนั้นก็คือถ้านับกับปีนี้ก็คือประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของความเชื่อมโยงกันในเรื่องของการที่จะต้องซื้อซ้ำนะครับซื้อให้เหมือนเดิมแต่อย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีก็มองตรง10กว่าปีที่ผ่านมาก็บางอย่างก็ตกรุ่นไปแล้วนะครับ
18: เปลี่ยนไปเยอะแล้ว
19: เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับ
18: ครับก็เป็นการดีแคลร์ละกันว่าแต่เดิมเนี่ยชื่อแดวูแต่ตอนนี้ฮันวาเข้ามาเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันซะทีเดียวอีกต่อไปแล้วเรา
19: ก็อธิบายเพิ่มอย่างนี้ครับคุณตอบครับก็คือผู้รับผลประโยชน์สมมติว่าถ้าจะมีสัญญาใจเนี่ยสัญญามันคงไม่มีแครี่ขนาดนี้เพราะว่าในการเสนอซื้อจัดจ้างทางนั้นก็ได้มีการจบลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมอยากขอยัดถือขยายความเลยได้ไหมครับว่ามันไม่มีอย่างไรอาจจะมีคำถามก่อนเนื่องว่าการจัดหาครั้งนี้ในปี69เนี่ยปีประมาณ69 17,000 ล้านมีการล็อกสเปคเพื่อที่จะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม
18: ่
19: ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะครับแล้วก็ให้ผู้ฟังท่านตัดสินใจดูว่าเราได้ล็อกสเปคไหมในขั้นตอนเริ่มการเริ่มกระบวนการเนี่ยเราออกแบบเรือขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมาแบบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ขีดความสามารถที่เราต้องการในปัจจุบันในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ในอดีตในปัจจุบันเรามองถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปในหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องการเข้ามาใส่อยู่ในเรือลำนี
18: ้
19: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของMaritime Domain Awareness นะครับเรื่องระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยในการส่งภาพสถานการณ์ทำได้เห็นต่อเนื่องนะครับ หรือในอนาคตอาจจะมีเรื่องการแบ่งการร่วมกับทางอากาศยานหรือเป็นพวก Unmanned Vehicle นะครับซึ่งเราได้นำขีดความสามารถพวกนี้บรรจุไปในสิ่งความต้องการที่เราระบุไว้ด้วยเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่กองทัพเรือทำก็คือเราก็ไปหาอู่ต่อเรือที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตผมย้ำอีกทีนะครับมีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตก็จะสังเกตว่าเราก็ไปเชิญอู่เหล่านี้มานะครับ11อู่ทั่วโลกนะครับทั่วโลกเราก็ส่งเอกสารเหล่านี้ที่เราต้องการเนี่ยให้เขานะครับแล้วก็บอกว่าช่วยมาแข่งขันกันหน่อยนะครับเราอยากได้เรือที่ดีนะครับปรากฏว่าจาก11ปูเนี่ย11รายเนี่ยวันที่มายื่นเนี่ยวันที่21มีนาคม69เนี่ยมายื่นเพียง6ราย
18: ครับผม
19: จาก11เหลือ6
18: เหลือ6ครับ
19: แสดงว่า6รายเนี่ยผมต้องอนุมานว่าอย่างนี้ครับว่า6รายเนี่ยที่มาจาก4ประเทศเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะมาแข่งขันในโครงการนี้เมื่อเขาอ่านเงื่อนไขแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของ specification หรือคุณสมบัติที่เราต้องการ
18: ครับ
19: หรืออ่านเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนั้นเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเ าเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมมันแฟร์แฟร์เพลย์แล้วก็สามารถทำได้
20: คร
19: ับ เขาถึงโดดเข้ามาร่วมการแข่งขันเลยมี6คู่ส่งเอกสารเยอะๆแนวครับที่ผมเคยจดเอาให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยว่าเราต้องพิจารณาเอกสารทั้ง6เจ้าเนี่ยออกมาช่วยพิจารณาตรงนี้ผมจะสรุปว่าหากล็อกสเปคนั่นหมายความว่าจะต้องมีเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เท่านั้นแต่นี่ในช่วงการแข่งขันเนี่ยมี6อู่4ประเทศยื่นตัวข้อเสนอแข่งขัน
20: แสดงว่าทุกคนมองว่ามันแฟร์เพลย
19: ์มันทำได้และแฟร์เพลย
20: ์
19: ครับอันนี้คือคำตอบว่าผมถึงจะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าทำไมเราตัวทัพเรือถึงมั่นใจว่าเราไม่ได้ล็อกสเปคเพราะว่าถ้าล็อกเริ่มต้นว่าสมมติว่ามีสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีบริษัทอู่ต่อเรือเดียวทำได้อีก5อู่จะไม่เข้าแน่นอนครับหรือไม่เขาต้องบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขาทำไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขสเปคเพื่อให้เขาเข้าได้แต่เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นครับ
20: ครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นขอไปที่ประเด็นถัดไปเลยนะครับแม้ว่าบริษัทแดวูที่ท่านโฆษกเล่าให้ฟังเนี่ยจะถูกฮันฮวาเทคโอเวอร์ไปก็ตามแต่การที่เราได้ไปจ้างบริษัทที่อาจจะเคยต่อเรือหลวงภูมิพลซึ่งณตอนนี้มันยังคงมีปัญหาครับเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าเขาสามารถดำเนินการตามสเปคของเรือฟริเกตที่เรากำหนดไว้ได้โดยที่อาจจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมา
19: ครับผมขออนุญาตอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับเนื่องจากว่าการออกแบบเรือรุ่นแบบนี้นะครับมันหมายรวมถึงทั้งระบบอาวุธระบบเซ็นเซอร์และเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งอู่ต่อเรือทั้ง6อู่เนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได
20: ้
19: ก็เลยยื่นแบบทีนี้คำถามคือเรือลำนี้ระบบขับเคลื่อนที่มีปัญหากับเรือหลวงคุณคนที่มีปัญหามีความแตกต่างกันไหมยืนยัน
20: คร
19: ับว่ามีความแตกต่างกันเพราะว่ากองทัพเรือได้เอาเลสเซอร์เลนของเรือหลวงภูมิพลเนี่ยมาร่วมในการออกแบบกำหนดเป็นTOR สำหรับเรือลำใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดชื่อมันอาจจะยากทางเทคนิคเกินไปแต่เรียนว่าระบบเครื่องจักรใหญ่ของทั้งเรือทั้งสองลำภูมิพลและเรือหลวงลำใหม่เนี่ยไม่เหมือนกันครับได้เราได้มีการนำเส้นเลเซอร์มาทบทวนเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
20: อันนี้ถามเสริมนิดนึงครับคาดว่าน่าจะมีระบุในสัญญาได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดก็ตามฮันฮวาก็จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือแก้ไขให้จนกว่ามันจะโอเคถูกต้องด้วยไหมครับ
19: ถูกต้องครับอันนี้เป็นสัญญามาตรฐานนะครับต้องเรียนว่าเป็นสัญญามาตรฐานของภาครัฐนะครับแล้วก็จะเรียนว่าให้ผู้ฟังสบายใจนะครับสัญญาภาครัฐโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยในกติในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องประโยชน์ของฝ่ายรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระยะเวลาและประกันเนี่ยก็จะต้องมีนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างกรณีของเรือรบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาตรฐานจะอยู่ที่1ปีนะครับยกเว้นอาจจะมีวัสดุบางประเภทซึ่งเขาสามารถรับประกันได้มากกว่านั้นอันนี้ผมพูดถึงทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็จะรับประกัน1ปีเช่นเดียวกันครับ
20: ครับก็คือมีทางสำนักงานอัยการสูงสุดกลั่นกรองด้านกฎหมายให้ที
19: ชั้นหนึ่งครับก่อนลงนามถูกต้องครับ
20: ครับท่านโฆษกครับในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปิดให้บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการครั้งนี้ครับอุทธรณ์ผลได้ทั้งนี้ครับวันที่18ในกองทัพเรือพร้อมแถลงรายละเอียดใช่ไหมครับว่าเหตุใดถึงเลือกบริษัทฮันฮวา
19: ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับกลับมาเรื่องแรกเรื่องอุทธรณ์เนี่ยเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับที่ระบุไว้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยได้มีการยื่นอุทธรณ์นะครับก็เราจะมีเวลาทั้งหมด7วันในการที่จะยื่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอวันที่8เนี่ยกองทัพเรือก็จะได้กำหนดให้มีการแถลงผลนะครับว่ากองทัพเรือได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างรายนี้อย่างไร
20: ครับ
19: เรามีกระบวนการอย่างไรเราก็จะชี้แจงโดยละเอียดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องข้อตกลงคุณธรรมที่เราได้ลงนามไว้ร่วมกับทางบริษัททั้ง6รายนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อตกลงเนี้ยเราจะต้องไม่ละเมิดจะต้องไม่ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาระวังเรื่องที่2ก็คือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องที่เราเรียกกันว่า OPSEC Operational Security นะครับความปลอดภัยที่เป็นเรื่องมาตรการทางทหารเนี่ยในการแถลงเนี้ยก็จะมีอาจจะมีการเข้ามากำกับอยู่เหมือนกันว่าทำการแถลงอย่างไรเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ต้องละเมิดผู้อื่นด้วยครับ
20: ครับผมอยากให้ฝากถึงประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามข่าวสารครับเพราะบางส่วนก็ปักใจไปแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรกันไปก่อนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวรอผลอีกทีนึง
19: ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับผมพยายามจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากองทัพเรือเนี่ยอยากเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนแต่ผมเข้าใจดีว่าการพูดให้ประชาชนได้เชื่อมั่นกองทัพเรือเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
20: ้ครับ
19: เราอยากให้พิสูจน์ด้วยการกระทำเพราะฉะนั้นในวันที่18นะครับทุกคำถามจะมีคำตอบครับ
20: ครับผม ครับและนี่คือความชัดเจนนะครับของโครงการเรือฟริเกตนะครับจากท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านโฆษกกองทัพเรือเดี๋ยวประมาณอีก1สัปดาห์อีก7วันนะครับจะนับจากวันนี้วันที่11กันยายนไปเนี่ยก็จะได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ขอให้ติดตามกันว่าความโปร่งใสต่างๆที่กองทัพเรือได้ดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมวันนี้ครับขอขอบคุณท่านโฆษกกองทัพเรือที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ชี้แจงทุกข้อสงสัยให้เราได้เข้าใจกันครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องของกองทัพเรือก็ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
19: ยินดีมากครับขอบคุณครับ
20: ครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีครับ
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยIT
21: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
22: การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นหลักสูตรที่ทั้งสร้างความรู้ด้านความมั่นคงและนำคอนเน็กชันที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
20: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอเป็นหลักสูตรที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในกระแสข่าวอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงและการสร้างเครือข่ายหรือคอนเนคชันระหว่างข้าราชการระดับสูงและภาคธุรกิจส่งผลให้หลักสูตรวปอถูกมองว่าเป็นพื้นที่สร้างคอนเนคชันมากกว่าการมาศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงอย่างจริงจังทว่าในการบรรยายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอรุ่นที่68นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการรับฟังนโยบายในหัวข้อ Resilient Thailand โดยชื่นชมว่าวิสัยทัศน์ของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างความพร้อมจากภายในเพื่อช่วยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกและย้ำว่าในฐานะศิษย์เก่าของหลักสูตรนี้การศึกษาหลักสูตรวปอจะช่วยสร้างมิตรภาพและเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะร่วมกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทย
23: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและนักศึกษาวปอรุ่น68มันมีทิศทางที่ตรงกันความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายในในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าวปอคนหนึ่งการที่เราได้มาพบกันในหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถสร้างเครือข่ายของคนที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยที่รักที่สุดของเราได
20: ้ขณะเดียวกันหลักสูตรวปอที่มีนักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังเอื้อต่อการวางแนวทางการเตรียมความพร้อมรับความท้าทายในอนาคตที่จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงฝากฝังให้นักศึกษาวปอทุกคนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นกลไกเดียวกันในยามวิกฤตและสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งยังเชื่อมั่นในกลไกของรัฐเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
24: สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่เรารอให้วิกฤตมันเกิดแล้วแก้ไปสู่การคาดการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จากการทำงานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำเนี่ยไปสู่การทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันสุดท้ายก็คือสร้างความ ไอ้จะมีความเป็นอิสระได้แท้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้แล้วก็มีความเชื่อมั่นในกลไกของรัฐแล้วก็มีความพร้อมจะรับมือความเปลี่ยนแปลง
20: จะเห็นว่ามุมมองของรัฐบาลที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรวปอยังคงเป็นมุมมองที่ให้ความสำคัญต่อนักศึกษาที่เป็นบุคคลระดับสูงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศในอนาคตโดยไม่ได้ต่อต้านเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายระหว่างการศึกษาแต่ให้มุมมองว่านักศึกษาควรใช้ประโยชน์จากทั้งความรู้และเครือข่ายที่ได้รับในหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
22: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569สำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาคุณภาพน้ำติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: ทุกวันที่2เมษายนจะตรงกับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่10กันยายน2537สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมเยียมประชาชนตลอดสองฝั่งคลองตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทางกว่า72กิโลเมตรยังความปรับปลื้มปิติแก่ประชาชนตลอดเส้นทางและก่อให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองอย่างกว้างขวางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำคูคลองต่อการดำรงชีวิตและระบบจะจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริการจัดการทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่าถือเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืนสืบต่อไปโดยปีนี้จะจัดกิจกรรมที่สวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครวันที่18กันยายนนี้
4: เป็นวิถีชีวิตที่ประเทศไทยเนี่ยมีแม่น้ำคูคลองอยู่คู่กับบ้านเรามาช้านานนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนในฐานะเป็นคนดูแลเรื่องของแม่น้ำลำคลองรวมถึงใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองเนี่ยจุดเริ่มต้นของจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันร่วมดูแลรักษาครับแต่ขอให้ทำทั้งปีแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนทำทั้งสองส่วนครับคือใช้อย่างรู้คุณค่าในเหตุการณ์ก็ไม่สร้างกิจกรรมที่กระทบกับเรื่องของทั้งคุณภาพแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้เสียเรื่องของอัตลักษณ์อันควรเป็นของแม่น้ำลำคลองไปก็บ้านเรามีแม่น้ำลำคลองเยอะมากครับก็ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักแล้วก็ใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการรวมถึงต่างๆที่เป็นแม่น้ำลำคลองอย่างยั่งยืน
3: สำหรับการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานมีบทบาททั้งด้านการสัญจรทางเรือการระบายน้ำการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
22: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระยองเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบียนนาเล่ใจกลางเมืองเพื่อเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยระดับโลกที่จะมีขึ้นช่วงปลายปีหน้านำเสนอผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: ไทย
5: หลังการปิดฉากความสำเร็จของงาน Thailand Biennale ภูเก็ตไปเมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้เปิดมุมมองใหม่สู่การเป็นเมืองศิลปะระดับชาติของไทยก้าวสู่การเป็นหมุดหมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาชมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกทำให้เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้กว่า 30,000 ล้านบาทตลอด5เดือนของการจัดงานจากความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังจังหวัดระยองในการรับธงตราสัญลักษณ์รับเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับโลกและระยองได้ประกาศก้าวสู่การเป็นเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Thailand Biennale ระยองเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะร่วมสมัยบนถนนท่าบรรทุกตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับจังหวัดระยองเตรียมพร้อมจัดงานที่จะมีขึ้นในปีหน้าเป็นการเพิ่มบทบาทหน้าใหม่จากศูนย์กลางสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และอุตสาหกรรมระดับโลกสู่การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale ระยองครั้งที่5ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเดือนเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรม
6: ทางจังหวัดเองก็มีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ในเรื่องของพลวัตที่สามารถที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้มีภาพลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่แค่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นภาพลักษณ์ของเมืองสร้างสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นเมืองแห่งศิลปะถือว่าน่าติดตามมากในเรื่องแนวคิดแล้วก็ธีมในการที่จะจัดตั้งงานศิลปะสำหรับ Thailand Biennale ในครั้งนี้นะคะก็เชื่อมั่นว่าทางพื้นที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะ
5: สำหรับศูนย์ปฏิบัติการนี้จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งต่อให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale รองรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปะทุกรูปแบบของจังหวัดระยองขณะที่การเตรียมงานล่าสุดอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์ที่จะเข้ามาร่วมออกแบบนิทรรศการและทำการเทียบเชิญศิลปินทั้งไทยและจากนานาชาติคาดว่าจะสามารถคัดเลือกได้ภายในเดือนนี้จากนั้นศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ามาศึกษาบริบทพื้นที่ในจังหวัดระยองเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้เข้ากับเอกลักษณ์ของเมืองระดับ80จะมาสร้างสรรค์ที่จังหวัดระยองและจะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจและถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกสู่ผู้สนใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใช้ศิลปะมาเติมเต็มภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เห็นเสน่ห์ท่องเที่ยวครบทุกมิติรวมทั้งจังหวัดระยองยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดงานผ่านคณะทำงานที่มีทั้งภาครัฐและเอกชนมีจุดแข็งสำคัญคือการล้อมรวมพลังของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หลากหลายสาขาจึงมั่นใจว่าจังหวัดระยองจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองศิลปะได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมาชโยรายงาน
8: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์

0: ครับวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับอยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะช่องทางออนไลน์ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสางและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยวัทิรตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
0: ครับทักทายพวกเราได้นะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับแชร์มาบอกพวกเราหน่อยเพราะว่าวันนี้กรุงเทพมหานครค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขับรถจักรยานยนต์มาทำงานนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาคือไกลนิดนึงนะครับจากที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านก็จะมีฝนตกเป็นหย่อมๆเพราะบ้านผมเนี่ยอยู่นนทบุรีนะครับผ่านมาสักพักนึงอัดตกอีกแล้วสักพักหยุดใจเริ่มดีขึ้นสักพักนึงตกอีกแล้วกว่าจะมาถึงที่ทำงานได้นะครับก็อย่างที่บอกผมก็อยากจะฝากถึงใครหลายคนนะที่ขับรถจักรยานยนต์เหมือนกันนะครับเสื้อกันฝนต้องมีในช่วงเช้าวันนี้นะครับใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมีการออกมาเตือนเหมือนกันน
1: ะคร ับ
0: ตั้งแต่ช่วงวันนี้ไปจนถึง13กันยายนนะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะครับ
1: ค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเมื่อช่วงเช้าตี5นะคะก็ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนนะคะเป็นฉบับที่9แล้วซึ่งตั้งแต่11จนถึง13เนี่ยก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะภาคที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรวมไปถึงภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงนะคะทั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะซึ่งก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยบางพื้นที่นะคะอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็อาจจะมีน้ำขังได้เป็นระยะสั้นๆนะคะส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นค่ะเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะคะแล้วก็น่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14นะคะยังไงช่วงนี้ต้องติดตามสภาพอากาศนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะใครที่จะไปไหนมาไหนเดินทางการใช้ชีวิตวางแผนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะช่วงนี้เพราะว่ามีฝนตกนะคะอย่างที่บอกคือภาคใต
0: ้
1: ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกช่วงนี้ฝนตกเยอะขึ้นนะคะติดตามกันได้จากทั้งเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ www.tmd.go.th หรือว่าหลังข่าวต้นชั่วโมงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับติดตามกันนะครับวันนี้นะครับที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก11กันยายน2569มี2จังหวัดด้วยกัน
1: ค
0: ือต้องระวังเลยนะครับเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักอันนี้จะลดลงมาหน่อยแต่ก็ยังหนักอยู
1: ่
0: นะครับที่พระนครศรีอยุธยา ระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทุกจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดที่ภาคใต้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและที่สตูลนะครับจังหวัดเหล่านี้วันนี้ได้รับผลกระทบนะครับจากในส่วนของฝนฟ้าคะนองกรมอุตุเตือนแล้วนะครับ9ฉบับแล้ววันนี้ได้รับผลกระทบ11คือเรียกว่าตรงตามพยากรณ
1: ์ถูกต้องแต่เช้าเลยนะ
0: ถูกต้องนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กับใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้นะครับอาจจะมีรถติดอยู่บ้างแต่ว่ายังไงก็ต้องระมัดระวังรีบได้แต่ต้องดูด้วยน
1: ะ
0: เพราะว่าอันตรายนะช่วงถ้าฝนตกแล้วมีการขับรถไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับ
1: ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางสภานะคะเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี70วาระที่3นะคะ
0: ครับ
1: ก็มีคะแนนเสียงออกมานะคะในช่วงท้ายของการประชุมด้วยคะแนน338ต่อ144เสียงนะคะหลังจากที่มีการพิจารณารายมาตราครบ41มาตราค่ะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะลงมติในวาระที่3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ทั้งฉบับด้วยคะแนนเสียง338เสียงนะคะไม่เห็นด้วย144เสียงค่ะแล้วก็งดออกเสียงอีก2เสียงนะคะรวมไปถึงอีก1เสียงเนี่ยไม่ลงคะแนนนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมการเพื่อส่งไปให้ทางคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อค่ะก่อนที่ทางคุณโสพลสารัมนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเมื่อวานนี้สั่งปิดการประชุมช่วงประมาณ 20:38 นาทีนะคะก็ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะส่งร่างพรบ.นะคะให้วุฒิสภาซึ่งมีวาระในการพิจารณาในวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นการประชุมสว.นะคะพิจารณากันอีกทีเดี๋ยวรอติดตามนะคะหลังจากที่ทางส.ส.เนี่ยเขามีการพิจารณางบประมาณปี70กันมานะคะแล้วก็ติดตามกันมาเรื่อยๆทุกวันเพราะว่ามีทั้งสีสันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองหรือว่าฝ่ายค้านที่ออกมานะคะพิจารณากันในเรื่องต่างๆของงบประมาณในปี70นั่นเองก็ทางสำหรับสภาผู้แทนราษฎรลงมติกันไปเรียบร้อยแล้วในวาระที่3วันนี้จะเป็นหน้าที่ของทางวุฒิสภานะคะที่จะมีการพิจารณากันต่อค่ะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นการผ่านฉลุยนะ338เสียงนะครับแล้วก็มีไม่เห็นชอบอยู่ที่144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงนะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับเห็นชอบไปแล้วร่างพรบ.งบประมาณปี70นะครับไปต่อกันที่สถานการณ์บ้านเมืองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเป็น Talk of the Town เลยก็ว่าได้นะครับในพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยานะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นกันไปน่าจะทั่วทุกคนที่มีโซเชียลนะครับเราจะได้เห็นข่าวนี้แล้วก็คลิปว่นด้วย
1: ถูกต้อง
0: นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนั่นก็คือกรณีของการจับกลุ่มเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้จับแค่คนเดียวนะยังมีสีกาคนสนิทอีก1คนด้วยนะครับเบียดบังเงินวัดกว่า92ล้านบาททางตำรวจสอบสวนกลางครับโดยทางกองบังคับการปราบปรามบกป.นะครับมีการนำกำลังเข้าจับกลุ่มเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือคนที่ถูกจับเนี่ยก็คือนายอธิโชติครับ
1: อ
0: ายุ66ปีต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับเป็นสีกานั่นก็คือนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของเจ้าอาวาสวัดดังหลังพบมีพฤติกรรมของเจ้าอาวาสที่มีการเบียดบังเงินวัดเป็นของตนเองแล้วก็มีการนำไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นมูลค่าเสียหายกว่า92ล้านบาทนะครับโดยนายอธิโชติถูกจับกุมได้ที่บริเวณวัดในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติและละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินอันนี้เป็นของนายอธิโชติก็คืออดีตเจ้าอาวาสวัดดังนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับนางสาวปุญญวีก็ถูกจับกุมเช่นเดียวกันนะครับข้อหาก็คล้ายๆกันนะครับก็ถือว่าโดนไป4ข้อหาหนักเลย
1: ค่ะ ซึ่งความคืบหน้านะคะที่มีการจับกลุ่มเจ้าอาวาสเนี่ยก็อย่างที่พี่นรนเล่าให้ฟังคือนอกจากนายอติโชตแล้วนะคะก็คืออดีตเจ้าอาวาสนะคะที่เมื่อวานเนี่ยก็มีการลาสิกขาแล้วเรียบร้อยนะคะ
0: ครับ
1: ก็ตำรวจยังได้แจ้งข้อกล่าวหากับทางนางสาวปุญญวีนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่เป็นศิกาคนสนิทนะคะก็พบพฤติกรรมนะคะของเจ้าวาดที่มีการเบียดบังเงินวัดด้วยแล้วก็นำไปมอบให้กับสีกาคนนี้นี่แหละเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพอำพรางนะคะในชื่อบุคคลอื่นมูลค่ารวมๆกว่า92ล้านบาทนะคะก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะจับกุมในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตามหมายจับอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะลงข้อหาก็คืออย่างที่พี่รัฐบอกของคุณของนายอติโชตเนี่ยมีทั้งเบียดบังทรัพย์เป็นพนักงานนะคะละเว้นการประพฤติโดยมิชอบโดยทุจริตเป็นพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยมิชอบสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินส่วนนางสาวปุญญวีเนี่ยถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตนะคะสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินนะคะก็เป็นข้อหา4ข้อหาที่มีการแจ้งนะคะกับทางนายอติโชตแล้วก็นางสาวปุญญวีนะคะที่เป็นประเด็นร้อนทางโซเชียลเมื่อวานนี้นะคะ
0: ครับผมเห็นไปทางเพจไหนหรือว่าสำนักข่าวไหนก็มีการรายงานเรื่องนี้นะเพราะว่าเป็นวัดที่ดังด้วย
1: ถูกต้องเป็นวัดดังของจังหวัด
0: พระนครศรีอยุธยานะครับและที่สำคัญคือมันมีคลิปฉาวออกมานี่แหละที่ทำให้คนเนี่ยติดตา
1: ม
0: และก็เป็นประเด็นร้อนด้วยเพราะว่า อย่างกรณีของโต๊ะหนึ่งโต๊ะนะที่อยู่ในนั้นคือจะพูดว่าเป็นเรื่องตลกก็ไม่ได้นะแต่บางทีคือ เห็นภาพแล้วก็มันค่อนข้างที่จะ
1: มาสร้างความสะเทือนใจให้กับพ
0: ุ
1: ทธศาสนิกชนเนาะที่เคารพนับถือแล
0: ้
1: วก็ลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าวาดท่านนี้เนี
0: ่
1: ยเยอะมากนะคะมีหลายท่านที่ไปหาแล้วก็คืออย่างที่ติดตามข่าวนะก็มีหลากหลายท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคือเขาบอกว่าพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยคือแทบจะรับไม่ได้เลยอะกับภาพที่เห็น
0: ภาพเรียกว่าอะไรนะเครื่องรางของขลังที่ทำไปเนี่ยยังจะมีคุณค่าทางจิตใจของแต่ละคนอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปติดตามกันดูนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีการบูชาเครื่องรางของขลังจากวัดนี้แล้วก็ทางเจ้าวาดท่านนี้เนี่ยไปเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่มีการเข้าจับกุมแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามีการสืบสวนเรื่องราวนะตำรวจก็มีการสอบสวนสืบสวนนะครับกับทางในส่วนของอดีตลูกศิษย์ก็มีการหอบหลักฐานมาด้วยนะครับแล้วก็ทางกองปราบเองก็มีการแจ้งนะสำหรับทิชโชตที่แหละทิชโชตก็คืออดีตพระราชาคณะก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วก็พบว่าเส้นเงินเนี่ยมีการโยงบุคคลมูลนิธิแล้วก็ในส่วนของซีกาเอด้วยซีกาเอเนี่ยก็คือซีกาคนสนิทที่เราได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะครับก็มีความคืบหน้านะครับสำหรับคดีความนะครับเรื่องนี้จากทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีการเผยถึงที่มาของคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค
1: ์
0: บอกชื่อได้แล้ว
1: ใช่
0: วัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับว่าทางตำรวจเองเนี่ยได้รับเบาะแสจากลูกศิษย์คนหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามมีการประสานข้อมูลมาให้ตำรวจกองปราบเนี่ยในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็นำข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมถึงหลักฐานคลิปต่างๆและข้อมูลที่มีการเบียดบังทรัพย์มาให้ทางตำรวจและตำรวจเนี่ยก็มีการนำไปสืบสวนต่อในทางลับนะครับจนได้เข้าไปมีการออกหมายจับแล้วก็มีการนำหมายจับเนี่ยไปจับทางเจ้าอาวาสท่านนี้เนี่ยในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้เองนะเบื้องต้นผู้แจ้งให้ข้อมูลหลายประเด็นทั้งในส่วนของพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับสีการวมถึงการจำหน่ายวัตถุมงคลและก็ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินนะครับโดยเฉพาะเงินที่ควรนำมาเข้าบัญชีของวัดแต่กลับพบความผิดปกติโดยที่ว่าเงินเนี่ยไปอยู่อีกบัญชีนึง มีการโอนไปยังเครือข่ายต่าง
1: ๆ
0: นะครับซึ่งทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ระบุว่าตามหลักการเนี่ยเงินที่ได้จากกิจกรรมต่างๆของวัดนะครับควรที่จะเข้าสู่บัญชีวัดโดยตรงนะ
1: ใช
0: ่และก็จะต้องนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์แต่จากที่ตรวจสอบคดีเนี่ยก็พบว่ามีความพยายามเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินโดยบางส่วนมีการโอนไปยังบุคคลและต่อมาก็มีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่ก็มีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัด โดยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินเนี่ยแล้วก็เส้นทางทางการเงินทั้งหมดนะครับยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ายังมีบุคคลอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกหรือไม่แต่เบื้องต้นนะครับอาจจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประมาณ 1-2 คนด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวทางตำรวจก็ต้องมีการออกหมายจับต่อเนื่องนะครับสำหรับผู้ต้องหาที่จะได้รับโทษตรงนี้นะครับส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าวาดกับสีกาคนสนิทนั้นจากการสืบสวนตำรวจเนี่ยเชื่อว่าเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกันประมาณ2ปีแล้วนะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ก็ระบุว่าเป็นประเด็นพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ตำรวจไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะเพราะว่าเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงตำรวจก็จะดูในเรื่องของกฎหมายไปนะครับมุ่งตรวจสอบในเรื่องของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและเส้นทางทางการเงินเป็นหลักนะครับสำหรับการเข้าจับกุมแล้วก็ตรวจค้นทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจก็เข้าตรวจค้นแล้วก็จับกุมซึ่งก็ต้องบอกว่าทางอดีตเจ้าอาวาสเองให้ความร่วมมือนะครับในการตรวจค้นเป็นอย่างดีซึ่งก็มีการตรวจค้น5จุดด้วยกัน3จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและก็กรุงเทพมหานครและก็อยู่ระหว่างการตรวจค้นกุฏิเพิ่มเติมด้วยนะครับยังมีการตรวจยึดเงินสดเอกสารและก็วัตถุต่างๆซึ่งคดีนะครับก็จะต้องมีการดำเนินการไปอีกน่าจะประมาณ2เดือนเนื่องจากว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมีบุคคลจำนวนมากที่เคารพศรัทธานะครับตำรวจก็จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอก่อนที่จะออกหมายจับส่วนพยานหลักฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งคลิปเอกสารสลิปทางการเงินตำรวจระบุว่าอยู่ในสำนวนทั้งหมดแล้วจะนำมาประกอบการพิจารณาตามดำเนินคดีทั้งหมดนะครับสำหรับการพิจารณาคัดค้านการประกันตัวก็ต้องพิจารณาในเรื่องของพฤติการและก็ในส่วนของข้อกฎหมายด้วยนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะมีการที่พฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพอดีพยานหลักฐานนะครับทำให้คดีเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปคดีหรือไม
1: ่
0: อันนี้ก็จะต้องมีการดูก่อนว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็มีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีคนเคารพเป็นจำนวนมากนะครับอาจจะต้องดูในเรื่องนี้ยืนยันว่าการดำเนินคดีเนี่ยเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับตำรวจยังอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการสรุปข้อเท็จจริงซึ่งวันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการด้วยนะครับในช่วง 11:00 นเดี๋ยวรอติดตามกันว่าภาพรวมเนี่ยจะเป็นยังไงจะได้ประกันตัวไห
1: ม
0: หรือว่าจะมีใครมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
1: นะ
0: ครับทางตำรวจยืนยันว่าในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยในเรื่องของการช่อโกงเรียกว่าเป็นการยักยอกนะ
1: ย
0: ักยอกเงินวัดไปเนี่ยก็จะต้องดูแลเรื่องนี้นะครับอย่างชัดเจนแต่ในเรื่องของพระธรรมวินัย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกเรื่องน
1: ึ
0: ง
1: เป็นอีกส่วนนึง
0: นะครับซึ่งก็จะต้องรอทางในส่วนของผู้ที่กำกับดูแลในเรื่องนี้น่าจะเป็นสำนักพุทธ
1: สำนักพุทธกรมการศาสนานะคะในส่วนนั้นที่จะต้องมาดูแลตรงนี้
0: ถูกต้องนะครับยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้น
1: ใช่
0: นะครับยังไม่จบง่ายๆต้องรอติดตามครับ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่พอมีคลิปพยานหลักฐานแล้วก็ตำรวจเนี่ยเข้าไปควบคุมตัวนะคะก็ทางอดีตเจ้าวาดก็มีการสึกนะคะออกมาหลังจากถูกจับกุมพร้อมกับสีกาคนสนิทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคือก็ต้องมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสนะคะที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะคะซึ่งพระเทพวัชรจริยาจารย์นะคะเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่21/2569ลงวันที่10กันยายนนะคะแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวงนะคะก็มีการแต่งตั้งพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานหรือเจ้าคุณเบิ้มนะคะเป็นท่านเป็นเจ้าวาดวัดท่าการ้องก็คือเป็นอีกวัดนึงนั่นแหละที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนกันแล้วก็ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะไปรักษาการเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอสำเภาล่มนะคะ อยู่ที่ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะก็มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งนะคะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระรามหลวงตามขั้นตอนนะคะเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดเนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะมีการคัดเลือกนะคะผู้ที่เหมาะสมเสนอไปยังสำนักงานสมเด็จพระสังฆราชเพื่อที่จะเสนอสมเด็จพระสังฆราชพิจารณาในลำดับต่อไปนะคะตอนนี้ก็มีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าวาดเพื่อที่จะได้ดูแลเรื่องของศาสนกิจต่างๆนะคะที่จะต้องมีการดำเนินต่อในช่วงระหว่างที่ มีการดำเนินคดีตรงนี้นะคะ
0: ครับแต่ก็ต้องรอในเรื่องของโทษทางพระธรรมวินัยด้วยนะในส่วนของสำนักพุทธในทางกรมการศาสนาต้องมาขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะว่าผมติดตามข่าวอยู่แต่ว่าในส่วนของหน่วยงานเนี่ยยังไม่ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการ
1: คิดว่าน่าจะรอแถลงจากทางตำรวจก่อนเรื่องของพยานหลักฐาน
0: วันนี้นะ11โมงนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับน่าจะมีการเล่นข่าวทุกแพลตฟอร์มแหละ
1: ติดตามกัน
0: ทุกสำนักเลยล่ะ
1: ช่วงวัน2วันนี้แหละเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นในส่วนของการที่ทางอดีตเจ้าอาวาสทิชโชตนี่แหละครับหลายคนเคารพนับถือแต่ทำแบบนี้เนี่ยก็ไม่ถูกต้องไม่สมควรด้วยยิ่งมีการเสพเมถุนด้วยนะครับก็ทำให้หลายๆคนมองว่าภาพลักษณ์ของวงการสงฆ์เนี่ยอาจจะดูไม่ดีหรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: นะครับอาจจะทำให้วงการสงฆ์เนี่ยดูหลายๆคนเสื่อมศรัทธาไปมาก
1: ใช่โดยเฉพาะช่วงต้นปีนะถ้าจำกันได้ก็มีข่าวคล้ายๆประมาณนี้เนี่ย ออกมาค่อนข้างเยอะจนกลายเป็นว่าหลายคนนะคนรอบตัวเลยถ้าถามใครเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะไปทำบุญที่วัดแล้วกลัวว่าเงินที่เราไปทำบุญเนี่ยมันจะผิดวัตถุประสงค์แต่ว่าต้องบอกแบบนี้นะคะ
0: ครับ
1: พระที่ดีเนี่ยก็มีเหมือนกันนะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมีมากเหมือนกันแต่ว่าพระที่ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยก็ดูเป็นรายกรณีไปด
0: ู
1: เป็นรายเคสไปเหมารวมไม่ได้นะคะ
0: นะครับก็หลายๆคนก็อย่าเพิ่งไปเหมารวมวงการว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพิจารณาเป็นคลิปเคสไปดีกว่า
1: ถูกต้อง
0: นะครับส่วนใครที่มีคลิปแน่นอนว่ามีการแพร่กระจายไปในโซเชียล
1: มันก็มีทุกมุมเนาะบางมุมก็มองเป็นเรื่องที่เสื่อมศรัทธารู้สึกหดหู่บางมุมก็มองตลกขบขันสนุกสนานกันไป
0: แต่ว่าจริงๆแล้วการที่เรามีคลิปหรือว่าไปเห็นคลิปในแพลตฟอร์มโซเชียลใดๆก็แล้วแต่คุณคลิกแชร์ต่อหรือว่าคุณกดส่งต
1: ่อ
0: ผิดกฎหมายนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือทางตำรวจไซเบอร์ออกมาเตือนเลยนะครับย้ำนะว่าโพสต์คลิปลามกอนาจารอาจจะเข้าข่ายนำข้อมูลลามกนะครับเข้าสู่ระบบสาธารณะซึ่งก็เป็นการผิดพรบคอมพิวเตอร์นั่นเองมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3ในส่วนของผู้ที่แชร์หรือว่ามีการส่งต่อสื่อลามกอนาจารนะครับยังอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นผู้โพสต์คนแรกนะครับระวางโทษเช่นเดียวกันจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5นะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปหรือว่าใครที่มีคลิปอยู
1: ่
0: อย่าทำนะครับผิดกฎหมายค
1: ุ
0: ณติดคุกได้เลยนะ
1: ใช่
0: นะครับจำคุกสูงสุดคือ5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามือไวนะครับญาติโยมอย่ามือไวนะแม้ว่าจะเป็นหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ขบขันอาจจะเป็นมีมเป็นอะไรไปเนี่ยคือมันเป็นการกระทำที่ไม่สมควรและก็ที่สำคัญมีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องนี้อยู
1: ่
0: นะครับก็ระวังเตือนกันไว้นะครับในช่วงนี้
1: ด
0: ึงเรื่องเราไปอัปเดตกันก่อนน้องปั่นก่อนที่เราจะไปพักกันก็
1: ค
0: ือเมื่อวานนี้ก็มีม็อบเกิดขึ้น
1: ถูกต้องนะคะที่บริเวณหน้าสถานเอกราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะอาคารโอเชียนทาวเวอร์2นะคะที่ถนนสุขุมวิท21ค่ะก็มีการรวมกลุ่มนะคะมวลชนเดินทางมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยหลังจากที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะพร้อมกับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศมีการนัดหมายรวมตัวกันไปยื่นหนังสือนะคะ ถึงสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะเรื่องการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะก็จะเขามีแคมเปญในการเดินมาเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะก็
0: ค
1: ือทวงคืนประเทศไทยและเอาประเทศไทยของเราคืนมานะคะซึ่งทางคุณสนธิเนี่ยเตรียมยื่นหนังสือแล้วก็อ่านแถลงการจุดยืนประเด็นที่เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้มีการเคารพกฎหมายขนบธรรมเนียมแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยนะคะซึ่งเป็นการปราศัยเพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมรวมไปถึงการบีบให้รัฐบาลเองเร่งแก้ไขปัญหานี้ด้วยอย่างเร่งด่วนนะคะส่วนผู้ที่เข้าเรียกร้องเนี่ย มีทั้งคุณทรายคุณทรายสมุทรนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณพิชิตชัยมงคลคุณสมทิคุณสนธินะคะลิมทองกุลคุณนิติธรล้ำเหลือนะคะหรือว่าทนายนกเขาแล้วก็อาจารย์ปานเทพนะคะก็การชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ทางกองบังคับปราบปรามนครบาลที่5นะคะกองร้อยน้ำหวานรวมไปถึง EOD นะคะที่มาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัดนะคะเบื้องต้นสถานการณ์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการคอยตรวจจับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการคัดกรองของพื้นที่ของสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัดนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนการยื่นหนังสือของทางคุณสนธิต่อทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะด้วยการเดินทางไปที่หัวข้อที่สำคัญที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่ชาวอิสราเอลบางส่วนเนี่ยถูกกล่าวหาว่าก่อความเดือดร้
0: อ
1: นละเมิดกฎหมายไม่เคารพกฎระเบียบของประเทศไทยเรานะคะก็เรียกร้องให้ทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยกำชับพลเมืองของตนเองให้ปฏิบัติตามในกฎหมายของบ้านเราด้วยแล้วก็ยังเรียกร้องให้ทางอิสราเอลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของไทยนะคะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดโดยไม่ใช้สถานะทางการทูตเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือการขยายตัวของศูนย์ชาบัตนะคะรวมไปถึงการครอบครองที่ดินของชาวต่างชาติที่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งผู้เขียนจดหมายเนี่ยมีการเรียกร้องให้หน่วยงานไทยตรวจสอบการถือครองที่ดินแล้วก็ดำเนินงานขององค์กรต่างๆว่าตรงนี้เป็นไปตามกฎหมายของไทยเราหรือเปล่านะคะจดหมายตรงนี้เองเนี่ยก็มีการแสดงจุดยืนด้วยนะต่อสถานการณ์ขัดแย้งในตะวันออกกลางเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลยุติการกระทำที่กระทบต่อพลเรือนโรงพยาบาลสถานศึกษานะคะปฏิบัติตามหลักกฎมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยในตอนท้ายของจดหมายนี้นะคะก็มีการย้ำนะคะว่าไทยเราเองต้อนรับนะนักท่องเที่ยวจากทุกชาติเลยแล้วก็ทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเราด้วยเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมนะคะไม่ใช่แค่มีการรับทราบหรือการตอบกลับตามพิธีการต่างๆนะคะส่วนกลุ่มผู้จัดการชุมนุมนะคะจะเตรียมขยายความเคลื่อนไหวไปยังพื้นที่อื่นๆอีกไหมนะคะก็จะมีที่จันทบุรีนะคะที่จะมีการเคลื่อนไหวช่วงวันที่13กันยายนนะคะในเรื่องของป่าสงวนรวมไปถึงที่จังหวัดภูเก็ตชลบุรีแล้วก็พื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเร่งตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องต่างๆด้วยค่ะ
0: ครับเบื้องต้นเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีตำรวจดูแลนะครับก็ไม่ได้มีเหตุปะทะหรือว่ามีการเรียกว่านอนลงถนนนะครับหรือว่าการพักแรมท
1: ั้
0: งคืนไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสำหรับม็อบเมื่อวานนะครับที่หน้าสถานทูตอิสราเอลส่วนอีกหนึ่งวันนะครับม็อบนี้ก็อาจจะลงพื้นที่นะครับที่ในส่วนของหน้าไอลอเดินม็อบกันนะครับเดินทางเพื่อเป็นการเรียกร้องในเรื่องของทางกกต.น
1: ะ
0: ครับในวันที่13กันยายนก็คือวันอาทิตย์นี
1: ้
0: คือวันที่14เนี่ยกกต.จะมีการพิจารณาแล้วก็มีการประกาศนะครับในส่วนของการดำเนินคดีปมทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าหัวสว.นะครับซึ่งก็ทางพรรคประชาชนนะครับก็มีการโพสต์ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเดินเท้านะครับก็คือเดินลงถนนในวันที่13ระยะทาง11กิโลเมตรอยู่ที่บริเวณหน้าไอลอไปจนถึงศูนย์ที่เรียกว่าเป็นหอศิลป์กรุงเทพนะครับระยะทางก็11กิโลเดินไปเพื่อส่งเสียงกดดันให้ทางกกต.เนี่ยเร่งรัดการดำเนินงานนะครับในส่วนของคดีหัวสวนะครับก็จะมีการแถลงคือ14กันยายน13ก็มีการลงถนนไปแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าจะมีทิศทางอย่างไรนะครับส่วนทางม็อบของทางคุณสนธิแล้วก็คปท.เนี่ยก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันเพราะว่าวันที่14เนี่ยก็มีเหมือนได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่าก็มีการติดตามเรื่องนี้อยู่สำหรับคดีหัวสวนะครับแต่ทั้งมวลจะเป็นอย่างไรจะมีการส่งฟ้องหรืออะไรหรือไม่นั้นนะครับ14นี้น่าจะได้มีความชัดเจนกันมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะติดตามกันนะคะการเมืองก็มีแต่ประเด็นที่รอให้ทุกคนเนี่ยได้ดูผลสรุปนะคะหรือว่าทิศทางการเมืองจะไปทิศทางไหนนะคะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้รับฟังเทปสัมภาษณ์เรื่องงาน Gas Tech 2026สัมภาษณ์โดยคุณทรงพลชูเวศไปรับฟังกันค่ะ
8: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องงาน Gas Tech 2026นะครับรายละเอียดของงานนี้เป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับดร.สุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะค่ะ
8: ครับท่านครับงาน Gas Tech 2026มาจัดที่ประเทศไทยได้อย่างไรครับแล้วก็มีความสำคัญกับประเทศไทยยังไงครับ
9: ค่ะงาน Gas Tech เนี่ยเป็นงานประเภทงานประชุมระดับโลกนะคะร่วมกันกับงานแสดงสินค้าเพราะนั้นก็จะมีรูปแบบทั้งงานประชุมแล้วก็งานแสดงสินค้าด้วยกันนะคะการเจรจาธุรกิจซึ่งผู้จัดงานเนี่ยที่เป็นผู้ถือไลเซนส์งาน Gas Tech อะค่ะเป็นบริษัทออร์แกไนเซอร์จากอังกฤษนะคะชื่อว่า DMG แล้วงานนี้เนี่ยก็จะมีการเวียนทวีปไม่ว่าจะมาที่อเมริกานะคะที่ยุโรปแล้วก็มาที่เอเชียเผอิญรอบของการเดินทางที่เขาโรเททกันนะมาที่ประเทศไทยก็คือในปีนี้นะคะซึ่งเราก็บิดงานแข่งกันกับทางสิงคโปร์ด้วยนะคะงานนี้ก็เลยกลายเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นเอดิชันสำหรับประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วเพราะว่าในอดีตตั้งแต่ปี2008อะค่ะเคยจัดมาแล้วแล้วเราดึงมาแล้วแต่ตอนนั้นน่ะในเรื่องของ รูปแบบ tradition เรื่องพลังงานเนี่ยยังไม่น่าตื่นเต้นเท่าปัจจุบันนี้ตอนนั้นก็จะมีระดับผู้บริหารรัฐมนตรีผู้นำประเทศก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าคนนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเดิมถือได้ว่าโต300เกือบ350เท่าหรือ 350% นะคะโดยที่คาดหวังว่าจะมีผู้นำทางด้านพลังงานทางด้านกลุ่ม alternative energy หรือพวกแก๊สแน่นต่างๆเนี่ยนะคะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมากกว่า 50,000 คนนะคะจากทั่วโลกแล้วก็จะมีรัฐมนตรีเกือบ20ประเทศเข้ามา CEO ต่างๆนะคะที่จะมารวมตัวกันอยู่ที่ไบเทคตั้งแต่14ถึง17กันยายนนี้ค่ะ
8: ครับที่เซฟมีบทบาทยังไงครับในการนำงาน Gas Tech นี้มาจัดที่ประเทศไทยฮะ
9: ค่ะครั้งนี้นะคะก็เรามองว่างานต้องดูว่าในภูมิภาคเอเชียเราเนี่ยมีเรื่องโดยเฉพาะในอาเซียนหรือ Southeast Asia เนี่ยจะมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มของ Clean Technology นะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้ในเรื่องของพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยเราก็เลยมาดูว่างานในรูปแบบนี้มีผู้จัดและงานอะไรบ้างก็จากการศึกษาเนี่ยก็มาพบว่าโอ้นี่คืองานกัสเซกที่เราเคยดึงมาแล้วตอนปี2008แล้วเผอิญมันเขาเวียนมาประเทศเอเชียในกลุ่มประเทศเอเชียพอดีก็เลยเข้าไปคุยกับผู้จัดงานที่ชื่อว่า DMG Event นะคะแล้วก็ทำการศึกษาความเป็นไปได้ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยประเทศไทยซึ่งจะเป็นเวทีศูนย์กลางให้กับ Southeast Asia และเป็นประตูสู่เอเชียเนี่ยจะได้ประโยชน์ทั้งภูมิภาคเลยนะคะก็ไปนำเสนอความคุ้มค่าแล้วก็ความน่าสนใจของภูมิภาคนี้นะคะกับผู้จัดงานแล้วก็แน่นอนเนื่องจากทีเซ็ตเองเป็นมีฐานะเป็น National Bidder นะคะก็คือนักประมูลสิทธิ์การดึงงานเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของเนื้อหาทางด้านพลังงานคือกระทรวงพลังงานปรากฏว่าทั้งกระทรวงพลังงานก็ดีทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในสายงานน้ำมันนะคะอย่างเช่นปตทหรือแม้กระทั่งกราฟนะคะและหน่วยงานอื่นๆกกพ.เนี่ยนะคะก็ให้การตอบกลับเห็นชอบว่าประเทศไทยควรจะประมูลสิทธิ์งานนี้แล้วล่ะเราก็เลยดำเนินการนะคะเต็มสตรีมของเราเลยที่จะทำงานร่วมกันกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานเอกชนไปหารือกับทาง DMG แล้วก็บิดงานนี้ค่ะให้มาจากที่ประเทศไทยก็เข้าสู่กระบวนการบิดดิ้งต่างๆแล้วก็มีการนำเสนอประเทศไทยแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเราก็ไปที่มิลานนะคะเพราะที่ยุโรปเนี่ยจากที่มิลานเขาได้เป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่แล้วเราก็ไปรับธงมาจากที่ประเทศไทยในช่วง 14-17 กันยายนที่จะเกิดขึ้นที่ศูนย์ไบเทคค่ะ
8: ครับแล้วประเทศไทยจะได้อะไรจากงานนี้ครับ
9: ก็ถ้าเราดูนะคะในการเดินทางเข้ามาครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจำนวนของผู้นำจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาจาก150ประเทศนี่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็knowledge base จากวิทยากรซึ่งมีถึง 1,000 คนเซสชั่นเยอะมากนะคะเป็นหลักเกือบจะ800กว่าเซสชั่นเนี่ยในพื้นที่ของไบเทคทั้งหมดเนี่ยเราดูแล้วว่าคนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานที่เมื่อกี้เกิดว่าเป็นผู้บริหารทั้งนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย policy maker ของแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศนะคะรัฐมนตรีทางด้านพลังงานเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะก็จะต้องมีการเกิด dialogue สำคัญของโลกเกิดขึ้นที่งานนี้ที่กรุงเทพแน่นอนมีงานกลุ่มงานนักวิจัย research กลุ่มเทคโนโลยีนักนวัตกรมีเรื่องของการค้าการลงทุนเทรดทางด้านพลังงาน clean energy นะคะกลุ่มทางด้านก๊าซ LNG เนี่ยกลุ่มใน value chain ของพลังงานทั้งหมดเนี่ยจะมารวมตัวกันเราก็คาดว่าจริงๆจะได้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่กลุ่ม SME อะค่ะของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ของประเทศไทยแล้วก็เราได้เรียนรู้นวัตกรรมต่างๆที่จะมาเป็นผู้ขายเนาะก็คือเป็นเอ็กซิบิเตอร์ภายในงานซึ่งมีพื้นที่ของศูนย์ไบเทคชั้นล่างเต็มหมดทุกฮอลล์เลยค่ะเพราะว่าชั้นบนเขาใช้เป็นเซสชั่นของห้องประชุมนะคะที่มีอยู่ประมาณ 60-70 ห้องค่ะ
8: ครับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปชมได้ฟรีหรือเปล่าครับ
9: ก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานเทรดเป็นงานเราเรียกว่าเป็นประเภทของ B2B เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการ เขาเรียกไปที่จุด registration ก็คือจุดลงทะเบียนนะคะแล้วก็ทำแบตเข้างานซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการประชุมเนี่ยมันมีการประชุมที่เขาให้เฉพาะเขาเรียกว่าเป็น investor clubแต่ energy อยู่ชั้นบนเพราะนั้นบางเซสชันอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะว่าปิดเป็นการประชุมปิดแต่ข้างล่างซึ่งจะเป็น exhibition อันนี้สามารถที่จะลงทะเบียนรับแบตนะคะแล้วก็เข้าชมงานได้เพื่อที่จะมาดูซิว่านวัตกรรมทางด้านพลังงานหรือการนำเสนอของประเทศต่างๆทางด้านพลังงานเนี่ยเขาไปไกลขนาดไหนค่ะ
8: ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่ามีเพียงพลังงานฟอสซิลอย่างเดียวใช่ไหมครับมีเรื่องของพลังงานสะอาดอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยก็สามารถจับต้องได้ก็สามารถไปดูแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็ไปพูดคุยเจรจาทางธุรกิจได้นะครับเพราะว่ามีนักลงทุนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยก็รอท่านอยู่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนใช่ไหมครับ
9: ใช่ค่ะเพราะเป็นงาน B2B อยากจะให้มาชมงานที่อยากจะให้เห็นตัวเทคโนโลยีในกลุ่มทันสมัยใหม่ๆก็คือ Climate Technology หรือ AI สำหรับ Energy กลุ่ม Natural Gas นะหรือตอนนี้พูดเรื่องความปลอดภัย Energy Security เนี่ยพวกนี้หรือ Net Zero ต่างๆเนี่ยค่ะมีอยู่ในภายในงานค่ะ
8: ครับแสดงว่างานนี้เป็นมากกว่าการจัดงานแสดงทั่วไปนะครับมีการเจรจาทางธุรกิจด้วยนะครับ business to business นะครับพูดถึงงานนี้ฮะที่เสพจะต่อยอดยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคตครับเนี่ย
9: คือตอนนี้เนี่ยภายในงานนะคะเราก็ได้คุยกับผู้จัดงานว่าในเรื่องของการเจรจาธุรกิจนะคะอยากจะให้ไปถึงกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็น SME นะคะให้เขาเข้าถึงในงานด้วยก็จะมีเจรจาธุรกิจภายในงานด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทราบมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะพอรู้ว่างานจะมาที่นี่กลุ่มที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆทางด้านพลังงานก็จองห้องประชุมการจัดงานเพื่อจะดูแลลูกค้าตัวเองทีนี้ในส่วนของการต่อยอดนอกจากภายในงานที่จะมีเรื่องของการค้าการลงทุนนวัตกรรมต่างๆที่เราใช้เป็นเวทีสร้างเครือข่ายให้คนไทยแล้วก็เอเชียแล้วอะค่ะเรายังมีต่อยอดไปยังชุมชนนะคะในกรุงเทพแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆด้วยเพราะนั้นเรามีการทำงานร่วมกันกับกทม.นะคะแล้วก็เอเจนซี่ที่ทางด้านการท่องเที่ยวอะค่ะเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าขายโปรแกรมให้กับผู้ติดตามหรือสปาวส์เนี่ยค่ะหรือถ้าเผื่อผู้บริหารที่เดินทางมาอยากจะเดินทางต่อไปยังไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือจะเป็นทางภาคอีสานนะคะหรือแม้กระทั่งทางภาคใต้ภูเก็ตที่ตอนนี้ก็มีโปรแกรมอยู่เนี่ยเราก็ทำการต่อยอดไปแล้วก็ถ้ายังอยู่ที่ในกรุงเทพนะคะก็มีการทำรูทติ้งไปทางชุมชนแล้วก็แน่นอนนะคะสเปนดิ้งในลักชัวรี่รีเทลต่างๆในกรุงเทพด้วยค่ะ
8: ครับช่องทางติดต่อสอบถามหรือดูข้อมูลประชาสัมพันธ์งานนี้เนี่ยสามารถดูได้ผ่านช่องทางไหนหรือสามารถติดต่อได้ยังไงครับท่านฮะ
9: ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ง่ายที่สุดเลยค่ะเข้าไปใน Google Search นะคะพิมพ์คำว่า Gas Tech Bangkok Thailand 2026ก็จะขึ้นโปรแกรมของงานหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของที่จัดเองนะคะ businessthailand.com หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานที่จัดงานเองก็คือศูนย์ไมเทคนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะ
8: ครับงานนี้จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับ
9: กับจัดขึ้นกลางเดือนนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟัง14ถึง17กันยายนนะคะที่ศูนย์ไบเทคกรุงเทพบางนานะคะค่ะ
8: ครับนี่คืองาน Gas Tech 2026นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณดร.สุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
9: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
0: กลับเข้าสู่วันที่สถานการณ์นะครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นการสัมภาษณ์งานที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับ Gas Tech 2026นะครับก็ติดตามกันได
1: ้
0: เริ่มวันจันทร์นี้แล้วนะครับวันจันทร์ที่14นะครับไปเยี่ยมชมบูธต่างๆกันได้นะครับที่ในส่วนของ Bytech บางนางาน Gas Tech 2026นั่นเองนะครับเมื่อสักครู่พี่จ๊อบก็สัมภาษณ์กับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับยังไงติดตามกันได้นะครับไปอัปเดตนะครับเรียกว่าทักทายก่อนแล้วกันนะครับทักทายแฟนรายการนะครับผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีคุณต้นน้ำปรมินีรโสด้วยนะครับพี่อเนกพิกไทยสวัสดีครับส่งสติกเกอร์มาทักทายพวกเราด้วยนะครับคุณสิริวัลบอกว่าสวัสดีค่ะ นะครับเช่นเดียวกับทางคุณสุชินนะครับคุณโชคแดงมงคลพี่สุเทพบอกสวัสดีครับน้องโดนัทน้องสายป่านพร้อมทีมงานกดไลค์กดแชร์ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากมากครับแล้วก็มีส่งสติกเกอร์มาให้พวกเราเยอะแยะด้วยนะครับพี่นีนีบอกสวัสดีวันนี้อากาศครึ้มฝนตกค่ะนะครับพี่นีนีอยู่จังหวัดไหนเอ่ยนะครับเพราะว่าเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเลยนะ
1: ครับ
0: พี่พิเชษบอกสวัสดีครับคุณวุฒิชัยทักทายมาด้วยนะครับพี่ภัทรพรพี่พิสมัยบอกวันนี้วันพระคุ้มครองโชคดีทุกท่านนะคะสาธุเช่นเดียวกันนะครับพี่ประยงบอกสวัสดีค่ะทีมงานบันทึกสถานการณ์ทุกท่านเลยนะครับมีส่งดอกไม้แล้วก็ส่งสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับเช่นเดียวกับทางคุณโอนะครับพี่อัชราด้วยนะครับแล้วก็คุณสุพิษทักทายกันเข้ามาสวัสดีครับนะครับนี่ขอบคุณทุกท่านนะครับทักทายผ่านทางแฟนเพจยังสามารถทักทายพวกเรากันได้เรื่อยๆนะครับมีข่าวสารอะไรมาแลกเปลี่ยนบอกเราได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามนะครับในส่วนของอีกหนึ่งข่าวน
1: ะ
0: สำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับเดือนสุดท้ายแล้ว
1: เดือนสุดท้ายแล้ว
0: คุณใช้หมดหรือยัง
1: ใกล้หมดแล้วด้วย เริ่มรู้สึกต้องประหยัดแล้วเหมือนกันใจหายนะ
0: ใจหายเพราะว่าเรา ได้รับมาตั้ง4 เดือนอ่ะ
1: ใช่
0: ครับเราจะไม่มีใช้แล้วหรอเดือนหน้าแต่ว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามกันเพราะว่ามีแง้มๆออกมานะครับในส่วนของการลุ้นต่อสำหรับโครงการนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัส60 40หลังจากที่มีวิกฤตพลังงานก็ราคาน้ำมันที่มีการผันผวนอยู่ในตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางรองนายกเอกนิติก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกประชาชนเนี่ยให้การต้อนรับดีมากนะครับล่าสุดเนี่ยผลของซุปเปอร์โพลนะครับมีการเผยผลสำรวจประชาชนกว่า 63.8 พอใจมาตรการนี้นะไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็สนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยเดินหน้าต่อนะครับส่วนต้องบอกว่าจะเดินหน้าต่อหรือไม่นั้นต้องรอความคืบหน้าเพราะว่าในส่วนของทางท่านรองนายกเอกนิตินะครับก็มีการออกมาพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้กล่าวถึงกรณีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเนี่ยเรียกร้องให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนได้ไหมเมื่อวานนี้ถ้ามีการลงพื้นที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังนะครับโอ้โหพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยบอกว่าโครงการนี้เนี่ยต่อได้ไหมท่านรองนายกนะเพราะว่าได้รับเสียงตอบรับดีมากประชาชนก็กล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทางท่านรองนายกเองนะครับก็บอกว่าจะรับเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วก็จะมีการนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลโดยเร็วก็ขอบคุณเสียงตอบรับจากประชาชนนะครับที่ให้การตอบรับโครงการนี้อย่างดีมากๆโดยยังคงมีเม็ดเงินเหลือพอสมควรนะที่จะสามารถดำเนินการเรื่องนี้ต่อได้นะครับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุโครงการก็คือ1ปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับ2 อย่างนี้ที่ตอนนี้เนี่ยตลาดโลกก็ยังมีการผันผวนอยู่นะเพราะว่าตะวันออกกลางกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังคงมีการเกิดเหตุปะทะกันอยู่เป็นเนืองๆนะนะครับแต่ว่าในส่วนของการส่งผลกระทบก็อย่างที่บอกก็มีการส่งผลกระทบในเรื่องของค่าครองชีพค่าน้ำมันอาจจะมีแพงขึ้นผันผวนไปอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็นึกว่าจะจบแล้วแต่จริงก็ยังไม่จบนะครับโดยปัจจุบันนะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการสำหรับไทยช่วยไทยพลัสมี26ล้านคนนะครับเมื่อรวมกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นไทยช่วยไทยพลัสอีกเหมือนกันเนี่ยอีก13ล้านคนทั้งหมดก็จะราวๆสำหรับผู้ที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้อยู่ที่40ล้านคนนะครับก็ขณะเดียวกันในส่วนของร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการกว่า 1,200,000 รายนะครับก็ถือว่าเป็นการเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยผลออกมาก็คือ 150,000 ล้านบาทเลยนะ
1: ค่ะ
0: 4เดือนนี้ยังไม่ครบ4เดือนเต็มนะครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครร้อยละ 16-17 นะครับที่เหลือก็จะกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและก็เป็นร้านค้ารายย่อยนะครับส่วนกรณีหากมีการต่อยุคโครงการจะมีการปรับเงื่อนไขจาก 60-40 เนี่ยเปลี่ยนเป็น 50-50 หรือไม่นั้นทางคุณเอกนิติบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนะขอรับไปพิจารณาก่อนแล้วก็จะมีการหารืออย่างเป็นทางการภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ในส่วนตัวผมมองว่า 50 50ก็ดี1คือคำนวณได้ง่าย
1: ใช่
0: 2คือจะได้ใช้ยาวๆ
1: ถูกต้อง
0: เออไอ้สำหรับผมนะในมุมมองของหลายๆคนก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวยังไงความคืบหน้าน่าจะชัดเจนอีก 2-3 สัปดาห์นี
1: ้
0: นะครับท่านรองนายกเอกนิติจะมีการไปพูดคุยกับทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังไงก็จะต้องมีการพูดคุยในบอร์ดอีก1ครั้งแหละว่าจะมีงบประมาณส่วนไหนที่มาอุดหนุนหรือว่ามาใช้ในส่วนนี้นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าเชื่อว่าไม่ว่าจะ50 50หรือ60 40นะถ้ามีการต่อเฟส2เนี่ยพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการก็น่าจะยิ้มออกนะคะยังไงก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องรอดูเรื่องของงบประมาณความคุ้มค่านะคะความเพียงพอมีเรื่องของวินัยการเงินการคลังอีกนะคะที่จะต้องดูตรงนี้นะหรือว่าถ้าไม่ต่อเฟส2แล้วเนี่ยมีโครงการอื่นๆออกมาไหมเห็นแว่วๆว่าจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสช่วงปลายปี
0: ถูกต้องนี่มีคอมเมนต์บอกจากน้องหมวยคนสวยบอกว่า
1: ค่ะ
0: เขาคำนวณมาให้เรียบร้อยจะมาคำนวณใหม่หาอะไรคะไม่ใช่หมายถึงว่าในการคำนวณครั้งใหม่เนี่ยก็คืออาจจะมี60 40 50 50นะครับก็จริงๆถ้าสมมุติถ้า 50-50 เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการให้จำนวนเงินเนี่ยมาในระดับนึงเนี่ยมันก็จะมีการถัวเฉลี่ยได้ที่จะใช้ได้นานขึ้นหรือเปล่ารัฐก็จะต้องไม่ต้องมาเสียเงินในส่วนสนับสนุนตรงนี้เยอะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าก็จะเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็เยียวยาไปด้วยในส่วนของภาวะที่ค่าใช้จ่ายแพงนะครับน้ำมันแพงตรงนี้จ้านะครับอันนี้ตอบคุณหมวยนะ
1: ตามนี้เนาะก็เข้าใจนะแล้วแต่คนคิดกันอาจจะต่างกันไปแต่อย่างที่พี่นะบอกเพราะว่าคือถ้ารัฐบาลเนี่ยแบกรับในส่วน 60% นะแล้วก็ถ้าเทียบกันกับอีก 10% เนี่ยอาจจะเอามาถัวเฉลี่ยที่บอกอาจจะคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยอาจจะได้มากขึ้นก็ได
0: ้
1: หรือคนที่ไม่ได้สิทธิ์ตอนแรกลงทะเบียนไม่ทันอะไรเงี้ยก็อาจจะมาถัวเฉลี่ยให้เขาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็แต่อย่างที่บอกคือวิธีการในการคำนวณในการคิดอะไรเงี้ยทางรัฐบาลเองเขามีวิธีการในการคำนวณเพื่อความคุ้มค่าอยู่แล้วนะคะ
0: ครับเป็นความคืบหน้าอีก2-3สัปดาห์ครับน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับ
1: ติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการเปิดทางแรงงานศรีลังกานะคะก็หลังจากที่มีการลงนามนะคะในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานหรือ MOU นะคะแล้วก็บันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกานะคะเรื่องนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยหลังจากที่ครม.นะมีการอนุมัติเป็นมติแล้วนะคะช่วงวันที่14กันยายนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการลงนาม MOU นะคะกับทางศรีลังกาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่จะสามารถเดินหน้านำเข้าแรงงานจากทางศรีลังกาได้ทันทีนะคะซึ่งทางศรีลังกาเองเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะคัดสรรนะคะแรงงานที่จะมาเป็นตัวเลือกให้กับบ้านเรานะคะต้องดำเนินการในขั้นตอนต่างๆให้แล้วเสร็จเนี่ยคาดว่าหลังจากนี้สักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยแรงงานล็อตแรกที่จะเข้ามาทำงานในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเข้ามาได้เรียบร้อยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วล็อตแรกที่เข้ามาเนี่ยจำนวนแรงงานน่าจะประมาณเท่าไหร่นะคะ คุณจุลพันธ์บอกว่าจริงๆแล้วใน MOU เนี่ยเขาไม่ได้วางกรอบตัวเลขเอาไว้นะคะแต่ว่าก็ตั้งเป้าเอาไว้ประมาณ 10,000 คนที่จะนำร่องในการมาทำงานนะคะเพื่อที่จะดูก่อนว่าทักษะจากแรงงานศรีลังกาเนี่ยเขามีทักษะที่เหมาะกับอุตสาหกรรมตรงไหนบ้างของบ้านเรานะคะมาทดแทนแรงงานต่างชาติตรงไหนได้บ้างนะคะซึ่งก็อาจจะลดจำนวนลงในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะต้องดูว่าจะไปอยู่ในส่วนไหนตรงไหนนะคะซึ่งก็ตั้งเป้านะคะวางเป้าเอาไว้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้างเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาในเรื่องการทำงานหลายประเทศในโลกอยู่แล้วนะคะก็ส่วนเราเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเช่นเดียวกันนะคะ
0: คุ
1: ณจุลพันธ์บอกว่าตรงนี้เป็นประโยชน์ระยะยาวกับประเทศเรานะคะถ้าไปคุยกับภาคเอกชนเนี่ยคือจะรู้เลยว่าประเทศไทยเรายังต้องการแรงงานต่างประเทศนะคะแต่เราก็ต้องระมัดระวังอีกหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยการประพฤติปฏิบัติต่างๆนะคะซึ่งแรงงานจากทางศรีลังกาเองเนี่ยจากประวัติในการไปทำงานหลายๆที่นะคะก็ ไม่ได้รับข่าวสารในเชิงลบนะคะซึ่งก็เป็นแรงงานที่เข้ามาเนี่ยคุณจุลพันธ์บอกก็น่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเราได้นะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับแรงงานบ้านเราด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพอแรงงานเข้ามาเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบติดตามกำกับจากทางกรมการจัดหางานของภาครัฐนะคะก็มันก็ต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดเรียบร้อยตามกฎระเบียบบ้านเราอยู่แล้วนะคะติดตามเพื่อความสงบเรียบร้อยเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติอยู่แล้วคุณจุลพันธ์นะคะก็บอกว่าคือถ้าถามว่าจะมีปัญหากับแรงงานไทยไหมปกติเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าความจริงเนี่ยงานบางประเภทหาคนไทยเข้าสู่แรงงานในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยค่อนข้างยาก
0: จริง
1: แล้วก็ความต้องการของแรงงานต่างชาติเนี่ยคือก็จำเป็นเพราะว่ามันก็จะมีทักษะบางอย่างเนาะที่คนบ้านเราเนี่ยสามารถไปอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นได้โดยเฉพาะแต่บางอย่างเนี่ยคือทำงานไทยเนี่ยก็ไม
0: ่เลือกงาน
1: อันนี้เป็นอันนี้ต้องยอมรับ
0: เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องหาแรงงานอื่นมาทดแทน
1: ใช่เพราะว่าไม่งั้นอุตสาหกรรมในส่วนนั้นของประเทศมันก็ไม่ขับเคลื่อนไม่เดินหน้าไปนะคะฉะนั้นพอมันเห็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มาแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องจำเป็นที่จะหาแรงงานต่างชาติเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของบ้านเราในส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็วางคนวางทักษะให้เหมาะกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภทด้วยนะคะก็น่าจะสามารถช่วยนะคะในอุตสาหกรรมในส่วนที่เรารับแรงงานศรีลังกาเข้ามาเพิ่มเนี่ยได้อีกมากเลยนะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้นะคะ
0: เบื้องต้นก็คือตั้งเป้า 10,000 คนนะครับในล็อตแรกก็คือ 1-2 เดือนนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าเออจะไปเปิดทางให้ต่างด้าวเข้ามาทำงานหรือเปล่าคุณต้องไปดูในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมที่อย่างการประมงการก่อสร้างเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยคนไทยจะให้ไป

0: เรื่องนี้ต้องบอกว่าน้องป่านก็กับพี่เนี่ยก็น่าจะเคยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการที่มีการอินฟูมาไล่ขายของ มันเกิดความน่าเชื่อถือมันเกิดแรงจูงใจย
1: ุ
0: คนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ป่านกับโดนัทนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็เลือกที่จะซื้อของตามอินฟลูเอนเซอร์
1: จริงอันนี้จริง
0: ทั้งในโซเชียล TikTok เอ่ย Facebook หรือว่าในพื้นที่ต่างๆในโซเชียลนะครับหลายแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการควบคุมการยกระดับก็ทางสคบเองนะครับก็มีการเน้นย้ำในเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการยกระดับในเรื่องของการโฆษณาผ่านทางอินฟลูเอนเซอร์และก็การที่จะทำให้ตลาดเป็นธรรมด้วยเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเมื่อวานมีการลงนาม MOU ไปกับ5หน่วยงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทลสกอร์ที่เป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เป็นเอเจนซี
1: ่
0: นะครับแล้วก็มีสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะครับก็มีการลงนามกันไปเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการที่มีการโฆษณาผ่านอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการผลักดัน5กลไกสำคัญนะครับภายในกรอบเวลา90วันเพื่อสร้างตลาดที่เป็นธรรมและก็คุ้มครองบริโภคตั้งแต่ต้นทางนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่จะทำให้การโฆษณาเนี่ยเป็นไปอย่างที่ถูกต้องและก็ไม่หลอกลวงประชาชนด้วย
1: นี่คือสิ่งที่ควรจะทำมาตั้งนานแล้วนะอย่างต่างประเทศเขามีนะคะในการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับอินฟลูเอนเซอร
0: ์ครับ
1: เอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับบันทึกสถานการณ์นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะ
0: ณัฐพงศ์สารบุตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: วุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้ว
1: การประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษเวลา10นาฬิกาวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในวาระที่3แล้วก่อนเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาจะนำเสนอรายงานผลการศึกษาพร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเน้นให้การใช้งบประมาณสอดคล้องกับภารกิจมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะอภิปรายทั้งในภาพรวมและรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณก่อนลงมติให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
2: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจ๊หนิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายรวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกรวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆโดยจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าการปฏิบัติเป็นไปตามกรอบกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ผ่านสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
3: นายเศรษฐพงศ์พิงคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวาดินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้ง2พื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีกำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความดี 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับวิภาวีวีระหงและคุณวิรยุทธ์การบรรจงนะคะในช่วงเวลานี้ของวันศุกร์9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีชื่อรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าค่ะสิ่งที่จะทำให้ท่านได้รำลึกถึงอดีตได้รำลึกถึงบทเพลงเก่าๆและก็มีความสุขกับช่วงวัยของเราในช่วงที่ผ่านโลกมา 50-60 ปีหรือ40ปีมาแล้วนะคะจริงๆแล้วคนที่อายุมากบางคนก็ไม่ขี้หลงขี้ลืมแต่ก็บางคนก็อายุน้อยก็ขี้หลงขี้ลืมเหมือนกันค่ะในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของอาการขี้หลงขี้ลืมนำมาฝากท่านนะคะแต่ก่อนอื่นพี่วิรยุทธ์ก็จะนำบทเพลงไพเราะมามอบให้คุณผู้ฟังก่อนค่ะ

0: ไอ้บ่ฟัง
1: ค่ะตลมมีซอนะคะเพลงอีนางเอ้ยมอบให้เป็นพิเศษกับแม่บรรเทาสำราญใจค่ะแม่บรรเทาชื่อแล้วก็คงจะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีเรื่องเครียดมากๆพักผ่อนน้อยๆอาจจะมีอาการขี้หลงขี้ลืมบ้างอาการขี้หลงขี้ลืมก็ต้องแยกจากอาการโรคอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมนะคะเพราะว่าการขี้หลงขี้ลืมบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีเรื่องคิดเยอะเกินไปแล้วก็เผลอลืมไปนะคะรวมถึงความที่เป็นคนที่งานเยอะมากมายแล้วก็ปล่อยอันนี้ทิ้งอันนี้แล้วก็ไปทำอีกสิ่งหนึ่งก็เลยลืมไปว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เราทำอะไรเราบีบแปรงสีฟันหรือยังนะคะอาการขี้ลืมแบ่งได้เป็นการลืมธรรมดาตามวัยหรือความเครียดกับภาวะสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์มีลักษณะและการสังเกตที่แตกต่างกันค่ะการแตกต่างระหว่างขี้ลืมธรรมดาและสมองเสื่อมขี้ลืมธรรมดาก็คือการที่เป็นคนเครียดคนพักผ่อนน้อยลืมเรื่องเล็กน้อยเช่นการวางกุญแจการลืมชื่อคนที่ไม่ค่อยได้เจอลืมไปชั่วขณะนะคะนึกขึ้นได้เองภายหลังหรือมีคนเตือนแล้วจำได้ถึงจะนึกออกนะคะยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันและทำงานได้ตามปกติสัญญาณโรคของสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์คือลืมเรื่องสำคัญไปหรือการลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในเวลาอันสั้นอาจจะมีการช็อกเพียง1นาทีอาจจะเห็นภาพของพ่อหรือแม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงนี่ก็จะทำให้เด็กลืมได้นะคะถามคำถามเดิมซ้ำๆพูดคำเดิมซ้ำๆโดยไม่รู้สึกตัวหลงทางในสถานที่คุ้นเคยทั้งๆที่ขับมาบ่อยๆก็ลืมไปว่าตรงนี้คือที่ไหนนะคะสับสนเรื่องวันเวลาก็อย่างเช่นวันนี้วันอังคารแล้วพรุ่งนี้วันอะไรเขาก็กลับบอกว่าเป็นวันเสาร์อย่างนี้นะคะก็มีอาการสับสนทางความคิดนิดหน่อยค่ะมีปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวันหรือจัดตัดสินใจเรื่องง่ายๆอันนี้ต้องมีคนที่อยู่ข้างๆอาจจะเป็นลูกหลานนะคะหรือว่าคนที่มีความที่สนใจคนรอบข้างแล้วก็ดูแลกันไปค่ะนี่คือการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะอีกบทเพลงค่ะที่จะนำมามอบให้คุณผู้ฟังก็ฟังกันดูนะคะว่าไพเราะแค่ไหนแต่สักครู่นี้ไพเราะจริงๆค่ะขอเชิญค่ะ

ค่ะเพลงโอ้ลันดากี้รอค่ะเบิร์ดจ้ะเบิร์ดจ้ะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาที่เป็นภาษาของบ้านเรานะคะมีภาษากัมพูชาเขมรมานิดๆหน่อยๆค่ะก็ฝากกันเป็นกำลังใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เรารู้สึกคึกคักตื่นเต้นขึ้นนะคะเพราะว่าเพลงจังหวะมันเร็วค่ะเรื่องของอารมณ์และก็เรื่องของพฤติกรรมอาจจะมีเรื่องของความหงุดหงิดความซึมเศร้าหรือการระแวงง่ายนะคะความเครียดสะสมการพักผ่อนน้อยนอนไม่พอสมองล้ามีความกังวลสะสมพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือสูบบุหรี่เป็นประจำรับสารอาหารขาดวิตามิน B12 หรือวิตามินที่บำรุงระบบประสาทนี่ก็คือปัญหาของผู้สูงวัยนะคะอย่างน้อยผู้สูงวัยก็ต้องการการเข้าใจจากลูกหลานจากคนที่คุยด้วยนะคะหรือว่าอาจจะผู้สูงวัยได้คุยกันก็จะเป็นเรื่องดีๆที่ประสบการณ์อาจจะเล่าเรื่องของลูกๆหลานๆให้กับเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันนะคะรวมถึงโรคประจำตัวโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือปัญหาไทรอยการนอนหลับก็ควรพักผ่อน 7-8 ชั่วโมงการจัดการความเครียดหาเวลาผ่อนคลายฟังบทเพลงที่ตัวเองชอบอ่านหนังสือที่ตัวเองรักดูละครบ้างดูซีรีส์บ้างนะคะทำกิจกรรมอย่างเช่นตัดแต่งกิ่งไม้อย่างนี้เป็นต้นนะคะฝึกสมองและร่างกายต่างๆเช่นออกกำลังกายขยับแข้งขยับขาหรือฝึกคิดคำนวณอย่างง่ายๆเป็นการฝึกสมองไม่ให้หลงลืมไปนะคะการอ่านหนังสือนิยายหรือว่าเป็นดูแลตามสมัยนิยมนะคะจดบันทึกสมุดโน้ตหรือตั้งนาฬิกาปลุกเตือนความจำในการที่จะต้องกินยาในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแพทย์สั่งนะคะการหลงลืมบ่อยๆมีผลกระทบต่อการทำงานและการใช้ชีวิตเราก็ยังไม่แน่ใจว่าสมองเราเสื่อมหรือเปล่าควรปรึกษาคุณหมอรับการตรวจประเมินความจำและสถานพยาบาลใกล้บ้านค่ะช่วงนี้มีบทเพลงโอระนายนะคะพี่ดีเจวีรยุทธพี่เต้จะเปิดให้ฟังค่ะ

ค่ะก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการขอสวัสดีทักทายเฟซบุ๊กหน่อยค่ะแม่บรรเทาสำราญใจสวัสดีวันพระจ้าน้องตุ๊กได้ฟังเพลงแล้วมีความสุขที่วัดอินวรธนวัดอินทรวนารามค่ะพระรุ่งขัตติยะอังกูลกูลศรีอัมภัยแล้วก็คุณแม่บุญเรียนเพิ่งกลับมาจากวัดค่ะขอเพลงกั้นน้ำมาผูกแขนของวิเชียรชัยเลิศนะคะส่วนคุณพระนะคะเขียนกลอนวิชาชีพค่ะกลอนวิชาชีวิตคือบทกลอนที่สะท้อนถึงการเรียนรู้ประสบการณ์การเผชิญหน้ากับอุปสรรคและการเติบโตในโลกความเป็นจริงซึ่งไม่มีสอนในตำราเรียนทั่วไปนี่คือบทกลอนวิชาชีวิตที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนสติและให้กำลังใจค่ะบทเรียนนอกตำราบ้านก็ครองสุขล้ำตลอดการบ้านที่ชื่อว่าประเทศไทยหลังนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์มาอาศัยอยู่ร่วมกันขอทุกคนทุกท่านนำพาบ้านหลังนี้ที่ชื่อว่าประเทศไทยไปสู่หนทางแห่งความถูกต้องความดีงามความสุขและความเจริญเทอญนะคะก็หวังว่าจะเป็นจริงดังที่คำหวังนั้นนะคะวันนี้จากลาก่อนค่ะเพราะว่ารายการต่อไปคือสุขนี้ที่ปปช.จะมาดำเนินรายการต่อไปขอบคุณพี่ดีเจวีรยุทธการบรรจงค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการศุกร์นี้ที่ปปช.ค่ะ
3: ศึกในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันคงไม่มีใครเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาแก้ปัญหาได้เพียงลำพังสำนักงานปปช.เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมความสุจริตอย่างยั่งยืนเราเชื่อมั่นว่าปัญหาคอร์รัปชันจะหมดไปถ้าพวกเราคนไทยทุกคนร่วมมือกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการศุกร์นี้ที่ปปช.วันนี้ก็ประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569ดำเนินรายการโดยผมประดับวงศ์สาแก้วเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเราก็พบกันทุกวันศุกร์ของต้นเดือนนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเราก็จะมาพบกันอีกครั้งในวันศุกร์ที่2ตุลาคมวันนี้นะครับมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องการรับผลประโยชน์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจจะคำนวณเป็นเงินได้ที่ว่าห้ามรับเกิน 3,000 บาทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561นะครับมาตรา128ได้บทบัญญัติไว้ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ซึ่งเหตุผลที่ว่าทำไมต้องห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้นะครับกฎหมายได้กำหนดให้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐเป็นความผิดเนื่องจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐอาจทำให้ประชาชนหรือสังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าได้มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือการดำเนินการใดๆเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้ทรัพย์สินนั้นหรือไม่ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นแม้ว่าในความเป็นจริงเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นได้รับมาจริงโดยไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่หรือดำเนินการใดๆเพื่อประโยชน์ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ทรัพย์สินนั้นก็ตามแต่การพิสูจน์ให้ประชาชนสิ้นสงสัยนั้นกระทำได้ยากและอาจจะนำไปสู่การทุจริตรูปแบบการรับสินบนโดยใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลระยะพินิจเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้ทรัพย์สินนั้นซึ่งก็จะมีความแตกต่างระหว่างการรับให้ทรัพย์สินแล้วก็การรับสินบนนะครับตามกฎหมายนะครับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับพิจารณาดังนี้นะครับ 1. รับได้หรือไม่นะครับกฎหมายให้รับได้นะครับโดยเป็นการรับโดยทำจรรยานะครับแล้วก็เป็นการรับจากบุพการีผู้สืบสันดานหรือญาตินะครับมีมูลค่าเหมาะสมตามฐานะของผู้ให้แล้วก็เป็นการรับจากญาติจากบุคคลที่ไม่ได้ญาตินะครับก็ไม่เกิน 3,000 บาทแล้วก็เป็นการรับจากบุคคลทั่วไปโดยไม่เจาะจงผู้รับนะครับหากเกิน 3,000 บาทนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้ต้องรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นให้ทราบด้วยนะครับซึ่งก็จะได้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยทำจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐพุทธศักราช2563นะครับแล้วก็การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับที่เกินกว่า 3,000 บาทจะต้องทำอย่างไรนะครับหากเจ้าพนักงานของรัฐมีการรับทรัพย์สินเกินกว่า 3,000 บาทนะครับโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อเป็นการรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีต้องดำเนินการดังนี้นะครับต้องแจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนแล้วแต่กรณีนะครับก็แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มนะครับว่าเรารับทรัพย์สินอะไรมานะครับที่มูลค่าเกิน 3,000 บาทเพราะบางครั้งก็อาจจะมีความเกรงอกเกรงใจนะครับหรือรักษามิตรภาพเราไม่อาจปฏิเสธได้ 2. นะครับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นหรือผู้มีหน้าแต่งตั้งถอดถอนนะครับวินิจฉัยว่าจะให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นหรือไม่นะครับหากมีคำสั่งว่าไม่สมควรรับไว้ก็คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ให้ทันทีโดยหากไม่สามารถคืนได้ให้สมมอบเป็นสิทธิ์ของหน่วยงานนั้นโดยเร็วนะครับเจ้าพนักงานรัฐในตำแหน่งต่างๆนะครับที่ต้องรายงานการรับทรัพย์สินนะครับต่อใครนะครับในส่วนของผู้มีหน้าที่รายงานการรับทรัพย์สินนะครับในส่วนของเจ้าพนักงานรัฐนะครับก็แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายใน30วันนะครับโดยให้ผู้มีอำนาจนะครับหรือหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสูงสุดนะครับในหน่วยงานนะครับหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้มีอำนาจแต่งตั้งนะครับก็เป็นผู้ที่พิจารณานะครับในส่วนของหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือที่เท่านะครับกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนะครับก็ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนนะครับเป็นผู้พิจารณาในส่วนของผู้บริหารรองผู้บริหารหรือผู้ช่วยผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนในส่วนของท่านนายกก็อาจจะเป็นท่านนายอำเภอนะครับเป็นต้นหรือถ้าเป็นรองนายกอบต.ก็จะเป็นนายกอบต.นะครับซึ่งเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาในส่วนของประธานกรรมการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอนก็เป็นคณะกรรมการปปช.พิจารณาสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานะครับส.ส.ส.ว.ก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณานะครับสำหรับความแตกต่างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับการรับสินบนในความผิดเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นนะครับเมื่อมีการรับทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็จะมีความผิดทันทีโดยที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นจะใช้อำนาจนะครับหรือไม่ใช้หน้าที่ก็ตามแต่หากเป็นการรับเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่นั้นๆก็อาจเป็นความผิดในเรื่องการรับสินบนได้ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีกรณีศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับพุทธศักราช2561มาตรา128ได้กำหนดว่าห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้นะครับในส่วนของการรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ได้กำหนดไว้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานนะครับ1เรียกรับเรียก2รับ3ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่จะต้องระวางโทษนะครับในตัวอย่างการรับทรัพย์สินนะครับหรือประโยชน์อื่นใดนายกนะครับเป็นเจ้าพนักงานของรัฐใช้อำนาจในตำแหน่งโดยชอบว่าจ้างนายขอเป็นผู้ก่อสร้างอาคารให้แก่ทางราชการและมีการทำสัญญาไปเรียบร้อยแล้วนายขอดีใจที่ได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นจึงได้นำเงินจำนวนหนึ่งไปมอบให้แก่นายกโดยนายกนั้นก็รับจำนวนเงินนั้นไว้นะครับกรณีนี้นะครับนายกไม่มีความผิดฐานรับสินบนเพราะนายกไม่ได้เรียกรับทรัพย์สินจากนายขอและไม่ได้มีการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่นายขอแต่นายกจะมีความผิดในเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตัวนี้มันก็จะมีความผิดอย่างหนึ่งกับไม่มีความผิดอย่างหนึ่งได้นะครับในส่วนของตัวอย่างการรับสินบนนะครับนายกเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะครับมีอำนาจหน้าที่พิจารณาว่าจะจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ก่อสร้างอาคารให้แก่ทางราชการแต่ก่อนทำสัญญานายกได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากนายขอจึงได้เชิญนายขอมาทำสัญญาอันนี้ตรงๆเลยนะครับให้ได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นกรณีนี้นะครับนายกจะมีความผิดฐานรับสินบนเพราะนายกได้รับทรัพย์สินสำหรับตนเองโดยไม่ชอบและได้มีการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นายขอนะครับเข้าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโดยเห็นแก่ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ได้รับมาจากนายขอและยังมีความผิดในเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดด้วยอันนี้ผิดทั้งสองกระทงเลยครับในส่วนเจ้าพนักงานของรัฐนะครับที่ฝ่าฝืนจะมีโทษดังนี้นะครับในส่วนของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับก็ตามกฎหมายพรบ.ปปช.นะครับ2561มาตรา128นะครับก็ได้กำหนดโทษไว้นะครับเจ้าพนักงานของรัฐนะครับก็จะที่กระทำความผิดในการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดนะครับก็จะพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะครับที่ยังไม่ถึง2ปีก็จะจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในส่วนของการรับสินบนนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149นะครับเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการก็มีการเรียกการรับหรือการยอมที่จะรับนะครับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบเพื่อการกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับก็มีโทษจำคุกตั้งแต่5ถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทหรือประหารชีวิตโอ้นี้โทษรุนแรงมากเลยนะการรับสินบน
นี่ก็เป็นความแตกต่างนะครับของการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแล้วก็การรับสินบนนะครับแล้วก็มีข้อห้ามนะครับที่เจ้าพนักงานของรัฐนะครับซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่นะครับเพื่อป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ที่ได้มาโดยไม่ชอบนะครับสำหรับในส่วนของความรู้ด้านการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับในตอนนี้ทางสำนักงานปปช.นะครับได้เปิดการใช้งานระบบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาได้เป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งก็มีผลตอบรับนะครับมายื่นบัญชีออนไลน์หรือบัญชีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ ODS นะครับเป็นจำนวนมากนะครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงและก็มีปัญหาบ้างนะครับในส่วนของการกรอกข้อมูลการยื่นนะครับแบบที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับเราก็ได้ให้ความรู้ไปบ้างแล้วนะครับในส่วนของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับไม่ว่าจะเป็นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือเจ้าพนักงานของรัฐนะครับในกฎหมายปปช.นะครับก็จะมีการแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นนะครับซึ่งเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับซึ่งตามเดิมทางหน่วยงานต้นสังกัดจะแจ้งมาเป็นหนังสือให้สำนักงานปปช.นะครับซึ่งตามมาตรา107นะครับแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561นะครับก็ได้แจ้งว่าให้ทุกครั้งเมื่อมีการแต่งตั้งให้เขารับตำแหน่งหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นจากตำแหน่งนะครับตามที่คณะกรรมการปปช.กำหนดนะครับให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นนะครับแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบภายใน30วันนับแต่ที่มีการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นประโยชน์นะครับถ้าหากว่ามีการแจ้งผ่านระบบนี้มานะครับเราก็จะได้ทราบทันทีซึ่งแต่เดิมบางครั้งเราอาจจะทราบตอนที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับมาติดต่อเพื่อขอยื่นบัญชีกับสำนักงานเราซึ่งอาจจะเกิดความล่าช้านะครับแล้วก็เสียผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับนะครับในการแจ้งบัญชีหรือว่าการเตรียมเอกสารได้นะครับเรามีช่องทางนะครับในการแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีนะครับทรัพย์สินและหนี้สินผ่านระบบ ODIS นะครับหลายท่านอาจจะจำสับสนนะครับ ODS คือระบบการยื่นบัญชีออนไลน์นะครับส่วน ODIS เป็นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่สังกัดของผู้มีหน้าที่ยื่นนะครับได้แจ้งทะเบียนหรือว่าชื่อของผู้มีหน้าที่ยื่นนะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับวันที่เขารับตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งมาให้สำนักงานปปช.ทราบว่าเขามีหน้าที่ยื่นแล้วนะครับโดยทางต้นสังกัดนะครับก็จะมีการแต่งตั้งนะครับแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือแอดมินนะครับผู้ใช้งานระบบ ODIS นะครับเป็นผู้รายงานผู้แทนเป็นผู้แทนหน่วยงานครับเป็นผู้รายงานผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีกับสำนักงานปปช.ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งหรือสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในระบบนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปค้นหานะครับใน Google ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ user และ password นะครับทางหน่วยงานต้นสังกัดนะครับต้องส่งรายชื่อนะครับผู้แทนหน่วยงานมาให้สำนักงานปปช.นะครับเพื่อให้สำนักงานปปช.เปิดสิทธิ์แล้วก็เพิ่ม user หรือ password ในการเข้าใช้งานระบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับสำนักงานปปช.นะครับก็ปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร044-666-571นะครับต่อ105หรือ106นะครับฝ่ายตรวจสอบทรัพย์สินสำหรับวันนี้นะครับรายการสุขนี้ที่ปปช.นะครับก็มีสาระความรู้มาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือสปท.บุรีรัมย์ที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับสถานที่ในการจัดรายการในครั้งนี้นะครับพบกันใหม่อีกครั้งนะครับในวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องไม่พบค่าระดับการติดไฟแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติ
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงกว่า75%ไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหล
8: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณบ่อพักที่5อยู่ใกล้พื้นที่เปิดหน้าดินมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย153 ppm ภาพรวมลดลงอย่างชัดเจนถึงร้อยละ75จากวันเกิดเหตุ

0: เอทที่ตรวจพบสูงถึง626 ppm ส่งผลให้กลิ่นน้ำมันบริเวณดังกล่าวลดลงและไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติด กับพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะและตรวจพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณริมกำแพงภายในโกดังสินค้าอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรด้านชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและบริเวณอื่นๆไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟขณะที่ทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหลโดยบริเวณริมทางรถไฟขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึกประมาณ2เมตรที่อาจมีการรั่วซึมของน้ำมันส่วนบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะอยู่ห่างออกไปประมาณ8เมตรและได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำจนถึงวันที่13กันยายนนี้
2: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
3: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอสิชนอำเภอท่าสาราอำเภอนพิตามอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสิเกาอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอกงหราอำเภอตะโมดอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอจะนะอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอมายออำเภอทุ่งยางแดงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 28.7 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 76% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต้อำเภอหลังสวนอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอตะหลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมบริเวณอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: 10นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะ10โมงถึง11โมงนะทาง FM 92.5 MHz กับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับวันนี้2ช่วงรายการนะฮะเอาแบบสบายๆซะหน่อยนะวันศุกร์แล้วใครที่อยากจะหาที่ดูดาวแห่งใหม่ทางนฤทธิ์นะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยองค์การมหาชนเนี่ยเขามีการเปิดตัวนะครับ15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่นะขยายเส้นทางการท่องเที่ยวนะเชิงดาราศาสตร์นะอันนี้เขาบอกว่าเป็น Amazing Dark Sky in Thailand Season 5นะครับเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะว่ามีที่ไหนยังไงบ้างโอ้ไม่เคยไปเลยทั้งอุทยานมีรายชื่ออยู่5อุทยานอันนี้ไม่เคยไปเลยสักที่เลยนะคุณสถานน่านทับลานปราจีนบุรีน้ำพองขอนแก่นภูผาเทิบอะไรอีกที่หนึ่งที่ภูเรือนะนะน่าสนใจเดี๋ยวว่างๆน่าจะขับรถไปเที่ยวซะหน่อยนะครับส่วนช่วงแรกนะเจาะเศรษฐกิจนะเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องเงินเฟ้อสักนิดหนึ่งนะสิงหาคมนี่เพิ่มขึ้นนะ 2.53% นะเทียบ year on year นะแล้วก็เพิ่มสูงสุดนะในรอบ3เดือนนะเดี๋ยวค่อยคุยในรายละเอียดละกันว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับส่วนข่าวสารอื่นๆนะวันนี้มีการประชุมสภาผู้เขาไม่ใช่สภาแล้ว เขาเปลี่ยนแล้วเป็นวุฒิสภาครับเพราะว่าพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เมื่อคืนนี้ที่ประชุมสภาเนี่ยนะเขาประชุมในวาระที่2วาระที่3เนี่ยแล้วเสร็จช่วงประมาณสัก2ทุ่มครึ่งนะสำหรับงบปี70นะผู้ลงมติฮะ485ท่าน485เสียงนะฮะเห็นด้วยนะกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะ338เสียง338คนไม่เห็นด้วยนะ144เสียงงดออกเสียง2เสียงนะครับแล้วก็ไม่ลงคะแนน1เสียงนะอันนี้ก็น่าจะใครจะไปถอดสมการอะไรก็สุดแท้แต่ละนะแต่ว่าถ้าผมดูแบบผ่านตาเลยก็ชัดอะนะเพราะว่าถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยนะสองพรรคเนี่ยแน่ๆนะทางพรรคประชาชนกับทางพรรคประชาธิปัตย์ใช่มั้ยอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสักประมาณ100เท่าไหร่130เสียงนะแล้วก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าฝ่ายค้านนะอาจจะมีบางส่วนนะที่ลงคะแนนเห็นด้วยกับทางปีกรัฐบาลนะซึ่งก็ไม่ใช่พรรคการเมืองไหนนะก็คงจะมีสมาชิกบางส่วนนะที่ไปลงให้นะสำหรับพรรคกล้าทำที่เห็นด้วยนะครับแต่ก็มันก็เป็นสัญญาณมาอยู่สักพักแล้วแหละนะเราก็เห็นการอภิปรายกฎหมายสำคัญหลายครั้งนะครับรวมไปถึงในวาระที่สองเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขงดออกเสียงต่างๆที่มันพอจะบ่งบอกสัญญาณได้นะอันนี้ไม่เป็นไรนะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องนะกับเศรษฐกิจนะเพราะว่าบ้านเราเวลาพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเขามองเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองพอสมควรนะครับ พราะว่าเรานี่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีก็บ่อยนะเลือกตั้งก็บ่อยนะมีเหตุขัดข้องมาระหว่างทางที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็บ่อยอันดับต้นๆของโลกนะนี่ต้องยอมรับความจริงนะจะบอกว่าไม่ใช่ก็คงไม่ได้นะอันดับติด1ใน10อ่ะแน่นอนนะผมจะบอกว่าติด1ใน5เลยก็มีโอกาสนะแต่ต้องไปดูว่าสถิติมันขนาดไหนนะครับเรื่องของบอร์ด EV นะที่เมื่อวานเนี้ยนะฝากคุณผู้ฟังไว้นะเผื่อใครสนใจที่อยากจะติดตามนะเมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมนัดแรกนะสำหรับบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะมีทางรองนายกรัฐมนตรีนะฮะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะคุณเอกนิติตันประภาสเนี่ยเป็นประธานที่ประชุมเมื่อวานเนี่ยเขาเห็นชอบในหลักการนะฮะในการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามมิตรรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนของไทยนะเขาก็ต้องคุยให้มันรอบด้านเพราะบ้านเรานี่เป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียถูกไหมโดยเฉพาะรถยนต์สันดาปนะหรือว่าไอซ์ก็คือรถใช้น้ำมันนี่แหละนะผู้เท่ๆรถยนต์สันดาปภายในนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรก็คือรถใช้น้ำมันรถใช้พวกไอ้อะไรล่ะไอ้ไฮบริดอะไรพวกอย่างเงี้ยนะที่มีน้ำมันมีส่วนประกอบเนี่ยนะก็โดยเฉพาะรถกระบะนะเราประกอบแล้วก็ส่งออกนะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญเขาก็ต้องพิจารณาให้มันครอบคลุมใช่ไหมฮะในการจะปรับอัตราภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้านะก็ต้องดูเรื่องของรถยนต์สันดาปด้วยเหมือนกันประเด็นสำคัญเนี่ยทางบอร์ด EV เขาไปเจอครับบอกว่าตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยที่ขายในประเทศไทยเนี่ยนะที่จดทะเบียนกันเยอะๆเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ประมาณสัก 30% แล้วนะ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์นะของยอดจดทะเบียนในแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นคุณหมายความว่าใน1เดือนหรือใน1ปีก็ได้อะเอากลมๆไปเลยใน1ปีเนี่ยนะจะมีคนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบเลยเขาเรียกว่า BEV นะประมาณ 30% ที่เหลือจะเป็นสันดาปภายในเป็นน้ำมันเป็นปลั๊กอินไฮบริดเป็นไฮบริดเป็นลีฟอะไรเนี่ยอีกประมาณ 70% อัตรามันสูงขึ้นแต่ที่มันน่าตกใจก็คือเขาบอกว่าโดยเฉพาะรถที่มันมีการนำเข้าอ่ะนะฮะเพราะมันได้ประโยชน์นี่จากเรื่องของภาษีสรรพสามิตเก็บแค่ 10% เองอ่ะก็ไม่ต้องมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยไม่ต้องมาประกอบในประเทศไทยตรงมาเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าอัตรามันสูงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปนั่งดูครับเขาบอกว่าเตรียมที่จะมีการเสนอมาตรการภาษีเนี่ยใน3อัตราแรกต่ำสุดเนี่ยสำหรับค่ายรถยนต์ที่ผลิตและใช้ชิ้นส่วนประกอบในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมคือพูดง่ายๆคือต้องมาตั้งโรงงานในไทยจะผลิตแล้วก็ใช้โลโก้คอนเทนต์ของไทยเขาก็คงจะมีอัตรามากี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้จะเก็บภาษีสรรพสามิตต่ำสุดแต่ยังไม่ได้บอกนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราที่สองฮะเขาบอกว่าเป็นอัตราปานกลางอันนี้สำหรับผู้ที่นำเข้าเพื่อทดลองตลาดแต่มีแผนว่าจะเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยคือพูดง่ายๆก็คือคงจะต้องมีการคุยกันก่อนถูกไหมว่าเฮ้ยผมจะมาตั้งโรงงานในประเทศไทยนะระหว่างเนี้ยก่อนที่จะขอ BOI ตั้งโรงงานในประเทศไทยกว่าจะทำเป็นโรงประกอบอะไรพวกเนี้ยก็นำเข้ามาอัตราก็อยู่ในระดับปานกลางและอันที่สามอัตราสูงสุดอันนี้เพียวๆเลยพี่ไม่มีความเห็นพี่ไม่มีความอยากจะเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยเลยนะครับก็นำเข้าอย่างเดียวอันนี้จะคิดในอัตราสูงสุดนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่เขาจะเสนอนะว่าเป็นเท่าไหร่ยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าจะเร่งทำก่อนใครเพื่อนเลยถ้าสมมุติว่ากำหนดอัตรามาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็คือจะไปจัดเก็บกับกลุ่มนี้แหละฮะกลุ่มที่เป็นรถยนต์นำเข้าเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพราะเดิมเนี่ยมันเก็บที่ที่ 10% นะถ้าเขาเพิ่มขึ้นปุ๊บก็ลุยเลยนะอ่ะก็เพิ่มเติมไปนะครับเมื่อวันที่1กันยายนครับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทน เลขาธิการกสทช.นะฮะได้รับเกียรติจากทาง Ministry of Innovation and National Development นะฮะแห่งเครือรัฐบาฮามาสนะครับเข้าเป็นเชิญเข้าร่วมนะเป็นสปีกเกอร์นะภายใต้หัวข้อ Resilient and Sustainability นะครับในการประชุม High Level Strategic Dialogue นะครับร่วมกับทางผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรระดับประเทศนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่มีความปลอดภัยยืดหยุ่นและก็ความน่าเชื่อถือนะครับคุณไตรรัตน์ครับได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ประกอบกับประสบการณ์ของประเทศไทยนะฮะโดยเน้น3แนวทางสำคัญนะครับได้แก่ความสำคัญด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแล้วก็ระบบเซลบอร์ดแคสต์ของประเทศไทยนะครับโดยมีมาตรการ5ระดับนะฮะได้แก่ National Alert อันนี้เป็นการแจ้งเตือนระดับชาตินะครับ Emergency Alert อันนี้เป็นการแจ้งเตือนระดับฉุกเฉินนะ Amber Alert อันนี้เป็นการแจ้งเตือนเด็กหายแล้วก็รวมถึงอาชญากรรมนะฮะอันที่4นี่ก็คือ Public Safety การแจ้งเตือนภัยทั่วไปและอันที่5คือเป็นเรื่องของ Test Alert คือการทดสอบระบบนะครับทั้งนี้ครับคุณไตรรัตน์ก็เน้นย้ำนะครับว่าการรับมือกับความท้าทายด้านเทคโนโลยีจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนควบคู่กับการกำกับดูแลที่เหมาะสมนะฮะเพื่อให้สามารถป้องกันตรวจจับแจ้งเตือนแล้วก็ตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟครับธนาคารออมสินเขาขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้เซฟพลังงานได้เซฟค่าไฟได้เซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ครับได้อย่างสบายกระเป๋าและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทนะครับกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทครับส่วนถ้ามีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเนี่ยเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะฮะระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีครับสมัครได้เลยครับที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2570นะครับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาอันนี้ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะครับหรือว่าจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่จะถึงระยะใดก่อนกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ www.gsb.or.th แล้วก็ที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินครับเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตวันนี้นะสำหรับคำถามจะมอบอะไรดีมอบเป็นชุดกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะจำนวน1รางวัล นะครับตอบคำถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับให้ข้อมูลสักนิดนึงนะทางธนาคารออมสินนะเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากน้อยกว่า1ล้านรับดอกเบี้ยที่ 0.95% ต่อปีคำถามก็คือที่ธนาคารออมสินเนี่ยเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะถ้าหากฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับไปร่วมสนุกกันได้นะเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณอรทัยนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับอ่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกครับอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้เดี๋ยวคุยเรื่องของเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมสักนิดหนึ่งนะฮะดร.ละลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับดร.ละลิตาครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: ครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับสิงหาคมเห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่กระทรวงพาณิชย์เขาแถลงออกมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะ 2.53% ใช่ไหม
10: คร
9: ับ
10: ใช่ค่ะ
9: ครับ
10: ก็อ
9: ัน
10: นี้เงินเฟ้อค่ะก็จริงๆก็สอดคล้องก
9: ับ
10: ที่เราคาดนะคะแล้วก็มองไว้ประมาณ 2.5% เหมือนกันนะคะก็จริงๆก็สาเหตุหลักๆก็คือมาจากราคาพลังงานที่มันปรับเพิ่มขึ้นนะคะถ้าจำได้ก็คือตอนแรกเนี่ยราคาน้ำมันดิบโลกมันชะลอลงนะคะหลังจากที่เหมือนอิหร่านกับ US จะพอมีดีลได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ความตึงเครียดมันก็ยกระดับกลับขึ้นมานะคะในเดือนสิงหาคมนะคะมันก็ทำให้ตัวราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็มันก็ส่งผ่านมายังราคาน้ำมันในประเทศนะคะราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจากเดือนที่แล้วแล้วก็รวมถึงจากปีที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เงินเฟ้อมันเร่งตัวขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็เห็นการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะไปยังเช่นอาหารราคาอาหารสำเร็จรูปนะคะที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะหลังจากที่เงินเฟ้อเดือนที่แล้วมันอาจจะเห็นภาพชะลอลงแต่ว่าเดือนนี้มันก็กลับมาเร่งขึ้นอีกครั้งนะคะแล้วก็ราคาอาหารสดเนี่ยก็ ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะโดยมีแรงกดดันหลักมาจากพวกราคาผักผลไม้แล้วก็ไข่ไก่นะคะซึ่งมันก็ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจากสภาพอากาศที่มันร้อนขึ้นนะคะหลังจากที่ไฟก็เริ่มเข้าสู่ภาวะเอลนีโญอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อมันเร่งตัวขึ้นในเดือนสิงหาคมค่ะ
9: คือพูดแค่คือทุกอย่างเลยใช่ไหมฟังมาทั้งหมดนี่คือทุกอันเลยนะมันอาจจะมีบางอันที่ไม่เพิ่มขึ้นแต่ก็ถ้าฟังเนี่ยเนี่ยโอ้โหทั้งคือของจำเป็นที่เพิ่มขึ้นเกือบหมดเลย
10: ใช่ค่ะก็เป็นตัวทั้งพลังงานทั้งอาหารอะไรเงี้ยค่ะอาหารหลายตัวอาจจะไม่ทุกตัวค่ะแต่หลักๆก็ประกอบเพิ่มขึ้นค่ะ
9: เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันสะท้อนอะไรข้าวของการอุปโภคบริโภคมันตึงไหมหรือว่าคนก็มีการจะไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเงินเขาจะพูดกันว่าเงินเฟ้อปุ๊บเงินมันจะด้อยค่าอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรยังไงครับ
10: จริงๆอันเนี้ยมันก็เป็นแรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยหลักๆมันมาจากปัจจัยฝั่งอุปทานนะคะก็คือไม่ได้มาจากดีแมนที่หรืออุปสงค์ที่มันแข็งแกร่งแล้วมันทำให้ผู้ผลิตขึ้นราคาได้อะไรเงี้ยมันเป็นตัดใจจากตัวต้นทุนราคาพลังงานแล้วก็อาหารอะไรที่มันปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากเรื่องปัจจัยภายนอกนะคะซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วกำลังซื้อของไทยเนี่ยก็ยังเป็นสภาพที่มันเปราะบางอยู่ซึ่งพอเงินเฟ้อมันสูงขึ้นมันก็ไปกดดันกำลังซื้อของประชาชนค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะก็ทำให้ท่านนี้คนจะรู้สึกว่าเงินที่มีรายได้ที่อาจจะไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นนะคะตามสภาพเศรษฐกิจที่มันอ่อนแรงเนี่ยมันก็จะทำให้กำลังซื้อของคนมันน้อยลงก็จะรู้สึกว่าเราซื้อของได้น้อยลงอะไรค่ะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมาตรการที่ช่วยประคองตัวคอนซัมชันในระดับหนึ่งคือใช้ช่วยไทยพลัสนะคะที่มันมีตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยก็เข้าใจก็มันก็จะช่วยหนุนประคองคอนซัมชันได้ระดับหนึ่งนะคะ
9: ถ้าต่อไปอีกสองเดือนดีไหมฮะไทยช่วยไทยพลัส
10: ก็จริงๆก็จะตามข่าวค่ะก็รัฐบาลก็กระทรวงการคลังก็กำลังจะพิจารณาอยู่ว่าจะต่อไหมนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปก็คือมันช่วยประคองตัวคอนซัมชันกำลังซื้อเนี่ยที่ถ้ามันกำลังซื้อเปราะบางได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจะถามว่ามันไม่ได้ช่วยกระตุ้นขนาดนั้นไหมมันก็คงจะไม่อะค่ะเพราะว่าคนก็คือจะใช้จ่ายในสินค้าที่จำเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เม็ดเงินที่มันเพิ่มเติมเนี่ยมันก็คงไม่ได้เยอะแต่ว่าในแง่ที่ว่ากำลังซื้อสภาพที่มันโดนได้รับผลกระทบนะคะจากราคาพลังงานอะไรเงี้ยที่เงินเฟ้อที่ระดับสูงเนี่ย
9: อ
10: ันนี้มันก็ช่วยประคองให้ประคองการใช้จ่ายได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าดูตัวดัชนีความเชื่อว่าผู้บริโภคค่ะก็จะเห็นว่าเดือนสิงหาคมมันยังอยู่ต่ำกว่า50ซึ่งก็สะท้อนว่าผู้บริโภคเนี่ยก็ยังกังวลปัจจัยอื่นที่มันอาจจะมีผลมากกว่าก็คืออย่างเช่นพวกค่าครองชีพแนวโน้มเศรษฐกิจอะไรเงี้ยก็มีผลมากกว่าแต่ถามว่าควรทำไหมเนี่ยอันเนี้ยก็อย่างที่รัฐบาลบอกไปก็กำลังพิจารณาแล้วก็จริงมีเงินในงบ200,000 ล้านนะคะมันก็มีงบที่พอเหลืออยู่ประมาณ2-4 หมื่นซึ่งอันเนี้ยเราก็มองว่างบเนี้ยมันก็พอทำได้แต่ว่ามันจะเป็นสเกลที
9: ่เล็ก
10: ลงเนื่องจากว่าใช่มันก็คงไม่ได้เท่ากับที่ผ่านมาทำมา4 เดือนนะคะที่มันเป็นต่อเนื่อง4 เดือนแล้วก็เงินต้องใช้เป็นหลักแสนล้านนะคะนี่ก็อาจจะทำได้สเกลน้อยลงค่ะ
9: ผมกลับมาที่ตัวเงินเฟ้อหน่อยละกันสำหรับเดือนกันยายนเนี่ยผมถามเดือนหน้าเลยนะเดือนนี้ที่เราเจอกันอยู่เนี่ยเพราะเราคุยเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาไปแล้วผมถามอย่างนี้ดีกว่าปีนี้คือที่เราเห็นสภาพเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกมันยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะอย่างเบนซ์ทะเลเหนือตอนนี้อยู่108 เหรียญดูไบผมเห็นแวบๆอยู่ประมาณ100 กว่าเหรียญเหมือนกันนะก็ที่เราอ้างอิงเนี่ยแล้วก็สำเร็จรูปสิงคโปร์เนี่ยน้ำมันดีเซล170 เหรียญ 180 เหรียญเนี่ยมันจะส่งผลให้กับเงินเฟ้อกรกฎาคมไอ้กันยายนเนี่ยมันเป็นยังไง
10: ค่ะคือจริงๆเรามองว่าช่วงที่เหลือเนี่ยเงินเฟ้อก็น่าจะเร่งสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็โดยเฉพาะใน Q4 ก็คงมองว่าน่าจะเร่งตรวจได้สูงเมื่อเทียบกับควอเตอร์ที่ผ่านมาซึ่งอันเนี้ยก็เราก็ได้ไพรซ์อินว่า1ก็คือมันยังมีปัจจัยจากราคาน้ำมันที่เราคาดว่ามันน่าจะยังทรงตัวในระดับสูงอยู่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมถึงปัจจัยจากเอลนีโญซึ่งมันจะเข้าอาจจะมีโอกาสที่จะเข้าสู่ตัวซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนนะคะมันก็จะอาจจะเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่กดดันพวกราคาสินค้าอาหารให้มันปรับสูงขึ้นก็คือแนวโน้มก็คือช่วงที่เหลือของปีนี้เรามองว่ามันก็น่าจะเร่งขึ้นจากเลข 2.5 นะคะในช่วงที่เหลือของปีนี้แล้วก็ใน Q4 เนี่ยก็จะเป็นไตรมาสที่อาจจะมีตัวเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในปีนี้ค่ะ
9: กรอบเงินเฟ้อของทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองไว้ที่เท่าไหร่ยังไงครับ
10: เรามองปีนี้อยู่ที่ 1.8 นะคะต้องอันนี้ก็ต้องบอกว่าในช่วง Q1 เนี่ยมันติดลบ 0.5 นะคะแล้วก็ Q2 2.7 เนาะแล้วก็ Q3 ก็ด้วยความที่เดือนกรกฎาออกมามันแค่ 1.9 แม้ว่าเดือนสิงหาคมมันอยู่ที่ 2.5 นะคะก็มีโอกาสที่โอเคมันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ2กว่าแล้วก็จะเร่งตัวในปีใน Q4 นะคะอันนี้ก็คือทั้งปีเนี่ยเราก็เลยมองว่าอยู่ที่ 1.8 แต่อันนี้ก็คือบอกว่าที่ price in ไปแล้วเนาะก็คือราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงแล้วก็เอลนีโญแต่ว่าอันเนี้ยถ้ามองเรื่อง tension middle east tension ความตึงเครียดตลอดกลางเนี่ยเราจะมองว่าแม้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยมันไปสูงกว่า100 USD ต่อบาร์เรลนะคะ
9: ค
10: แต่ว่าเรามองว่าสถานการณ์มันอาจจะได้ผ่านจุดที่มันตึงเครียดที่สุดไปแล้วในไตรมาสที่2แล้วเรามองว่าแนวโน้มเนี่ยแนวโน้มไม่ใช่แค่เหลือเนี่ยมันก็น่าจะยังอยู่ในที่เราคาดการไว้ก็คือราคาน้ำมันอ่ะมันยังทรงตัวระดับสูงแต่ว่ามันคงไม่ได้ลากเกิน100เนี่ยยาวเป็นสมมติว่าเหมือนจากช่วงที่เป็น Q2 ค่ะก็จะเห็นว่ามันลากยาวไปเกิน3เดือนเนาะที่เกิน100แต่ว่าอันเนี้ยมันก็มีโอกาสที่เราไม่ได้มองเพราะว่ามันจะผ่านจุดนั้นไปแล้วอันเนี้ยก็มีโอกาสที่มันจะผันผวนอยู่มีแกว่งขึ้นแกว่งลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคงไม่ได้กลับไปสู่จุดที่ตึงเครียดสุดใน Q2 ค่ะ
9: โอ้แล้วถ้าหากอันนี้ผมถามเพิ่มนะบอกถ้าหากไอ้ท่อส่งน้ำมันของซาอุเนี่ยที่จะมาขึ้นทางฝั่งทะเลแดงเนี่ยถ้าสมมติมันขึ้นไม่ได้จริงๆเนี่ยอะอย่างเงี้ยเรามองน้ำมันอย่างไรราคาน้ำมันเป็นอย่างไร
10: คือจริงๆอันนี้มันก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยมันออกจากช่องแคบของมันไม่ได้มันก็มีไปทางอื่นได้บ้างทีนี้เนี่ยมันมีความตึงเครียดสูงขึ้นจนกระทบโฟลที่ทางทะเลแดงด้วยมันก็มีโอกาสที่ราคาน้ำมันมันจะเร่งสูงขึ้นไปกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้อยากจะบอกว่าคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ประเทศต่างๆก็พยายามปรับตัวแล้วก็พยายามหาซัพพลายน้ำมันนะคะจากแหล่งอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้แต่ว่าถ้ามันตึงเครียดขนาดนั้นก็คงจะทำให้ราคาน้ำมันมันเร่งสูงขึ้น
9: ถ้าเด้งสูงขึ้นมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้เงินเฟ้อมันถ้ามันส่งผ่านมันก็จะต้องเงินเฟ้อมันก็อาจจะสูงขึ้นได้บ้าง
10: ก็น่าจะอาจจะใช่ค่ะก็จะเป็นแรงปัจจัยกดดันเงินเฟ้อเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าคือจริงๆเรามีมาตรการที่อุดหนุนพลังงานมาตลอดดังนั้นเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะช่วยลดทอนการส่งผ่านได้ในระดับหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งคือการส่งผ่านมันในเงินเฟ้อเนี่ยจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยการส่งผ่านของราคาพลังงานแล้วก็รวมถึงต้นทุนผู้ผลิตนะจะเห็นว่าจริงๆ PPI เนี่ยมันอยู่ในระดับสูงแต่ว่าพอมันส่งผ่านมาเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้เห็นเงินเฟ้อเร่งขึ้นขนาดนั้นมันก็จะเห็นว่าการส่งผ่านเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดอันนี้มันก็ท่ามกลางกำลังซื้อที่มันเปราะบางนะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วราคาน้ำมันพลังงานมันสูงขึ้นมันก็จะเป็นต้นทุนโลจิสติกของต่างๆเนี่ยแล้วก็ตอนแรกเราก็คาดการณ์ว่ามันต้องสูงขึ้นไปกว่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็อาจจะไม่ได้สามารถส่งผ่านต้นทุนตรงเนี้ยมาแทนผู้บริโภคได้ขนาดนั้นค่ะ
9: ถ้าน้ำมันทรงอันนี้ถ้าน้ำมันเนี่ยทรงตัวเนี่ยเอาเดือนกันยาตุลานะถ้ามันยังอยู่ที่ประมาณสักเอาน้ำมันดีเซลเบนซินบ้านเราเนี่ยนะ40 บาทต่อลิตรเนี่ยมันจะเร่งสูงขึ้นกว่า 2.5 ในปัจจุบันไหมอัน
10: นี้จริงๆก็เราก็ได้price inในระดับหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ก็คือมันอยู่ที่ประมาณ39เนาะก็คือถ้ามันเร่งซึ่งคือจริงๆเงินเฟ้อเนี่ยมันก็มองว่าในช่วงที่เหลือเนี่ยมันน่าจะเร่งขึ้นอยู่แล้วมันก็มีเอลนีโญมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าเกิดราคามันยิ่งสูงไปกว่านี้ไป40อะไรเงี้ยมันก็คงจะคอนเทรแลนด์กดดันให้เร่งสูงกว่านี้แล้วก็คือจริงๆเรามองเกิน 2.5 อยู่แล้วในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะ
9: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.ลลิตาครับ
10: ค่ะขอบคุณค่ะ
9: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับดร.ลลิตาเทียนประสิทธิ์นะฮะผู้บริหารงานวิจัยของบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับก็คุยกับเรานะเรื่องของเงินเฟ้อนะทั้งต ัวสิงหาคมนะปี2569ก็คือตัวเลขของเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็คุยต่อเนื่องด้วยนะเพราะว่าต้องมองในอนาคตอ่ะบางทีเราคุยแต่เฉพาะของที่มันเพิ่งแถลงออกมาหรือว่าเป็นตัวเลขเก่าออกมาเนี่ยเราไม่เห็นภาพฮะบางทีเราก็ต้องดูด้วยเพราะว่ามันผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่ามันแน่นอนนะมันอาจจะใช้เป็นส่วนที่อ้างอิงได้นะอ่ะส่วนก่อนที่จะเบรกนะผมให้ไปดูตัวเลขทองสักนิดนึงดีไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้เราคุยเรื่องทองใช่ไหมฮะแล้วเราก็บอกว่าต้องรอดูว่าทางสหรัฐอเมริกาเขาจะประกาศเรื่องอะไรล่ะตัวเลข PPI ยังไงนะก็สรุปว่าสูงกว่าที่คาดนะสูงกว่าที่คาดนะคาดไว้ที่ละ 5.2 สูงมาเป็น 5.3 อะไรเนี่ยนะก็ส่งผลนะทำให้ราคาทองในตลาดโลกนะปรับตัวลดลงนะก็เลยทำให้เมื่อเช้านี้ฮะสำหรับราคาทองคำนะทองคำแท่งบ้านเราครับประกาศครั้งที่6แล้วนะฮะทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 67,500 บาทนะฮะขายออกที่ 67,700 บาทนะครับรูปพรรณขายออกที่ 68,500 บาทโกลด์สปอร์ต 4,308 เหรียญเห็นไหมเมื่อวานนี้เราคุยกันที่ประมาณ 4,400 กว่าเหรียญถูกไหมฮะนี่ลงมานะเหลือ 4,308 เหรียญนะครับค่าเงินบาท 33 บาท 15 สตางค์นะครับตั้งแต่เปิดตลาดมาตอนเช้าผมให้ดูเลยว่าลงไปเท่าไหร่แล้ว550 600 700850บาทต่อ1บาททองคำนะครับสำหรับราคาที่ปรับลดลงกับราคาปิดเมื่อวานนี้สำหรับทองนะส่วนหุ้นนะหุ้นเป็นยังไงนะดูสักนิดหนึ่งดีไหมหุ้นวันนี้ลงไปนะฮะ 11.40 จุดฮะตอนนี้ขึ้นไหวอยู่ที่ 1,603.67 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 23,426 ล้านบาท KCE นี่บวกมา5บาท25ตังค์นะครับขึ้นไหวอยู่ที่63บาท75สตางค์ปตท.บวกมา50สตางค์นะครับขึ้นไหวอยู่ที่42บาท50สตางค์เดลต้าลงไป5บาท263บาท K-Bank ลงไป1บาทขึ้นไหวอยู่ที่244บาทนะครับปตท.สผ.บวกมา2บาทนะฮะอันนี้ขึ้นไหวอยู่ที่157บาทนะครับอ่ะก็ตัวเลขน่าจะพอสมควรแล้วนะครับจะได้เป็นฐานข้อมูลต่อไปนะสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นนักลงทุนนะครับ10นาฬิกา36นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
11: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
13: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
14: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
15: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
17: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
18: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
19: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ช่วงที่สองของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับออมสินครับถ้าจะออมเงินทั้งทีนะฮะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงกับแล้วก็รับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะฮะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝากเนี่ย3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีที่ถอนก่อนครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อวันที่2ถึง4กันยายนที่ผ่านมานะครับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลครับรักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.นะครับพร้อมด้วยคุณเสน่ห์สายวงวิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษแล้วก็เป็นผู้แทนสำนักงานกสทช.ด้วยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีผู้แทนนะของสำนักงานกสทช.ด้วยเนี่ยได้เข้าร่วมการประชุม The Seven WorldTelecommunication Information and Communication Technology Policy Forum นะครับซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกสำหรับการหารือระดับสูงด้านนโยบายโทรคมนาคมและ ICT ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับนโยบายด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโดยแบ่งการประชุมออกเป็น Working Group จำนวน5กลุ่มนะฮะในระหว่างการประชุมได้มีการพบปะหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางผู้บริหารระดับสูงนะฮะผู้แทนหน่วยงานกำกับการดูแลแล้วก็ในหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องนะกับการพัฒนาด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโดยมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตอลในอนาคตตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืนนะครับรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกับนานาประเทศด้วยนะครับจากสถานการณ์น้ำมันนะที่ปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะครับรอยต่อเขตคลองเตยแล้วก็เขตยานนาวาที่ปรากฏเป็นข่าวนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดนะครับหรือว่า BPT ในฐานะผู้ดำเนินกิจการระบบท่อขนส่งน้ำมันบริษัทก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องและบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะในการวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่ไม่กระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนะครับทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหรือว่าความเสียหายส่วนใดนะอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทเนี่ยบริษัทก็พร้อมนะที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ที่ทำไว้นะครับอันนี้ก็เมื่อวานนี้เห็นเขาว่าเขาขยายพื้นที่นะแล้วเขาก็มีการเปิดหน้าดินเพิ่มขึ้นยาวประมาณสัก200เมตรเพื่อจะหาจุดที่มันเป็นรอยที่มันมีน้ำมันที่มันรั่วไหลออกมาแต่ว่าเบื้องต้นนี่ล่าสุดนี่เขาเคลียร์ได้พอสมควรนะครับไม่มีลักษณะของการที่จะมีการปนเปื้อนเพิ่มเติมเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุนะที่เกิดขึ้นนะ ส่วนวันนี้นะมอบเป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนจำนวน1รางวัล นะครับคำถามก็คือธนาคารออมสินเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีไปตอบคำถามกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับช่วงที่2ฮะวันนี้เดี๋ยวคุยกับทางรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับองค์การมหาชนคุณสุภฤกษ์คฤหานนท์นะครับสวัสดีครับท่านรักษาการผู้ช่วยครับ
0: ครับสวัสดีครับ
9: ครับผมขออนุญาตเรียนถามอย่างนี้พอดีเห็นที่นฤทธิ์เนี่ยคือปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้คุยกันนะว่าแบบเรามีโครงการอะไรนะเป็นที่ดูดงที่ดูดาวใช่ไหมฮะเห็นว่าแต่ละปีก็มีการแบบหาที่ใหม่ๆให้คนที่เขาชอบดูดาวตอนกลางคืนเนี่ยไปสำรวจหรือว่าไปดูดาวเพิ่มเติมได้ด้วย
0: ใช่ครับก็ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่5แล้วนะครับที่เราดำเนินโครงการภายใต้ชื่อว่า Amazing Dark Sky in Thailand Season 5นะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งปีนี้จากเดิมที่มีการทำมาตั้งแต่ปี2565นะครับจนถึงปี69เนี่ยก็ตอนนี้เพิ่มมาอีก15แห่งรวมทั้งสิ้นเป็น79แห่งทั่วประเทศแล้วครับ
9: มันเราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงมาผมถามผลตอบรับหน่อยว่าคนไปดูดาวคนก็รู้เรื่องหรืออะไรยังไงไหมฮะ
0: กับประโยชน์จริงๆที่เราสร้างพื้นที่ตรงนี้นะครับขึ้นมาก็เพื่อว่าก็นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ดูดาวแล้วนะครับก็ยังเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์แล้วก็การสร้างมูลค่าให้กับชุมชนนะครับก็คือการที่เราทำให้พื้นที่เหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่สังเกตการทางดาราศาสตร์ได้เนี่ยนะครับก็จะส่งผลในหลายมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาหลักๆเลยที่เราเห็นภาพกันเนี่ยสำหรับประชาชนทั่วไปเราก็จะมีพื้นที่ดูดาวกันมากขึ้นใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมันช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยนะครับการเรียนรู้ระบบนิเวศการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอีกด้วยนะครับแล้วก็ลดการใช้แสงไฟที่ไม่จำเป็นด้วยครับ
9: ผมกำลังจะถามว่าประหยัดพลังงานนี่มันหมายความว่าลดการใช้แสงไฟที่ไม่จำเป็นเพราะเราต้องปิดไฟดูดาวอย่างเงี้ย
0: ใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าเราต้องแบบปิดไฟแบบให้มันมืดสนิทเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่จริงๆเป็นเรื่องของการบริหารจัดการแสงไฟนะครับที่สิ้นเปลืองแสงไฟไหนที่อาจจะไม่จำเป็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมนะครับแล้วก็มีการปรับทิศทางของแสงไม่ให้ฟุ้งกระจายไปทีนี้พอเราใช้แสงเนี่ยเท่าที่จำเป็นแล้วก็ใช้แสงอย่างถูกที่ถูกเวลาเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยในการลดมลภาวะทางแสงด้วยซ
9: ึ่
0: งเหล่านี้นะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการเรื่องของระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมต่างๆการประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็สิ่งที่มันต่อเนื่องมานะครับมันก็คือในเรื่องของการที่เราเป็นการอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดด้วยก็จะทำให้เรามีพื้นที
9: ่
0: ในการสังเกตการทางดาราศาสตร์หรือเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ดูดาวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยด้วยครับ
9: แต่กลุ่มที่เขาสนใจนี่มันเล็กๆเนาะมันเป็นนิชมาร์เก็ตเนาะกลุ่มไม่ได้ใหญ่โตใช่ไหม
0: แต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับการที่เวลาเราไปเที่ยวตามอุทยานอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็นอกจากเราจะเห็นความสวยงามเนี่ยนะครับในเวลากลางวันใช่ไหมครับในเวลากลางวันเนี่ยแน่นอนเราก็จะเห็นความสวยงามด้านล่างนะครับของพื้นโลกแล้วเนี่ยนะครับว่ามีอะไรที่มันสวยงามบ้างแต่เวลากลางคืนเนี่ยถ้าหากว่าเราไปตามอุทยานต่างๆที่มีการควบคุมแสงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรามีความงามของท้องฟ้าในยามค่ำคืนบนท้องฟ้าอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นการสร้างประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่แหละนะครับในช่วงฤดูหนาวนี่เลยนะฮะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยคนก็อาจจะอยากไปเที่ยวตามอุทยานตามพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วเวลากลางคืนล่ะเราจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นในเวลากลางวันเราก็มองเห็นธรรมชาติในพื้นโลกแต่เวลากลางคืนเราก็จะเห็นว่าท้องฟ้าคือธรรมชาติอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่เหนือศีรษะเรานะคร
9: ับ
0: อ
9: ันนี้ก็โอ้แต่มันก็เรามันคือผมกำลังนึกภาพอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่กลุ่มมันไม่ได้ใหญ่โตนะเราต้องบอกว่าคนที่สนใจคนที่ชื่นชอบหรือว่าคนที่มีความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์จริงๆเกี่ยวกับดวงดาวอย่างเงี้ยอย่างผมเนี้ยเงยหน้ามองฟ้านี่ผมไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้กลุ่มดาวอะไรอยู่ตรงไหนเรียนมายังไงก็ไม่เคยจำได้อันนี้ผมยอมรับความจริงนะ ก็เห็นแต่ว่าเคยคุยกับทางนาริสแหละว่ามันจะมีแอปพลิเคชันอะไรอ่ะที่เขาแบบเอามาวางไว้แล้วก็สามารถส่องแล้วดูว่าตำแหน่งดาวอะไรอยู่ตรงไหนได้เนี่ยอันนี้เคยคุยกันนะแต่ว่าคำถามที่ตามมาก็คือเราจะสร้างยังไงคือผมสนใจตรงที่ว่าเราจะสร้างอย่างไรให้คนรับรู้ว่าเฮ้ยเวลาไปเที่ยวนะบางทีเนี่ยคุณไม่ได้ไปเที่ยวเฉพาะกลางวันนะคุณไม่ใช่ไปแบบน้ำตกนะเดินป่าอย่างเดียวนะจริงๆกลางคืนมันโอ้โหมันสวยงามมันมีอะไรให้ดูต้องเยอะต้องแยะนะเราจะสร้างอิมแพคตรงนี้ให้มันเพิ่มขึ้นยังไงครับ
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าที่ยิงดาวเนี่ยมันไม่ได้น้อยลงดาวอยู่ที่เดิมนี่แหละนะครับแต่ทีนี้การที่เราทำให้มันมีพื้นที่ของเขตรับท้องฟ้ามืดมากขึ้นเนี่ยนะครับมันสามารถสร้าง
9: อ
0: ิมแพคก็คือว่าในยามค่ำคืนเนี่ยนะครับเรามักจะพูดง่ายๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวทั่วไปเวลาพาเด็กๆพาลูกๆไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนที่ติดโซเชียลหมดก็ก้มหน้าดูแต่มือถือใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรานำเอากิจกรรมเหล่านี้นะครับมาเป็นตัวช่วยนะครับให้เรามีเวลาอยู่ร่วมกันแล้วก็ลดการใช้โทรศัพท์มือถือน้อยลงนะครับแล้วก็ออกไปเรียนรู้ธรรมชาติในยามค่ำคืนขึ้นอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้ดวงดาวต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราบางคนไม่เคยดูดาวมาก่อนเขาอาจจะเห็นว่าเอ๊ะดาวมันเป็นสีขาวธรรมดาหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลากลางคืนเนี่ยในพื้นที่มืดจริงๆเราเห็นว่าดาวเนี่ยมันมีหลายสีนะครับมีทั้งสีขาวสีเหลืองสีส้มแดงสีฟ้าสีพวกนี้ก็บ่งบอกถึงอุณหภูมิด้วยทีนี้ถ้าหากว่าเขาไปอยู่ในที่มืดจริงๆเนี่ยด้วยอุปกรณ์ง่ายๆอย่างเช่นกล้องส่องทางไกลหรือกล้องสองตาที่เป็นกล้องดูนกเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้ตำแหน่งโดยการใช้แอปพลิเคชันก็ได้อย่างเช่นแอปพลิเคชันที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติพัฒนาขึ้นชื่อว่านภานะฮะ NAPA นภา NAPA ชื่อนภา Star Map เนี่ยนะครับเป็นฟรีแวร์นะครับโหลดทั้ง iOS และ Smart แล้วก็ Android เนี่ยแล้วเราก็ยกขึ้นเทียบกับท้องฟ้าเราจะรู้เลยว่าอุ๊ยอันนี้มันเป็นตำแหน่งของวัตถุอะไรบ้างแล้วกลุ่มดาวที่เราจินตนาการกันเนี่ยเขาจินตนาการกันยังไงนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าพอเราดูไปสักพักหนึ่งเอ๊ะดาวมันมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งนั่นมันเกิดจากการที่โลกเราหมุนรอบตัวเองนะครับก็คือ1วันใช้เวลา24ชั่วโมงนั้นดาวก็จะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เอ๊ะเราคนสมัยก่อนเนี่ยเขารู้ทิศทางเหนือใต้ออกตกยังไงเขาไปใช้กลุ่มดาวในการนำทางและเมื่อก่อนเราไม่มีปฏิทินเราไม่มีนาฬิกาเขารู้วันรู้เดือนรู้ปียังไงเราก็ใช้ดวงดาวนี่แหละ1วันเราใช้ดวงตะวันใช่ไหมครับขึ้นแล้วก็ตกแล้วก็ขึ้นใหม่อีกที1วัน24ชั่วโมง
9: ครับ
0: 1เดือนก็เด็กๆลองสังเกตดูก็คือถ้าเราดูเฟสของดวงจันทร์เนี่ยนะครับบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับเอาแค่คนอยู่ในเมืองเนี่ยก็ดูได้ละดวงจันทร์เราเห็นเนี่ยมีทั้งเต็มดวงมีทั้งเป็นเสี้ยวมีทั้งครึ่งดวงการที่มันเกิดเฟสของดวงจันทร์เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ 29.5 วันหรือประมาณ1เดือนนั้นเนี่ยคนในอดีตเขาก็ดูดวงจันทร์นี่แหละว่าเมื่อครบเฟสก็คือ1เดือนส่วน1ปีเราก็ดูจากกลุ่มดาว12ราศีนั่นเองนะครับดวงที่ไปอยู่ในกลุ่มดาวไหนก็ตรงกับเดือนนั้นอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นความรู้ง่ายๆที่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากท้องฟ้าได
9: ้ครับจริงๆนะพาเนี่ยนะถ้าสมมุติเอาไปนะไอ้เวลาที่เราส่องดูนะเทียบกันเนี่ยผมว่าถ้าเพิ่มอีกนิดนึงกดเข้าไปแล้วมันมีคำอธิบายอ่ะหรือเป็นสตอรี่เทลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยในหมู่ดาวอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะช่วยให้คนสนใจเยอะขึ้นอ่ะเพราะว่าไปแบบถ้าอย่างนี้คือต้องมีความรู้ก่อนอย่างที่คุณสุภเลิกพูดเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ต้องมีความรู้ก่อนถูกไหมถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่
9: ไม่งั้นตีความอะไรไม่ได้หรอกดูไปก็อะไรวะท้องฟ้าดำมืดตื้อมีแสง ดูผิดเป็นดาวเทียมหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ถูกไหม
0: เรามีการลองอัปเดตครับตอนนี้ลองเรามีการเพิ่ม
9: อ
0: ินโฟมิชัน
9: ผมว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะดี
0: เข้าไปนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดแล้วลองอัปเดตนะครับเราเพิ่มอินโฟมิชันของแต่ละกลุ่มดาวเข้าไปละนะคร
9: ับ แล้วมันมีถ้าจะมีสตอรี่เทลลิ่งหน่อยอ่ะถ้าแบบเฮ้ยเป็นเรื่องเล่าอย่างเงี้ยกลุ่มดาวลูกไก่เอาของไทยก็ได้ถูกไหมฮะดาวลูกไก่ก็คืออธิบายเรื่องของนิทานพื้นบ้านไปดาวอะไรที่เป็นของฝรั่งอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะอธิบายอะไรอย่างเงี้ยเป็นเทพซูดอะไรอย่างเงี้ยไปอ่ะผมว่าน่าจะได้อะไรเยอะขึ้นนะคนก็จะได้สนใจเยอะขึ้นนะ
0: จะได้เอาไปเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วย
9: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อ่ะงั้นผมถามเลยฮะสำหรับปีนี้เห็นว่าได้เพิ่มขึ้นมา15แห่งไอ้ Amazing Dark Sky in Thailand เนี่ยนะมีที่ไหนยังไงบ้างครับ
0: ตอนนี้ปีนี้นะครับทั้ง15แห่งเนี่ยนะครับ
9: ครับ
0: จริงๆเราแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันมีอุทยานมีชุมชนนะครับ พื้นที่ส่วนบุคคลคือรีสอร์ทโรงแรมแล้วก็แถวชานเมืองทีนี้เนี่ย15แห่งเนี่ยนะครับมีครบทั้ง4ประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อุทยานนะครับที่หาดชมตะวันนะครับอุทยานแห่งชาติทับลานขุนสถานที่จังหวัดน่านนะครับ
1: อ
0: ุทยานแห่งชาติน้ำพองภูผาเทิบแล้วก็ภูเรือนะครับปีนี้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับส่วนชุมชนเนี่ยปีนี้เป็นที่ร้อยเอ็ดนะครับบ่อพันขันนะครับเป็นพื้นที่ของแหล่งชุมชนเขานะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม
1: ่
0: สงขลาราชบุรีชัยภูมินะฮะสุราษฎร์ธานีแล้วก็ชานเมืองปีนี้ก็คือที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าว่าก่อครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยนะครับแบบว่าเออหน้าหนาวนี่ฉันอยากจะไปกางเต็นท์นะครับไปดูดาวเวลากลางคืนอยากจะมีประสบการณ์สัมผัสลมหนาวไปดูดาวกลางคืนที่ไหนดีแนะนำนี้ครับเข้าไปที่เว็บไซต์www นะครับ dark sky d a r k s k y นะ dot narit นะครับ dot n a r i t dot r dot t s เนี่ยก็จะมีข้อมูลนะครับทั้ง79พื้นที่และเบอร์โทรติดต่อเลยนะครับใกล้ที่ไหนก็โทรไปประสานงานติดต่อนั่นเลยว่าผมจะไปนะวันนี้ขอจองที่พักนู่นนั่นนี
1: ่
0: แล้วถ้าใครที่อยากแบบสะดวกเลยนะครับอยากสะดวกแนะนำเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่อยากจะเจอกับความมืดจริงๆเนี่ยนะเห็นกาแล็กซี่เห็นเนบิวล่าเห็นดาวเยอะๆเนี่ยแนะนำเป็นอุทยานแห่งชาติครับ
1: เข้าไปในอุทยานนะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ดูนะพาไม่ได้ทำไงล่ะเนี่ย
0: GPS ได้อยู่ครับ
1: GPS
0: ได้ใช่ก็คือเราไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตครับก็คือเปิดแอปนาพาขึ้นมาใช่ไหมคร
1: ับ
0: แอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือเรามี GPS อยู่แล้วก็สามารถที่จะยกเทียบกับท้องฟ้าได้เลยครับ
1: อ๋อโอเคไม่เพราะว่าผมเพิ่งไปพุทเตยมาล่าสุดเมื่อประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีบางจุดฮะที่มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
0: คร
1: ับ แล้วก็แต่ส่วนใหญ่มันก็จะมีนะแต่ว่ามันจะเป็นบางเครือข่ายอย่างเงี้ยก็เลยเอ๊ะมันใช้ได้ไหมถ้าอย่างนี้แสดงว่าเป็นมันใช้ระบบ GPS ก็คือมันสามารถใช้ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ต้องมีสัญญาณก็ได้เนาะโอเคแต่ส่วนที่พวกนี้ต้องเป็นแคมปิ้งไหมที่ถ้าจะอยากไปดูจริงๆเนี่ยไอ้ที่เราอนุมัติผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะ15ที่70ที่เนี่ย
0: 15ที่เนี่ยถ้าเป็นอดีตเนี่ยเวลาเราจะไปดูตามพื้นที่ไหนก็ตามที่เราคิดว่าเป็นพื้นที่มืดหรือเป็นอุทยานบางแห่งใช่ไหมครับอาจจะพอไม่ได้รับการตรวจสอบหรือมีการขึ้นทะเบียนเนี่ยเราอาจจะผิดหวังก็ได้เพราะว่าพื้นที่นั้นอาจจะไม่มีความเหมาะสมที่อาจจะมีต้นไม้บดบังเยอะนะครับอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยรอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนที่รับขึ้นทะเบียนเนี่ยตำอุทยานหรือสถานที่นั้นๆเนี่ยครับเขาจะมีการบริหารจัดการแสงสว่างก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: การันตีได้แน่นอนว่าถ้าเราไปตรงนั้นคุณได้เจอท้องฟ้ามืดแน่เราได้เห็นดาวเต็มท้องฟ้าแน่นอน
1: เห็นแน่ถ้าไม่มีเมฆ
0: ใช่ครับ แต่ก็จะมีวิทยากรหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เขาจะอำนวยความสะดวกเพราะว่าเราไม่ได้หมายถึงเกี่ยวกับท้องฟ้ามืดไม่ได้หมายถึงแค่เป็นแค่พื้นที่ไม่มีไฟไม่มีแสงอันนี้มันมีเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับที่เราพิจารณาอยู่ว่าต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือเรื่องของระดับความมืดท้องฟ้าต้องเห็นอะไรบ้างอย่างนี้นะครับแล้วก็มีพื้นที่สังเกตการท้องฟ้าเนี่ยเมื่อไปเนี่ย 70% ของท้องฟ้านี่เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการแสงสว่างมีการเปิดปิดไฟเป็นเวลานะครับ การเข้าถึงเรื่องของห้องน้ำอาหารไฟฟ้าความปลอดภัยเรื่องความสะดวกเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์
1: ที่พิจารณา
0: ใช่แล้วก็วิทยากรผู้ให้ความรู้และอุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้นครับ
1: อันนี้เยี่ยมเลยเนี่ยเพราะผมก็ลองเข้าไปดูเนี่ยผมดูใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่แคมปิ้งนะฮะไม่ใช่เฉพาะเป็นลานหญ้าอย่างเดียวนะฮะเนี่ยอย่างโรงแรมเดอะเปียโนรีสอร์ทเขาใหญ่เนี่ยอันนี้ก็เคยได้สำหรับพื้นที่ที่สามารถที่จะดูได้ถูกไหมฮะเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดเนี่ยนะฮะใกล้ๆนี่อันนี้เขาเป็นโรงแรมเลยนะไม่ใช่เป็นลานแคมปิ้งนะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: โอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณสุภเลิศครับที่มาช่วยให้ข้อมูลครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับคุณสุภเลิศคฤหานนท์นะฮะรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะหรือว่านฤทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขตนะหรือว่าพื้นที่นะที่ท่องเที่ยวนะทางดาราศาสตร์นะใครที่ชอบดูดาวอ่ะนะเขามีDark Sky in Thailand Season 5เนี่ยนะฮะอันเนี้ย
9: สำหรับปีนี้นะซีซั่นไฟก็คือไอ้ซีซั่นที่5เนี่ยปี2569เขาเพิ่มขึ้นนะครับอีก 15.15 แห่งนะใกล้ๆหน่อยผมแนะนำแล้วกันใกล้ๆ

0: ป็นยังไงนะครับส่วนวันอาทิตย์ใครจะไปเดินอะไรยังไงเห็นเขาก็ว่ามีการเดินด้วยซักซ้อมอะไรกันนะครับอ่ะก็แล้วแต่นะฮะแต่ละท่านสามารถบริหารจัดการอารมณ์และความรู้สึกนะได้เป็นของตัวเองนะครับส่วนผมเที่ยวแน่นอนครับเสาร์อาทิตย์วันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักจนถึงวันที่13กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้
5: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุ

0: หมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 13-14 กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
1: กรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศพบความผิดเกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้น15รายเน้นย้ำการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกร
2: นางสาวยานีสิงห์มณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15แห่งแบ่งเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทโดยกรมการค้าภายในเน้นตรวจสอบเครื่องช่างเครื่องวัดความชื้นการติดป้ายแสดงราคารับซื้อและการรับซื้อตามคุณภาพเนื่องจากค่าความชื้นมีผลต่อการกำหนดราคารับซื้อขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ราคารับซื้อข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 14.5 อยู่ที่ 7.95 สตางค์ถึง 8.35 สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนจังหวัดตากข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 30อยู่ที่ 6.50 สตางค์ถึง 6.80 สตางค์ต่อกิโลกรัมผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สหประชาชาติระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าจังหวัดนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยต้องสงสัยแล้วกว่า 39,400 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1,173 ราย OCHA กล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ความไม่มั่นคงใน DR คองโกที่ยังคงดำเนินต่อไปการเคลื่อนย้ายประชากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและสุขาภิบาลที่ขาดแคลนยังคงเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคส่งผลให้ระบบสาธารณสุข DR คองโกที่กำลังเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมหลายด้านอยู่แล้วซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต้องรับภาระหนักมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพัฒนาพาสุขค่ะ

0: สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการพัฒนาพาสุขความสุขที่พัฒนาชุมชนบุรีรัมย์จะมามอบให้กับทุกท่านในช่วงเวลาดีๆอย่างนี้นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.นะคะอำนวยการโดยนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่จะได้นำข่าวสารมาบอกเล่าให้กับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ได้รับฟังผ่าน FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะพบกับ DJ เสียงใสหน้าตาดีน้องปุ้มปุ้ยจารุวรรณเอี่ยมสะอาดนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งวันนี้นะคะมากับน้องทั้ง2ท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวก่อนเชิญค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรปวีสัมมาทรัพย์นะคะนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสังค่ะ
0: อีกท่านนึงค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับผมนายธีรเดชไกลภัยนะครับผมมาจากชุมชนบ้านทุ่งสว่างนะครับผมเป็นตัวแทนของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งสว่างครับ
0: แน่นอนค่ะวันนี้เมื่อน้องจ๊อบแจ๊บได้แนะนำตัวแล้วเราก็จะมาคุยถึงกลุ่มการทำผ้าไหมบ้านทุ่งสว่างกันว่ามีที่ไปที่มายังไงรวมถึงเรื่องของการเป็นยังโอท็อปนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์กันนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้นะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยตระหนักมากกว่าตระหนกแล้วกันก็เดี๋ยวรับชมคลิปนะคะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์กันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันนะคะเชิญรับชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะ
3: โอกาสขึ้นราคาสินค้าช่วงไทยช่วยไทยมีความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่ในช่วงแคมเปญไทยช่วยไทยพลัสและหลายคนนะคะต่างก็อยากที่จะใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่าที่สุดแต่กลับมีร้านค้าบางร้านค่ะแอบบวกราคาสินค้าเพิ่มหากว่าพบเจอร้านค้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะอย่าปล่อยผ่านนะคะสามารถแจ้งได้เลยค่ะ3ช่องทางดังต่อไปนี้ช่องทางแรกสายด่วนทันใจให้โทรไปเลยนะคะที่เบอร์021111122ค่ะช่องทางที่2ส่งหลักฐานไปที่อีเมล thaihelpplus60-40_cc@fpo.go.th ค่ะและช่องทางที่3สามารถส่งไปรษณีย์ไปได้เลยค่ะที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังถนนพระรามที่6แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400ค่ะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ไวและก็ดำเนินการได้เร็วยิ่งขึ้นให้จดจำชื่อร้านค้าและก็พิกัดที่ตั้งร้านค้าที่ชัดเจนหากว่ามีรูปถ่ายหลักฐานซื้อขายป้ายราคาหรือว่าใบเสร็จด้วยเนี่ยอันนี้ยิ่งดีเลยนะคะใช้สิทธิ์ของเราให้เกิดประโยชน์ร่วมกันปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ถูกต้องทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะใครกำลังหางานเสริมอยู่ฟังทางนี้ก่อนถ้าเจอโพสต์รับสมัครงานพับถุงกาแฟทำที่บ้านรายได้วันละหลายร้อยถึงหลักพันบาทอย่าเพิ่งรีบสมัครนะเพราะตอนนี้มิจฉาชีพกำลังใช้มุกนี้หลอกคนกันเยอะมากตอนแรกก็ดูเหมือนงานปกติเลยค่ะแอดมินจะบอกว่าทำที่บ้านได้ไม่กระทบงานประจำรายได้ดีรับงานกลับไปทำได้เลยแต่พอจะเริ่มงานเมื่อไหร่ก็จะมีค่าสมัครบ้างค่ายืนยันสิทธิ์บ้างค่าเปิดวินบ้างแล้วบอกว่าเดี๋ยวได้คืนแน่นอนหรือไม่ก็รีบโอนนะ QR นี้จะหมดอายุใน10นาทีเห็นแบบนี้ระวังไว้เลยประมาณที่ให้โอนก่อนแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนดังนั้นถ้ามีการเร่งให้โอนเงินเร่งให้สแกน QR หรือส่งลิงก์แปลกๆมาให้กดนั่นแหละมิจฉาชีพค่ะส่งคลิปนี้ต่อให้คนที่กำลังหางานออนไลน์หรือหารายได้เสริมดูด้วยนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะ
4: สวัสดีครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมดื่มอะไรอยู่แต่ที่จริงแล้วในนี้ไม่มีอะไรหรือคุณอาจจะคิดนะครับว่าผมกำลังถือแก้วนี้อยู่แต่ที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่มือของผมครับคุณอาจจะคิดว่าผมกำลังพูดอยู่แต่ที่จริงแล้วนี่คือเสียงที่ผมอัดไว้อย่าเชื่อทุกอย่างบนโลกออนไลน์พอนี่อาจจะไม่ใช่ตัวตนจริงๆของผมก็ได้ครับ
0: เบาๆกับวิดีทัศน์เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์นะคะอันดับแรกต้องถามน้องจ๊อบๆกันว่าคุณตำรวจหล่อไหมเออน้องถามน้องแพลวนะคุณตำรวจหล่อไหม แล้วสุดท้ายเขาบอกยังไงคะอย่าเชื่อเน
1: า
0: ะ yeah. ในโลกออนไลน์นะคะกับอีกอันนึงก็คือตัวเราเนี่ยมีค่าเนาะอยากได้เงินเขานะคะแต่ตัวเรามีค่าค่าอะไรค่านู่นค่านี้ค่านั้นนะไม่ใช่คุณค่านะนะคะอันนี้ก็ต้องพึงระวังแล้วกันนะคะอย่าตนกแต่ว่าให้เราตระหนักแล้วกันในส่วนตรงนี้นะคะอ้าวปุ้มปุ้ยพาตะลุยข่าวสารงานผช.เริ่มกันเลยค่ะข่าวแรกนะคะก็ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเราได้มีการติดตามการดำเนินงานกลุ่มช่างตัดเย็บเสื้อผ้าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะดำเนินการโดยนะคะนางรัชนีสารวัตรพนักงานจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายสถาพรศรีนามนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธขอไปค่ะผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะคะได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มช่างตัดเย็บเสื้อผ้าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งได้รับมอบโจทย์คือรับมอบการบ้านนะคะให้มีการออกแบบสุดปราณีตจากดีไซเนอร์ภาคเอกชนชั้นนำมาสู่กระบวนการรังสรรค์แล้วก็ตัดเย็บจริงนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมผลักดันผลงานผ้าไทยร่วมสมัยสู่ตลาดเชิงพาณิชย์นะคะโดยการประชุมดังกล่าวเนี่ยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสนะคะให้กลุ่มช่างฝีมือนะคะที่ได้รับการบ้านกลับไปแล้วนำการบ้านเนี่ยกลับมาส่งเรานะคะได้นำชิ้นงานจริงนะคะมาร่วมจัดแสดงแล้วก็ประเมินผลนะคะอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งระดมความคิดนะคะวิเคราะห์จุดเด่นข้อจำกัดปัญหาอุปสรรคนะคะตลอดจนนะคะในส่วนของความต้องการเชิงลึกในกระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงการตัดเย็บให้ตอบโจทย์รสนิยมของสากลนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังถือเป็นการถักทอความร่วมมือแล้วก็สร้างเครือข่ายช่างตัดเย็บเสื้อผ้าภายในจังหวัดให้เข้มแข็งนะคะเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะช่างชั้นสูงนะคะอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอและเครื่องแต่งกายของบุรีรัมย์ให้เติบโตมีศักยภาพแล้วก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะนี่ก็จะมีเสื้อพวกเสื้อผ้านะคะเครื่องประดับเครื่องตกแต่งแล้วก็อะไรนะของจิ๊กน่ารักน่ารักเนาะอันนี้นะคะเด็กๆจะชอบในส่วนอันนี้นะคะเนี่ยมีร่มด้วยร่มที่ทำจากผ้าเหมือนของน้องจ๊อบแจ๊บเลยผ้าอะไรอ่ะผ้าสลงเนาะเมื่อกี้นะคะเราได้ไลฟ์ใน OTOP FD เราไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเสื้อจากผ้าขาวม้าเนาะนะคะในส่วนตรงนี้อ่ะนี่ก็เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนระดมความคิดกันแล้วนะคะมาสู่ข่าวที่2นะคะท่านพนักงานจังหวัดนะคะได้ร่วมตรวจเยี่ยมกิจกรรมเยี่ยมยามถามไทยให้กำลังใจผู้รับการฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกกันว่างานพนันชนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ในส่วนของเศรษฐกิจฐานรากนะคะแต่เราก็ยังอยู่ในเรื่องของในส่วนของงานบุคคลให้ทำให้ชุมชนเนี่ยประชาชนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้แล้วก็อยู่ได้ในสังคมได้นะคะเราก็มีในส่วนของงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันในเรื่องของยาเสพติดนะคะซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวัดป่าอัมพวันคุณานุสรอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยทีมงานทางพัฒนาชุมชนนะคะนำโดยท่านพนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะก็ได้เยี่ยมเนาะเยี่ยมให้กำลังใจนะคะแก่ผู้เข้ารับการบำบัดในส่วนของการในเรื่องของการเสพยาเสพติดนะคะซึ่งโอ้โหมีจำนวนเกือบ80คนเลยนะในวันนั้นนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเขาแล้วก็เนี่ยหลังจากที่เราให้กำลังใจเขาเนี่ยทางโครงการเนี่ยเขาก็ได้มีการมาสอนอาชีพในเรื่องของการตัดผมนะคะคืนคนดีสู่สังคมเนาะนะคะว่าอย่างนั้นนะคะนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะในส่วนที่จะทำให้คืนคนดีสู่สังคมแล้วก็ให้ชุมชนของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งในส่วนตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่สองนะคะต่อมานะคะข่าวที่สามนะคะก็ต้องบอกว่าต้องขอแสดงความยินดีนะคะแก่ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรแล้วก็เครือข่ายการพัฒนาชนนะคะที่ได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานนะคะและมอบโล่รางวัลสิงห์ทองประจำปี2569เชิดชูคนดีแห่งแผ่นดินสานพลังพัฒนาชุมชนนะคะว่าอย่างนั้นนะคะก็อันนี้เลยนะคะสุดๆร้อนๆนะคะเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่9กันยายนนะคะก็ที่ลานอเนกประสงค์นะคะชั้น2อาคารรัฐประศาสนภักดีนะคะศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์เอ้ยขออภัยค่ะศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนะคะก็ท่าน มต.2เนาะท่านพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็พิธีมอบโล่รางวัลสิงห์ทองนะคะประจำปี2569ภายในงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินนะคะซึ่งจัดขึ้นในห้วงเดือนห้วงเดียวกับงานวันพัฒนาชุมชนครั้งที่15ประจำปี2569นะคะโดยมีท่านสยามสิริมงคลนะคะอธิบดีกรมการพัฒนาชนเนี่ยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมการพัฒนาชนนะคะกลุ่มองค์กรและเครือข่ายการพัฒนาชนนะคะเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงนะคะในส่วนนี้นะคะทางท่านราชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมด้วยผู้ในการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานเลยนะคะพนักงานอำเภอลำไปมาพนักงานอำเภอหนองกี่นะคะแล้วก็บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะคะได้ร่วมพิธีดังกล่าวนะคะแล้วก็แสดงความยินดีเนาะกับในส่วนของเครือข่ายการพัฒนาชนที่มีผลงานดีเด่นในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาพื้นที่นะคะเข้าร่วมรับโล่รางวัลพระราชทานนะคะของเราเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยเรามี2รายการด้วยกันก็คือรางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลอร์ระดับจังหวัดนะคะได้แก่ทราบไหมตำบลอะไรนะคะตำบลหินโคนนะคะอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปกมือนะคะปกมือนะคะยินดีด้วยนะคะแล้วก็รางวัลที่2ก็คือรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดบ้านอะไรรู้ไหมบ้านดวงเจริญหมู่ที่14ตำบลดอนอารางอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งช่วงเช้าเนี่ยได้เข้าพิธีรับมอบรางวัลในครั้งนี้นะคะแล้วก็มาต่อเลยนะคะต่อกันในช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายเนี่ยก็ร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำกลุ่มองค์กรเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติแล้วก็ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายและบุคลากรผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทั่วประเทศนะคะโดยช่วงบ่ายเนี่ยเป็นท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน CD Next 2026ภายใต้โครงการวันพัฒนาชุมชนประจำปี2569ครั้งที่15นะคะโดยมีท่านสยามสิริมงคลเนี่ยอธิบดีกรมการพัฒนาชนนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชนนะคะผู้นำชุมชนเครือข่ายบุคลากรกรมการพัฒนาชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะคะเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะโดยประธานในพิธีเนี่ยได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแล้วก็ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรนะคะรวมกว่า227รางวัล นะคะเพื่อยกย่องความทุ่มเทแล้วก็เสียสละในการทำงานเพื่อส่วนรวมนะคะโดยทั้งนี้นะคะท่านรัชนีสาวิธีเช่นเดียวกันค่ะนำทีมนะคะพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ของเราเนี่ยนะคะรวมถึงพนักงานอำเภอเมืองพนักงานอำเภอคูเมืองพนักงานอำเภอพระพราชัยเนี่ยนะคะเข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีนะคะกับผู้นำกลุ่มองค์กรนะคะ3กิจกรรมด้วยกันประกอบด้วย1ก็คือรางวัลผู้นำอช.ผู้นำอาสาพัฒนาชนชายนะคะดีเด่นนะคะอยู่ที่อำเภออะไรรู้ไหมอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะก็คือนายชัดชัยปานกลางนะคะแล้วก็ผู้นำอช.หญิงอยู่ที่อำเภอคูเมืองนะคะนางสุเนศเห็นหอมนะคะอันนี้ก็เป็นผู้นำนะคะที่ได้เข้ารับรางวัลในช่วงบ่ายแล้วก็มีกลุ่มด้วยนะคะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกี่ตำบลสะดาวอำเภอพับพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ได้เข้าร่วมรับรางวัลในช่วงภาคบ่ายนี้นะคะภาคบ่ายที่ผ่านมานี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเนาะยินดีกับทุกๆรางวัลของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่เราได้ไปรับรางวัลแล้วก็ใน CD Next ครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการจัดงานที่ผสมผสานนะคะระหว่างภูมิปัญญาไทยเนาะมาผสมผสานเข้ากับในเรื่องของนวัตกรรมที่ทุกวันนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตต่อการทำงานของคนพช.พอสมควรมากเลยล่ะไม่พอสมควรละนะคะก็เอามามิกแอนด์แมทให้รวมกันนะคะเราก็สามารถที่จะทำงานไปด้วยกันได้ทั้งหมดทั้งมวล นะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งข่าวดีๆนะคะแล้วก็ยังไม่จบนะในงานนี้นะคะก็ทางท่านประการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะของเราเนี่ยก็ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ร่วมแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการพัฒนาศักยภาพ OTOP Trader นะคะกิจกรรมที่2จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในงานดังกล่าวเช่นกันนะคะซึ่งของบุรีรัมย์ของเราเนี่ยมีอยู่ด้วยกันเนี่ย8บูธด้วยกันนะคะ ก็จะมีบูธผ้าเนี่ยจำนวน4บูธนะคะผ้าและเครื่องแต่งกายเนี่ย4บูธประเภทอาหารเนี่ย2บูธแล้วก็ประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกเนี่ยจำนวน2บูธด้วยกันนะคะก็ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจนะคะซึ่งโอ้โหจะพี่บอกเลยว่าที่ไปมาบัวเนี่ยก็2วันที่ผ่านมา3วันที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้คนหนาแน่นจริงนะคะทั้งมาร่วมแสดงความยินดีทั้งร่วมมาชิมช้อปใช้นะคะซึ่งภายในงานเนี่ยก็จะบอกว่ามีการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะนะคะก็สามารถที่จะซื้อของได้ในราคาที่เราจับต้องได้อ่ะนะนะคะแล้วก็ได้ราคาพิเศษเนาะถ้าว่าไป60 40นะน้องแพลวในส่วนตรงนี้นะคะนี้ก็พี่ก็เสียตัวไปเยอะเหมือนกัน
1: เสียตัว
0: เนาะนะคะโดนตกไปหลายอยู่พอสมควรนะคะกับงานนี้นะคะแล้วก็นี่ขาหมูอินดี้นะคะของบุรีรัมย์ของเรานะคะแล้วก็มีข้าวแตนน้ำแตงโมนะคะของแม่พุทธของเรานะคะแล้วก็ผ้านะคะซึ่งมาจากของทางโซนอำเภอนาโพด้วยกันนะคะนี่ก็ได้แล้วก็มีของใช้นะคะพวกที่ทำจากกะลามะพร้าวนะคะที่ได้ไปจัดแสดงนะคะก็ยินดีกับผู้ประกอบการโอท็อปของเรานะคะโอท็อปเทรดเดอร์ที่ก็กระจายรายได้เนาะนะคะในส่วนตรงนี้นะคะอ่ะแล้วก็หมดไปแล้วนะคะในส่วนนี้5ข่าวเบาๆเนาะนะคะก็เดี๋ยวรับชมและรับฟังเนี่ยเพลงเพาะๆสัก1บทเพลงแล้วช่วงที่2ของรายการมอบต่อให้น้องทั้ง2เลยนะคะว่ามีอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างตอนนี้รับชมฟังเพลงพอก่อนเชิญค่ะ

0: นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการของเรานะคะวันนี้ก็จะพูดคุยกับน้องทั้ง2ท่านด้วยกันนะคะก็ไปที่ยังโอท็อปของเรากันก่อนนะคะกับกลุ่มผ้าไหมบ้านทุ่งสว่างนะคะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านได้ยินชื่อบ่อยนะคะหลายๆท่านเห็นออกงานบ่อยแน่นอนนะคะแสดงว่าต้องมีอะไรดีๆแน่นอนวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเอาเริ่มจากเอากลุ่มบ้านทุ่งสว่างก่อนนะคะเรามีจุดเด่นอะไร
1: นะครับผมกลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งสว่างเนี่ยครับผมก็คือขอเล่าแรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับผมกลุ่มทอผ้าไหมของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมขึ้นของตำบลสูงเนินนะครับสมาชิกทั้งหมดมี50ท่านนะครับผมในห้วงของปัจจุบันนี้นะครับผม
0: อดีตเรามีกี่ท
1: ่
0: าน
1: อดีตมี25ครับผม
0: ตั้งแต่ปีไหน
1: จังเริ่มตั้งเป็นกลุ่มมาจริงๆยังจังเมื่อปี60นะครับผมใช่ครับ
0: ปี60
1: ปี
0: นี้69จาก25คนเพิ่มเป็น50คน
1: 50ครับผมปัจจุบัน50
0: 9ปีเน
1: า
0: ะถือว่าขยายพอสมควรเลยนะ
1: ครับ
0: ต่อได้เลย
1: ผลิตภัณฑ์เด่นของเราเลยนะครับผมของชุมชนของเราเนี่ยอยากจะบอกว่าเริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนนะครับผมมาจนถึงกระทั่งของการเป็นผืนผ้านะครับผมก็คือทุกขั้นตอนเลยจะอยู่ในหมู่บ้านของเรานะครับผม
0: ว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอยู่ที่เดียวกันหมดและสุดท้ายปลายน้ำของปลายน้ำก็คือการออกขายสู่ตลาด
1: ใช่ครับผมครับผมแล้วก็น้องเนี่ยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเนี่ยก็ว่าน้องจะถนัดในเรื่องของการออนไลน์นะครับผมคือการขายออนไลน์นะครับผมแล้วก็ออกจำหน่ายนะครับผมก็คือเป็นตัวแทนของชุมชนในการออกจำหน่ายในงานต่างๆนะครับผมของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับผมเช่นออกขายตลาดโอท็อปนะครับผมประจำปีนะครับผม3ปีละ3รอบใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ครับผมนะครับ
0: แล้วที่เมืองทองใช่ไหม
1: ใช่เมืองทองธานีนะครับผมแล้วผลิตภัณฑ์เด่นของเราเลยนะครับผมก็จะเป็นพวกผ้าขาวม้าผ้าพื้นเรียบผ้าหางกรอกนะครับผมแล้วก็ผ้าโฮลผ้าอัตลักษณ์แล้วก็ผ้าลูนนะครับแล้วที่เด่นเลยคือเป็นลายอัตลักษณ์ของชุมชนของเราก็จะเป็นผ้าอัมปรมนะครับผมอัมปรมใช่นะครับ
0: ลืมออกมาให้ชมเนาะ
1: ลืมนะครับผมไม่ใช่ลืมนะครับผมก็คือ
0: เก็บแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไลฟ์ในโอท็อปเอฟเดย์โอท็อปเรียมก็ต้องโมสักนิดนึงเนาะต้องจับเนาะว่าขายหมดแล้ว
1: ใช่นะครับผม
0: เราได้จับไหนหมดแล้วเมื่อเช้านี้นะคะหอบเงินกลับบ้านเนาะ
1: ครับ
0: นะคะทีนี้นี่ก็คือผลิตภัณฑ์เด่น
1: ใช่ครับผม
0: นะคะจนทำให้เราเนี่ยมีชื่อเสียงนะคะแล้วสมาชิกล่ะพูดถึงสมาชิกนิดนึงเป็นแม่เป็นพี่เป็นยาย
1: มีทุกรุ่นนะครับผมมีทุกรุ่นเลยนะครับผมแต่ละท่านก็คือมีเหมือนว่าแกก็ถนัดงานไม่เหมือนกันนะครับผมเช่นบางคนถนัดเลี้ยงไหมก็เลี้ยงบางท่านถนัดมัดหมี่ก็มัดบางท่านถนัดทอก็ทออย่างเงี้ยครับผ
0: ม
1: ก็จะเป็นขบวน
0: นั่นหมายความว่าใครถนัดอะไรก็ทำสิ่งนั้น
1: ใช่ครับ
0: แต่สุดท้ายเราเอามารวมกันแล้วออกจำหน่ายโดยน้องจอบแจ๊บเอง
1: ใช่ครับ
0: เป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะพอพูดถึงในส่วนของเด็กรุ่นใหม่เราจะไปแตะกันในส่วนของยังโอท็อปนะคะยังโอท็อปเนี่ยเขาให้ไปทำอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เราภูมิใจกับการที่เราเป็นยังโอท็อปเนี่ยเราภูมิใจอะไร
1: ครับผมยังโอท็อปเนี่ยครับผมก็คือเริ่มต้นเลยนะครับที่ผมเป็นยังโอท็อปคือเป็นเมื่อตอนปีนี้เน
0: า
1: ะอันนั้นแหละครับผมนะครับก็คือใช่ครับผมก็คือผลงานของยังโอท็อปเนี่ยที่ภาคภูมิใจมากที่สุดของผมเลยก็คือรางวัลประกวดผ้าพระราชทานนะครับผ
0: ม
1: ครับเมื่อตอนปี67นะครับผม67เริ่มมา67เลยนะครับผมประกวดผ้าลายพระราชทานลายของสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนะครับผมได้เหรียญทองแดงนะครับผมประเภท3ตะกอขึ้นไปนะครับผม
0: ปี67ครับ
1: พอมาสู่ปี68นะครับผมได้รางวัลพระราชทานเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นรางวัลพระราชทานเหรียญทองนะครับผม
0: โอ้โหตบมือนะคะก็เป็นเหรียญทองเนาะก
1: ็
0: ถือว่าเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนตรงนี้ก็คือความภาคภูมิใจนะคะยิ้มไม่หุบเราภูมิใจแล้วเขาให้ไปทำอะไรต่อทีนี้
1: ยังโอท็อปเนี่ยก็คือคอยก็มีให้ทำผลงานแล้วก็คอยสนับสนุนงานของกลุ่มนะครับผมก็คือคอยพวกเหมือนพวกแม่ๆเนาะแกยังไม่ค่อยจากลวดลายอย่างเงี้ยลวดลายก็จะเป็นลวดลายแบบว่าโบราณดั้งเดิมแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ช่วยออกแบบลายใหม่ๆมานะครับผมออกไปสอนเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนก็จะเป็นแต่สีเคมีอย่างเงี้ยครับผมใช่
0: ก็คือมีการพัฒนาเป็นจากสีเคมีเป็นสีธรรมชาติเนาะในตรงนี้เหมือนเราเป็นพี่เลี้ยงให้แม่ๆ
1: ใช่ใช่
0: เอาไปพี่เลี้ยงให้แม่ๆแล้วก็ไปช่วยแม่ๆในเรื่องของการตั้งแต่การออกแบบเนาะออกแบบลายไหม
1: ออกแบบลายด้วย
0: ออกแบบลายด้วยแล้วก็นั่นแสดงหมายถึงว่าน้องจ๊อบแจ๊บก็ต้องมีการเข้ารับการอบรมในส่วนของกรมการพัฒนาชนในส่วนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เอาไปบอกต่อแล้วก็ไปปฏิบัติในส่วนนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: นี่ก็เป็นผลงานด้วยเนาะเป็นผลงานด้วยเป็นเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจด้วยฮะแล้วถามคำหนึ่งความภาคภูมิใจที่สุดเนี่ยที่เรามายืนอยู่จุดตรงนี้เราภูมิใจอะไรที่สุด
1: ความภูมิใจของน้องเลยก็คือแบบว่าการที่เราทำงานให้ต่อให้กับชุมชนนะครับผมเพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในชุมชนแล้วคุกคีกับพวกแม่ๆมากก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะออกไปข้างนอกอะครับผมก็คือเรารักตรงเนี้ยเราได้ทำงานให้กับที่เรารักอะแล้วมันเกิดความภาคภูมิใจมากแล้วก็คือมันสามารถดันตัวเองอะครับผมให้ไปถึงระดับที่แบบว่าสูงขึ้นก็คือแบบว่าระดับถึงประกวดผ้าต้องไปแข่งขันกับคนอื่นผ้าเป็น 6,000 7,000 ชิ้นอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับ
0: ก็หายากนะ
1: ใช่ครับ
0: หายากที่จะมีเด็กรุ่นหลังที่มาทำในเรื่องตรงนี้ด้วยเนาะที่มาสืบทอดสืบสานต่อเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมนะคะหรือชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีตนะคะตอนเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องของการผสมผสานกันละระหว่างคนในอดีตกับคนเอาเป็นเจนดีกว่าเน
1: า
0: ะนะคะเจน X เจน Y เจนอัลฟาเนี่ยมารวมกันทั้งหมดนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดนะคะผสมผสานกันนี่ก็คือน้องจ๊อบแจ๊บยังโอท็อปนะครับต่อมานะคะมาสู่ในส่วนของอำเภอกระสังของเราบ้างนะคะวันนี้เนี่ยมีข่าวอะไรมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมท่านฟังเชิญได้เลย
2: ค่ะก็อันดับแรกนะคะมากับน้องแจ๊บก็น้องจะบอกว่าน้องแจ๊บก็คือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของอำเภอกระสังเนาะที่ได้สร้างผลงานนะคะในเรื่องของสินค้าโอท็อปแล้วก็ผ้าพื้นถิ่นของอำเภอกระสังนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเรานะคะส่วนช่วงที่ผ่านมาจริงๆอย่างที่พี่ปุ้มปุ้ยเนาะได้พูดถึงข่าวของพัฒนาชุมชนนะคะกิจกรรมของพัฒนาชุมชนมีอยู่หลากหลายมากๆแต่ในช่วงที่ผ่านมากิจกรรมเด่นๆของเราก็คือโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่บ้านใช่ค่ะเปิดโรงเรียนนะคะมีพิธีเปิดโรงเรียนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่บ้านกระเจ้าหมู่7ตำบลลำดวนนะคะอำเภอกระสังค่ะก็ในกิจกรรมวันพิธีเปิดนะคะก็เป็นการเยี่ยมชมฐานของโรงเรียนทั้งหมด8ฐานนะคะก็จะเป็นฐานที่ประกอบไปด้วยอัตลักษณ์พื้นถิ่นของหมู่บ้านนะคะก็คือหมี่ยำก็ถือว่าเป็น
1: อาหาร
2: พื้นถิ่นเด่นๆของอำเภอกระสังถ้าไปกระสังก็คือต้องกินหมี่ยำ
0: ไปกระสังที่ไรก็ต้องถึง
2: หมี่ยำ
0: ต้องคิดถึงหมี่ยำไว้ก่อน
2: หมี่ยำไว้ก่อนนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงการสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็ไฮไลท์เลยของงานวันนั้นก็คือแปลงนาสาธิตที่มีการไถนาโชว์โดยท่านกำนันไกรวุฒิยาวิรัมในวันนั้น
0: ซึ่งการไถนาในวันนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ควายเหล็ก
2: ใช่
0: แต่ใช้ควายจริง
2: ควายจริงซึ่งเป็นควายเผือก
0: ควายเผือกน้องชื่ออะไรนะพี่จำไม่ได้
2: น้องหอยโข่ง
0: หอยโข่งน้องหอยโข่งวันนั้นพี่มาออกรายการให้อาทิตย์ก่อนเนี่ยแต่พี่จำชื่อไม่ได้เพราะอาทิตย์นี้มาได้เลยน้องหอยโข่งกับน้องอะไร
2: เขาจะเป็นครอบครัวของเขาเขาจะมีอยู่3ตัวจะมีหอยโข่งหอยจุ๊บ แล้วก็น่าจะหอยเชอรี่ค่ะกระเจ้าผิดก
0: ็
2: เป็นสามหอยใช
0: ่
2: เพราะว่ากระเจ้าเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะน้องแจ๊บ
1: แปลว่า
0: หอยโข
1: ่
0: ง
2: หอยโข
0: ่
2: งใช่จุดเด่นเลยเป็นไฮไลท์ของงานวันนั้นก็คือควายเผือกที่เป็นหอยหอย
0: นะคะน้องควาย
2: ใช่น้องควาย
0: ต่อกันเลยค่ะไปต่อกันเลย
2: ถ้าพูดถึงบ้านกระเจ้านะคะก็ช่วงเวลานี้ก็จะดังมากในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวพะการันดูนะคะ
0: พายลงพายเรือนะ
2: พายเรือใช่ที่ลำน้ำชีค่ะ
0: ไปก
2: ัน ยัง
0: ไง
2: ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงเรือ
0: เพราะว่าว่ายน้ำไม่เก่ง
2: แต่ว่าเป็นจุดเขาเรียกว่าอันซีนของอำเภอกระสังเลยค่ะในการที่จะล่องเรือแล้วก็ฟังกันเติมโบราณ
0: ไปด้วย
2: ใช่แล้วก็เล่าขานตำนานพื้นถิ่นของลำดวนใช่ค่ะ
0: พูดเล่าขนลุกเลยนะอยากไปเนาะ
2: ต้องไป
0: หายากนะที่จะมีการล่องเรือแล้วก็ฟังกันเติมเนี่ย
2: ใช่
0: ไม่ค่อยมีแล้วเห็นว่ามีอะไรนะลุมบ่ออะไรทุกอย่างเนี่ยมีไหม
2: เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหิน
0: เป็นหิน
2: ที่ถูกน้ำกัดเซาะแล้วก็จะก็กลายเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
0: ไปไหนต่อทีนี
2: ้ไปไหนต่อมีหลากหลายมากก็จะมีลำดวนนี่ก็จะมีโครงการส่งเสริมศิลป
0: า
2: ชีพซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
0: เรื่อง
2: พระพ
0: ัน
2: ปีหลวงที่ได้ที่พระองค์ได้ลงมาในพื้นที่ตำบลลำดวนนะคะแล้วก็ได้ส่งเสริมให
0: ้ประชาชน
2: ในพื้นที่บริเวณนั้นได้ทอผ้าปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะก็โครงการส่งเสริมศิลปาชีพก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรนะแบบว่าผ้าโบราณที่ให้ได้เป็นจุดชม
0: นิทรรศการ
2: ใช่นิทรรศการใช่ค่ะเป็นผ้าโบราณในบริเวณนั้นแล้วก็จะมีในเรื่องของ
0: ว
2: ัดบ้านยางค่ะที่จะทำศิลปะโบราณที่หายากก็คือการทำกันชุก็คือการสลักโลงใช่ไหม
1: สลักผ้าสลักกระดาษปิดกับโลงใช่ปะ
2: ประมาณนั้นใช่ค่ะเป็นศิลปะวัฒนธรรม
1: โบราณ
2: ที่หายากแล้วก็จะมีเส้นทางการท่องเที่ยวประมาณนี้แต่ว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายมากค่ะโดยจะแบ่งเป็นสายต่างๆถ้าเป็นสายบุญก็จะไปเที่ยววัดบ้านลำดวนเป็นวัดบ้านยางค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสายท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโครงการส่งเสริมฟาร์มตัวอย่างอันนี้ก็เป็นโครงการในพระราชดำริเช่นเดียวกันที่อยู่ในพื้นที่ลำดวนฟาร์มตัวอย่างชื่อก็คือเป็นฟาร์มนะคะที่ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้ามาทดลองหรือว่าปลูกพืชผักต่างๆค่ะ
0: ให้พี่น้องประชาชนเราเนี่ยได้เข้าไป
2: ศึกษา
0: เรียนรู้ในการปลูกพืชผักต่างๆ
2: ใช่ค่ะ
0: ไปไหนต่อทีนี้
2: ลำชีก็คือล่องเรือที่บริเวณที่ลำชีค่ะแล้วก็ฟังกันตื่นโบราณ
0: ที่ว่าเมื่อกี้
2: ใช่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวแล้วเป็นจุดที่คิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวสนใจเป็นพิเศษค่ะ
0: อันนี้ก็ไฮไลท์เลย
2: ไฮไลท์
0: สำคัญเลย
2: ใช
0: ่แล้วก็ฝากหน่อยไหมในเรื่องของงานประจำปีของเราที่เราจัดขึ้นทุกปีอยู่ละงานอะไรนะหัวอะไร
2: งานวันหัวประกาศของดีอำเภอกระสังค่ะ
0: นะคะ
2: มีโดยจะจัดช่วงในช่วงประมาณมกราคม
0: ต้นปี
2: ใช่ต้นปี
0: นะคะซึ่งก็ปีนี้ก็เราจัดผ่านมาละแล้วก็ปี70เนี่ยก็ต้องมีเหมือนเดิมเนาะงานวันหัวประกาศนะคะแล้วในส่วนของสำนักงานประชาชนเราเนี่ยเราไปสนับสนุนอะไรบ้างในปีที่ผ่านมา
2: ถ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนของเราก็จะสนับสนุนในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็สินค้าพื้นถิ่นของอำเภอกระสังนะคะก็ได้มีการจัดบูธให้พี่น้องเราได้มาตั้งขายในงานตลอดงานเลยค่ะแล้วในจุดนี้แล้วก็ในเรื่องของการโชว์ผ้าไหมโดยจะเป็นการจัดเดินแบบผ้าไหมค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่ง
0: ไฮไลท์ของงานนะคะ
2: ที
0: ่ยังไงก็ต้องมีนะคะในส่วนนี้ก็คือตั้งแต่การจำหน่ายสินค้าโอท็อปของอำเภอกระสังสินค้าโอท็อปของดีอำเภอกระสังนี่ที่ดังๆนี่มีอะไรติ๊กต็อก
2: ผ้าไหม
0: ก็มองว่าเป็นผ้าเนาะนะคะก็มองเป็นผ้าแล้วหัวประกาศนี่เขามีไหม
2: มี
1: น
0: ะเนาะหัวประกาศก็มีนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนล่ะที่ขึ้นชื่อมีอะไรหมี่ยำ
2: เนา
0: ะก็ต้องไปกินหมี่ยำอ่ะนะนะคะเนาะมันจะหยิกกันนะคะมันสะกิดอยู่นั่นแหละนะคะเนาะก็กิจกรรมดีๆเนาะของอำเภอกระสังนะคะก็ทั้งยังโอท็อปทั้งงานการชุมชนท่องเที่ยวนะคะสัมผัสวัฒนธรรมไทยเขมรนะนะคะก็เชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรัมย์นะคะหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้มาสัมผัสกิจกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอกระสังแล้วกันนะคะในส่วนนี้ก็จะมีหลากหลายท่านมาเนี่ยคุ้มแน่นอนอิ่มแน่นอนสุขแน่นอนนะคะแล้วก็หมดตังแน่นอนเราไม่อยากพูดดังนะเพราะว่ามีสินค้าให้ช็อปมากมายหลากหลายนะคะในส่วนตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางน้องทั้งสองนะคะที่ได้มาร่วมรายการพัฒนาพาสุขของเราวันนี้นะคะแต่วันนี้ยังไม่จบนะอยู่ด้วยกันก่อนนะคะต้องบอกว่าสุขนี้ไปไหนเนาะตลาดเมืองแปะนะคะยังมีสินค้าของดีของอร่อยนะคะของดีราคาย่อมเยาให้ทุกท่านเนี่ยได้มาเลือกชิมชมช็อปแชะกันนะคะที่บริเวณนะคะลานพระพุทธสิหิงนะคะบริเวณหน้าสารกลางหลังเดิมนะคะหน้าสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิมนะคะตรงหน้าตรงที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะข้างๆโรงเรียนเทศบาล1นะคะก็ยังมีการเปิดจำหน่ายสินค้านะคะให้กับทุกท่านนะคะชาวพ่อแม่พี่น้องนะคะน้องๆ นักศึกษาหมอราชภัฏนะคะก็สามารถที่จะมาใช้จ่ายกันได้นะคะมาชิมมาชินมากินมาช็อปได้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะเย็นนี้นะคะตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.นะคะก็มาชิมชมช็อปแล้วก็พ่อแม่ก็มาหาของกินได้ลูกก็มาเล่นได้เล่นอะไรนะคะเราก็มีตุ๊กตาระบายสีให้นะคะให้คือหมายถึงว่าซื้อนะซื้อแล้วก็มาระบายสีนะคะกันนะคะก็ถือกับว่าเป็นกิจกรรมของครอบครัวได้น้องๆนักศึกษานะคะพาแฟนเนาะน้องจ๊อบแจ๊บนะพาแฟนมีแฟนยัง
1: โสดครับ
0: โสดเนาะน้องจ๊อบแจ๊บโสดนะคะก็น้องแพลวล่ะ
2: แพลวก็โสด
0: อ๋อแพลวก็โสดจับคู่กันซะนะจ๊ะก็มาชิมชมช็อปกันได้นะคะในรายการเอ้ยไม่ใช่ในตลาดเมืองแปะนะคะไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะอันนี้ก็มาชิมช็อปช็อปชิมช็อปใช้กันได้นะคะยังไม่จบเหลือสุดท้ายนะคะก่อนเวลาหมดเวลานะคะในวันที่18คือศุกร์ที่18นี้นะคะก็ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนเนี่ยมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัยนะคะบริเวณตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยนะคะบริเวณพระพุทธสีหิงสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะโดยนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างเนาะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 3:00 น.เนี่ยเราจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะหรือผู้แทนนะคะได้เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ชมการแสดงในพิธีเปิดนะคะแล้วก็เลือกซื้อสินค้าอาหารปลอดภัยได้นะคะก็กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมนะมาจากหลายอำเภอนะคะไม่ว่าจะเป็นประโคนชัยบ้านใหม่นาโพนะคะกระสังเมืองบุรีรัมย์บ้านด่านลำไปมาศพับขาชัยชำนิละหานทรายผู้ได้สงสตึกนะคะ 13กลุ่มด้วยกันเนี่ยเอาอะไรมาจำหน่ายบ้างนะคะแบบเร็วเลยนะข้าวหอมมะลินะคะผลิตภัณฑ์

นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดหมดเวลาจริงๆแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยรักษาสุขภาพเนาะฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะคะตอนนี้ก็ตกบ้างไม่ตกบ้างก็ให้รักษาสุขภาพกันแล้วกันสำหรับเรา3คนวันนี้นะคะกับรายการพัฒนาพาสุขก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ศุกร์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำใช้งบคุ้มค่าแก้ปัญหาประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้รัสเซียโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในแคว้นดนีโปเปตรอฟทางตอนกลางของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายอูนิงวิทยาตรงเจริญชัยกุลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายเมนส์เวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำใช้งบคุ้มค่าแก้ปัญหาประชาชนขณะที่คณะกรรมาธิการห่วงภาระหนี้สาธารณะพร้อมเสนอเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้และเน้นงบลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: การประช
1: ุ
2: มวุฒิสภาเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรั

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลกล่าวว่างบประมาณปี2570มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับวินัยการเงินการคลังโดยเน้นความจำเป็นเร่งด่วนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนพร้อมย้ำการใช้งบอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
1: ต้องการมุ่งเน้นการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาวินัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจตลอดจนคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและที่สำคัญต้องเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดจัดทำงบประมาณโดยพิจารณาความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
0: ด้านนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่างบประมาณปี2570เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำกว่า 2,780,000 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุนกว่า 789,000 ล้านบาทคาดว่ามีรายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาททำให้ต้องกู้เงินชดเชยการขาดทุนกว่า 788,000 ล้านบาทคณะกรรมการแสดงความห่วงใยหนี้สาธารณะพร้อมเสนอให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ลดการกู้เงินควบคุมหนี้สาธารณะไม่ให้เกินร้อยละ70ของ GDP รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนการส่งออกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: รัฐบาลจึงควรมีแผนรองรับสถานการณ์ทางการคลังให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและแผนการคลังระยะปานกลางพ.ศ. 2570ถึง 2573ทั้งนี้ในระยะสั้นและระยะยาวควรจัดเก็บรายได้ให้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้เพื่อลดการกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลและลดสัดส่วนหนี้สาธารณะลง
0: จากนั้นที่ประชุมเปิดให้อภิปรายโดยมีสมาชิกวุฒิสภาลงชื่ออภิปราย46คนครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการภาครัฐวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth ยกระดับผู้ประกอบการ SME เชื่อมตลาดโลกและสร้างมูลค่าเพิ่ม
4: นายพุฒิพงษ์ อัยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ต่อการฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยระบุว่าโลกและจักรวาลการค้าเปลี่ยนแปลงทำให้ไทยต้องเร่งปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดแต่มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ราวร้อยละ 35และมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงร้อยละ 14จึงต้องเร่งสร้างโอกาสและมูลค่าใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยกระทรวงพาณิชย์จึงเตรียมขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth โดยยกระดับผู้ประกอบการ SME จากการอยู่รอดสู่การเติบโตเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดใหม่และห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมผลักดันจากการรับจ้างผลิตสู่การออกแบบผลิตสินค้าเองและสร้างแบรนด์รวมถึงเพิ่มการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลลดขั้นตอนและต้นทุนการประกอบธุรกิจตลอดจนใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการ5ด้านได้แก่การยกระดับเกษตรและอาหารจากปริมาณสู่มูลค่าการผลักดัน SME และธุรกิจชุมชนสู่การเติบโตการเพิ่มมูลค่าการส่งออกและเชื่อม SME สู่ห่วงโซ่อุปทานโลกการปรับกฎระเบียบและบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและการป้องกันปรับปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างการเติบโตใหม่ให้เศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมผู้ริมประสบภาพารายงาน
3: รัฐบาลย้ำโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจากแอปถุงเงินมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นทางเลือกให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อในระบบวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 3 ล้านบาท
5: นางสาวลลิดาพืชวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงิน าใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของธุรกิจซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประกาศรายละเอียดแล้วแบ่งเป็น3ระดับได้แก่สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบสำหรับร้านค้าขนาดเล็กต้องการเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนสินเชื่อ 10,000 ของธนาคารกรุงไทยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินต้องการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 11 ต่อปีผ่อนเริ่มต้น 500 บาทต่อเดือนไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อและสินเชื่อ SME ไซส์เล็กสำหรับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกบริการและร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินและต้องการวงเงินสูงเพื่อใช้ในธุรกิจวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่ใน2ปีแรกและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อสำหรับจุดเด่นของ AI นกกระซิบคือการนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปถุงเงินมาช่วยสะท้อนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งยอดขายแนวโน้มรายได้และข้อมูลจากการค้าขายผ่านโครงการภาครัฐเช่นไทยช่วยไทยพลัสและคนละครึ่งพลัสทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้และค้าขายจริงสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ติดข้อจำกัดเรื่องหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันยังมีกลไกค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อโดยการค้ำประกันเป็นกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมไม่ใช่การอนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมการค้าภายในคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเน้นการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกรนางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงงานอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15รายเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากพร้อมตรวจสอบเครื่องชั่งเครื่องวัดความชื้นราคาและหลักเกณฑ์การหักลดราคาตามคุณภาพเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและให้เกษตรกรได้รับราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพผลผลิตอย่างเป็นธรรมชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลุยสุ่มตรวจโกดังยางล้อ3จังหวัดกว่า 70,000 เส้นพอใจผลทดสอบผ่านไม่พบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
6: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายเอกนิษฐ์พรมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจโกดังและร้านจำหน่ายยางล้อรถยนต์รายใหญ่จำนวน5แห่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายยางล้อผิดกฎหมายและกำกับดูแลคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานจากผลการตรวจสอบพบยางล้อรถยนต์กว่า 71,000 เส้นไม่พบยางล้อผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายไม่ได้มาตรฐานแต่อย่างใดโดยพลเอกนักรบได้กล่าวชื่นชมผู้ประกอบการทั้ง5แห่งที่มีธรรมาภิบาลและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีมาตรฐานมอกมาจำหน่ายซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนทางด้านเลขาธิการสมอเน้นย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามแผนการตรวจติดตามประจำปีเพื่อป้องปรามสินค้าไม่ได้มาตรฐานและคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าควบคุมทั้ง152รายการพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ร้านจำหน่ายในการคัดเลือกและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ก่อนนำมาวางจำหน่ายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กรุงเทพมหานครปฏิบัติการค้นหาจุดน้ำมันรั่วคลองเตย24ชั่วโมงโดยขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญได้เปิดหน้าดินและตัดแผ่นคอนกรีตเพื่อเร่งสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตกหนักประมาณ2ชั่วโมงเพื่อค้นหารอยรั่วและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเร็วที่สุดโดยช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วแต่ล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนมีเพียงคราบน้ำมันและกลิ่นน้ำมันสะสมในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมเพื่อป้องกันไอระเหยไวไฟและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยตั้งเป้าขุดเจาะเปิดพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณแนวรถไฟภายในช่วงเที่ยงถึงบ่ายวันนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นท่อความดันสูง40บาร์มีอายุการใช้งานมานาน32ปีใช้ขนส่งน้ำมันหลายประเภทไปยังคลังน้ำมันต่างๆรวมถึงสนามบินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้โครงสร้างท่อจะยังแข็งแรงแต่เนื่องจากเป็นท่อต้นทางที่มีอัตราการไหลสูงหากมีรอยรั่วเพียงเล็กน้อยก็อาจเกิดการสะสมได้จึงต้องสำรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานขุดเจาะและตัดคอนกรีตตลอด24ชั่วโมงซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนักและอาจส่งเสียงรบกวนประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตคลองเตยได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และประสานประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบจุดปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี
9: ้นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
10: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริง
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน เร่งลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านไม่มีเลขที่และที่พักอาศัยชั่วคราวที่มีผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่จริงให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15กันยายน2569การเร่งเดินหน้าครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริงโดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยรวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาชุมชนในอนาคตจังหวัดนราธิวาสจึงเน้นย้ำการทำงานเชิงรุกเพื่อปิดช่องว่างการตกหล่นให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
12: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
13: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
12: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
14: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
12: สำนักงานชลประทานที่7และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
15: นายเศรษฐพงศ์พินคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวาดินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำมูลและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและระบายลงสู่แม่น้ำคงได้ดีแต่สำนักงานชลประทานที่7กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนโดยแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
12: ขณะที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้
16: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 94.18 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 122.42 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับผนังเพียง 0.58 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือหากมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
17: สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ขยายเครือข่ายศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานทั่วประเทศยกระดับการรักษาสโตรกมาตรฐานเดียวกันลดความเหลื่อมล้ำและอัตราการเสียชีวิต
18: นายแพทย์ธนินทร์เวชศาสตร์พิธานรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยครอบครัวเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาความแตกต่างของศักยภาพหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางไม่เท่าเทียมกันสถาบันประสาทวิทยาพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบเครือข่ายตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke unit ไปจนถึงการยกระดับเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเดียวกันด้วยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีจากรางวัลเลิศวัดประจำปี2569จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสะท้อนผลสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจากระดับนโยบายสู่การดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลจากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554ไปจนถึงปี2568มีโรงพยาบาลเข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองแล้ว239แห่งครอบคลุม13เขตสุขภาพมีโรงพยาบาลผ่านการรับรองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง140แห่งและผ่านการรับรองเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข103แห่งที่สำคัญอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดลงจากร้อยละ 17.60 ในปีงบประมาณ2556เหลือร้อยละ 7.14 ในปีงบประมาณ2568สะท้อนผลลัพธ์ของการพัฒนาเครือข่ายที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีมากขึ้นดารุมนอุดมพรรายงาน
17: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
19: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจ๊หนิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายรวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกรวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆโดยจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าการปฏิบัติเป็นไปตามกรอบกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ผ่านสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงต
20: ปิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
17: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์เตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้
21: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อสถานที่เลือกตั้งและเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนให้พร้อมเพื่อใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมได้ผ่านช่องทางต่างๆโดยนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-cell ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบ e-cell service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ในระบบตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศรวมถึง SMS สำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์และหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
17: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
22: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
23: ขณะนี้เวลา 12:31 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอีวานฮิลสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองบาฟโลฮาร์ดแคว้นเดนิโปรเปรตอฟทางตอนกลางของยูเครนเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก67รายซึ่งถือเป็นศูนย์การค้าแห่งที่3ในยูเครนที่ตกเป็นเป้าโจมตีของรัสเซียภายในสัปดาห์นี้ด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองบาฟโลฮาร์ดถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าทำร้ายพลเรือนขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
17: กระทรวงการต่างประเทศของแอลจีเรียแถลงการประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดำเนินการที่มีลักษณะยั่วยุหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อแอลจีเรียในหลายประเด็นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามแอลจีเรียไม่ได้เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของการตัดสินใจครั้งนี้ภายหลังแถลงการดังกล่าวแอลจีเรียเตรียมห้ามเครื่องบินพลเรือนและเครื่องบินทางทหารที่จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บินเหนือน่านฟ้าแอลจีเรียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่เที่ยวบินพาณิชย์จะได้รับการยกเว้นจนถึงสิ้นปี2569ด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องการให้การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตครั้งนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวและยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และแอลจีเรีย
23: แอนโทรปิกบริษัทผู้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาแอนโทรปิกระงับการใช้โมเดล AI ของบริษัทในปฏิบัติการสอดแนมที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐในต่างประเทศหลายครั้งซึ่งมีต้นทางจากจีนอิหร่านและประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้พัดถิ่นและผู้เห็นต่างทางการเมืองอาทินักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตย ในฮ่องกงและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอิหร่านในต่างประเทศแอนโทรปิกยังกล่าวหาอีกว่านักพัฒนาเทคโนโลยีของจีนแอบใช้โมเดล AI Claude ของบริษัทเพื่อนำรูปแบบคำตอบไปให้บริการผู้ใช้งานของตนเองและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้พัฒนาโมเดล AI ของจีนพร้อมระบุว่าบริษัท AI ของจีนใช้บัญชีปลอมกว่า 5,000 บัญชีในการเข้าถึงคลอดซึ่งอาจละเมิดข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
17: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสมาคมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับโลกหรือ GSMA เผยแพร่รายงานการหลอกลวงผู้บริโภคในอาเซียนประจำปี2569ระหว่างงานประชุมระดับนานาชาติ Digital Trust Summit ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยระบุว่าร้อยละ45ของคดีหลอกลวงที่มีการแจ้งเหตุในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทยยังคงไม่สามารถคลี่คลายได้ขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจกว่าร้อยละ8ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแม้ผู้บริโภคจะเพิ่มมาตรการปกป้องตนเองจากมิจฉาชีพแล้วก็ตามในจำนวนนี้ร้อยละ68ต้องสูญเสียเงินซึ่งร้อยละ82ไม่ได้รับเงินคืนเลยแม้แต่น้อยและมีเพียงร้อยละ10เท่านั้นที่ได้เงินคืนทั้งหมดทั้งนี้คดีหลอกลวงที่ยังไม่คลี่คลายกำลังบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อช่องทางการสื่อสารแพลตฟอร์มดิจิทัลและการแบ่งปันข้อมูลขณะที่แอปพลิเคชันส่งข้อความเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ41ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
0: การแข่งขันเทนนิสอาชีพ Men World Tennis Tour รายการ M15 อู่หนิงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทชายเดี่ยววิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสหนุ่มไทยทำผลงานยอดเยี่ยมชนะอเล็กโจนนักหวนจากสหรัฐอเมริกาไป2-1เซต6-4 6-7ไทเบรก5-7และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับฮิโรมาสะโคยามะจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนามคิตะคิวชูยิมเนเซียมเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันทางน้ำตาว่าทุกคนในทีมเล่นได้ไม่ละเอียดผิดพลาดในแต้มที่ง่ายและเก็บแมตช์ไม่ได้รู้สึกเสียดายเพราะต้องการชนะและผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปทุกคนเล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้ก็แพ้ด้วยกันทั้งทีมหลังจากนี้ก็ต้องพัฒนาและสู้ต่อไป
1: ผมว่าเราไม่ละเอียดเองเขาก็มีข้อผิดพลาดที่แบบง่ายสำหรับเราก็เก็บไม่ได้ในแต่ละแมตช์วันแรกเราก็ไม่ได้โทษวันแรกมากมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงถ้าวันแรกไม่ได้เราก็เต้นยากมันก็โยกมันก็สำหรับตัวผมก็พยายามปั้นบอลออกมาให้ดีที่สุดแต่ผมว่าก็ยังมีข้อพลาดอยู่ผมอยากชนะรับไม่ได้อยากมันก็เสียดายนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้จริงมันก็อยากเข้าไปครั้งหนึ่งเราก็อยากทำให้ได้แต่ว่าเราทำไม่ได้ก็ต้องพัฒนาต่อไปมันครั้งที่ยากงั้นเราก็ข้ามไม่ได้ไม่ลดคนใดคนหนึ่งเราก็เล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้เราก็แพ้ด้วยกันครับสู้ต่อไป
0: ทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2026-2027 รอบลีกเฟสนัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเดิมโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเปิดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษชนะซาบาเอฟเคจากอาเซอร์ไบจาน 4-0 เก็บ3คะแนนเต็มได้สำเร็จขณะที่ไบเยนมิวนิกเปิดบ้านชนะโบโดกริมทีมแกร่งจากนอร์เวย์ไป 5-0 ประเดิมเก็บ3คะแนนเต็มเช่นกันพร้อมทะยานขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงของตาราง นายบรรสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนนิกจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิส2028มาครองนอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนท์วิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสหพันธ์จักรยานนานาชาติประกาศโควต้านักปั่นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมนี้ที่เวลโลโดมนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน2รายการประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและไทม์ทริอัม1กิโลเมตรบุคคลชายจากผลงานคะแนนสะสมโลกอันดับ15ของทีมสปรินต์ชายนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้วางแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมศึกชิงแชมป์โลกต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทันทีซึ่งการที่ทีมสปรินต์ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026นับเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มทำคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีเฉพาะรายการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกจักรยานประเภทลู่เวิลด์คัพและจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ทวีปเท่านั้นที่จะนำเอาคะแนนสะสมมาจัดอันดับคัดโควต้าโอลิมปิกเกมได้นายเนติพลสีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย23คนพร้อมด้วยทีมสตาฟโค้ชออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไต้หวันและเวียดนามซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปก่อนออกเดินทางโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้จะมีเวลาเพียง2สัปดาห์แต่การฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนที่วางไว้หลังจากนักเตะเก็บตัวทำให้ทุกคนเริ่มเข้าใจวิธีการเล่นได้ดีกว่าเดิมและเล่นร่วมกันได้ดีขึ้นเชื่อว่าทั้ง23คนนี้คือชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได้ในขณะนี้โดยเป็นชุดที่แตกต่างจากซีเกมครั้งล่าสุดที่ประเทศไทยพอสมควรสำหรับชาติที่ร่วมกลุ่ม E มีแรงกิ้งที่สูงกว่าไทยถือเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ยืนยันว่านักเตะทุกคนพร้อมลงสนามและมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองมากกว่าการตั้งเป้าว่าจะเข้าไปถึงรอบไหนและการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์สำคัญของทุกคนสู่การแข่งขันในรายการต่อไปที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 นและพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Playนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงกรณีเมืองนาโกย่าเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่หลังฝนตกหนักโดยระบุว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้งและรุนแรงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟและแนวไต้ฝุ่นเกิดทั้งแผ่นดินไหวสึนามิพายุและฝนตกหนักแต่ยังเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นจะมีวิธีการรับมือและบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ได้เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการแข่งขันสำหรับประเทศไทยที่นักกีฬาเริ่มทยอยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมีบุคลากรทั้งจากกกท.และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการทำงานในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเดินทางไปล่วงหน้าและตามไปกับทีมด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทัพนักกีฬาไทยและรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปโดยกกท.จะเปิดไทยเฮาส์ให้บริการขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประ ประเทศญี่ปุ่นยังยืนยันเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ทัพนักกีฬาไทยด้วยผานิชคาดนาครายงาน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy ไอกับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดอันนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรษนเรศราชจากเมืองหางลงมากรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบัญทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้งสองใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศสององค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรก
6: ใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
25: เป็นสิบทำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
26: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:00 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:16 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง49เซนติเมตรและเวลา 2:29 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง0เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาที
23: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
26: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ฟังคะไฟไหม้หรืออัคคีภัยเป็นภัยร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและมักเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินการมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไฟไหม้รวมถึงวิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้และเตรียมพร้อมไว้เสมอค่ะสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ไม่ได้เกิดจากเปลวไฟเพียงอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่มาจากการสูดดมควันพิษและสารเคมีอันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้เช่นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนไซยาไนด์และสารเคมีอื่นๆที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและการลำเลียงออกซิเจนในร่างกายนอกจากนี้ขม่าวควันยังสามารถอุดตันทางเดินหายใจทำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันได้อีกทั้งการสูดดมไอร้อนยังอาจทำให้ทางเดินหายใจบวมจนหายใจไม่ได้ส่วนผู้ที่ถูกไฟเผาไหม้โดยตรงอาจสูญเสียน้ำจำนวนมากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงขณะที่บางรายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการหลบหนีเช่นการหกล้มถูกสิ่งของทับหรือพลัดตกจากที่สูงเมื่อพบผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้การช่วยเหลืออย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้อย่างมากสิ่งแรกที่ต้องทำคือรีบนำผู้ประสบภัยออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดหากสงสัยว่ามีการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอหรือกระดูกสันหลังควรเคลื่อนย้ายด้วยเปลหรือวัสดุรองรับที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการดึงแขนหรือยกตัวผิดท่าสำหรับผู้ที่ถูกไฟคลอกควรถอดหรือตัดเสื้อผ้าที่อมความร้อนออกอย่างระมัดระวังรวมถึงถอดเครื่องประดับต่างๆเพื่อป้องกันการสะสมความร้อนจากนั้นใช้น้ำสะอาดอุณหภูมิปกติราดหรือล้างบริเวณที่ถูกไฟไหม้เพื่อลดความร้อนและรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมดูแลให้ทางเดินหายใจโล่งอยู่เสมอสำหรับการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งสติและรีบออกจากพื้นที่อันตรายโดยเร็วหลีกเลี่ยงการสูดดมควันด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกหากมีควันหนาแน่นควรก้มตัวต่ำหรือคลานเนื่องจากอากาศที่มีออกซิเจนมากกว่าจะอยู่ใกล้พื้นหากอยู่ภายในห้องไม่ควรเปิดประตูทันทีควรใช้มือสัมผัสประตูก่อนหากประตูร้อนแสดงว่าอาจมีไฟอยู่ข้างนอกควรหาผ้าหรือวัสดุอุดช่องประตูเพื่อป้องกันควันไฟและพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านหน้าต่างหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดและใช้บันไดหนีไฟแทนนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียได้ทุกครั้งที่เข้าที่พักในอาคารโรงแรมหรือห้องพักควรสังเกตและจดจำตำแหน่งทางหนีไฟรวมถึงเส้นทางออกฉุกเฉินให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุท่านผู้ฟังคะไฟไหม้เป็นภัยที่ไม่มีใครคาดคิด แต่ทุกคนสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการเตรียมตัวล่วงหน้าการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะจบบทความประจำวันเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดี

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์แล้วค่ะศุกร์ที่11กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธรัชภาครัตนาบ้านกรวยนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็ยังคงอบอุ่นนะคะเป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็อยากให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขมากๆวันนี้พิเศษหน่อยค่ะเพราะว่าวิทยากรที่ร่วมรายการของเราเนี่ย

0: เป็นคุณหมอท่านใหม่นะ
1: คะ
0: คืออาจจะใหม่ที่นี่แต่ไม่ได้ใหม่จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะคุณหมอน่ารักมากๆให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะสำหรับใครที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสามารถติดตามได้ทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM นะคะสามารถรับฟังได้ที่ AM 819และ891 GHz ค่ะรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: ค่ะนอกจากนั้นใครที่ อยากจะรับชมไปด้วย
0: นะคะ
1: ก็สามารถเข้ามาได้ทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะรวมถึงฝากคำถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะฝากคำถามไว้ได้ค่ะวันนี้เรามีคุณหมอปาล์มนะคะจะมาทำหน้าที่ให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็อาจจะพิเศษนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปก็คุณหมอปาล์มนะคะจะสลับสับเปลี่ยนกับอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะประเด็นเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเป็นธรรมเนียมของรายการเราเรานำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาผลักดันแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนค่ะให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยได้ไปเที่ยวกันเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วบางจังหวัดเนี่ยจะบอกว่าบางทีจังหวัดตัวเองนะยังไม่รู้เลยว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจขนาดนี้นะ
1: มีด้วยหรอ
0: มีด้วยหรอวันนี้ไปที่ไหนคะคุณ
1: วันนี้พาไปจังหวัดแพร
0: ่พาไปวัดใช่ไหม
1: ไปไม่ใช่แค่วัดอย่างเดียวค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยไปแล้วก็ยังไม่รู้จักว่าที่จังหวัดแพร่มีบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามแบบนี้นะคะบ้านนาคูหาค่ะหากว่ากำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขานะคะมีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ยังได้สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนท้องถิ่นบ้านนาคูหาตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปทำความรู้จักค่ะหมู่บ้านเล็กๆนะคะตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขารายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ค่ะมีทุ่งนาแล้วก็แนวขุนเขานะคะจึงมีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนและใช้เวลาอย่างช้าๆไปกับธรรมชาติค่ะหนึ่งในจุดหมายสำคัญของบ้านนาคูหาเนี่ยก็คือวัดนาคูหาน
0: ะ
1: มีทัศนียภาพที่โดดเด่นด้วยพระพุทธรูปสีทองหรือคนในพื้นที่เขาก็จะเรียกว่าพระเจ้าตนหลวงนะคะค่ะประดิษฐานอยู่กลางทุ่งนานะคะโดยมีสะพานไม้ไผ่หรือว่าขัวแตะทอดผ่านทุ่งนาให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมวิวนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เก็บภาพความงดงามของทองทุ่งที่มีขุนเขาเป็นฉากหลังค่ะนอกจากความสวยงามของธรรมชาติแล้วนะคะบ้านนาคูหายังเต็มไปด้วยเรื่องราวของวิถีชุมชนที่น่าสนใจชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะมีวิถีชีวิตผูกพันกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทำนาปลูกกาแฟแล้วก็ปลูกเมี่ยงค่ะซึ่งเป็นพืชสำคัญของชุมชนเลยนะคะนักท่องเที่ยวจึงมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นแล้วก็สัมผัสภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างใกล้ชิดค่ะอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ไม่ควรพลาดก็คือการเรียนรู้เรื่องหอมนะคะหอมเนี่ยเป็นพืชพื้นถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่บ้านนาคูหาก็เป็นชุมชนที่มีการปลูกแล้วก็แปรรูปหอมรวมไปถึงการนำมาใช้ในการย้อมผ้านะคะนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็ร่วมทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองค่ะเคยได้ยินไหมคะที่จังหวัดแพร่เขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของผ้าม่อห้อม
0: เคยได้ยินค่ะแล้วก็เคยซื้อมาสวมใส่ด้วยสวยงามมากๆ
1: ใช่ค่ะสำหรับสายกินนะคะบ้านนาคูหาเนี่ยยังมีของดีจากธรรมชาติและผลผลิตของชุมชนให้ได้ลิ้มลองทั้งชากาแฟเมี่ยงแล้วก็เตาไม่ใช่เตาไฟหรือว
0: ่าดิฉันกำลังงงว่า
1: ไม่ใช่นะคะ
0: กินเตาได้ด้วยเหรอ
1: เตาคือต่างจังหวัดเขาจะเรียกว่าเตาแต่ว่าทางภาคกลางอาจจะเรียกว่าสาหร่ายน้ำจืด
0: อ๋อสาหร่ายน้ำจืดภาษาแต่ภาษาเหนือภาษาแพร่เนี่ยเขาเรียกเตา
1: ต
0: อนเหมือนเทาอะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: บ้านคุณเรียกว่าอะไรคะ
0: ดิฉันก็ตกใจสาหร่ายเหรอ สาหร่ายสำเนียงก็อาจจะเป็นแบบอีสานหน่อย
1: ตำเตา
0: เตา
1: ค่ะหรือว่าสาหร่ายน้ำจืดนะคะสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างเช่นข้าวเกรียบเตาแล้วก็กะละแมเตาสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ถ่ายทอดเป็นรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะก็ลองแวะไปเติมเต็มความสุขให้ตัวเองที่หมู่บ้านนาคูหาจังหวัดแพร่นะคะไปสัมผัสธรรมชาติไปสัมผัสวิถีชุมชนแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นกันค่ะ
0: ค่ะไปกินเตากันนะจ๊ะไม่ใช่เตาฟืนนะ
1: ไม่ใช่
0: เตาที่แปลว่าเตาสาหร่ายนั่นเองนะคะ
1: เตานี้ไม่ร้อน
0: ไม่ร้อนนะแต่ว่ากินแล้วก็อร่อยดีนะคะไปดูกันค่ะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะทุกที่มีหมดเลยค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวใครที่จะใช้คนละครึ่งพลัสสำหรับกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวรอก่อนนะคะไปเที่ยวสักเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเพราะว่าตุลาคมเนี่ยเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนนะแล้วก็พฤศจิกายนก็จะได้ใช้กันด้วยค่ะมาดูเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยค่ะตอนนี้โรคหลอดเลือดสมองนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทยเนื่องจากว่าสาเหตุของการเสียชีวิตและก็ความพิการเนี่ยส่งผลกับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็เศรษฐกิจและสังคมในรอบด้านด้วยที่ผ่านมาเนี่ยความแตกต่างของศักยภาพหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่นั้นอาจจะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นมีโอกาสเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางเนี่ยอาจจะไม่เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ทางด้านของสถาบันประสาทวิทยาเองนะคะพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบเครือข่ายขึ้นมาตั้งแต่เริ่มพัฒนาบุคลากรนะคะมีการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไปจนถึงยกระดับเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองก็เป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะเพื่อที่จะให้คนไทยนั้นไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามนะคะมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันหมดเลยค่ะซึ่งผลงานนี้นะคะทางด้านของนายแพทย์ธนินทร์เวชาพินันท์ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะท่านบอกว่าเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐด้วยซึ่งอยู่ในระดับดีเลยจากรางวัลเลิศรัฐ2569คือปีนี้จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพนะคะจากระดับนโยบายเนี่ยไปสู่การดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นผลจากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องมีมาตั้งแต่ปี2554แล้วนะคะมาจนถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองไปแล้วเนี่ย239แห่งด้วยกันค่ะซึ่งครอบคลุม13เขตสุขภาพแล้วก็มีโรงพยาบาลผ่านการรับรองหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะคะอยู่ที่140แห่งผ่านการรับรองเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอีก103แห่งค่ะซึ่งการพัฒนาโรงพยาบาลเครือข่ายเนี่ยก็จะดำเนินการอย่างเป็นระบบนะคะโดยสถาบันประสาทวิทยาก็จะเข้าไปดูแลสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับทีมสหวิชาชีพด้วยมีการพัฒนาคู่มือในแนวทางในการปฏิบัติทางคลินิกและการพยาบาลรวมไปถึงให้คำปรึกษาแล้วก็ด้านวิชาการด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดมีการลงพื้นที่เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ประเมินคุณภาพออกมาอันนี้ก็จะเป็นการผลักดันให้โรงพยาบาลเครือข่ายนั้นสามารถเปิดสโตรกยูนิตขึ้นมาค่ะเป็นการพัฒนาแบบต่อเนื่องสู่การเป็นศูนย์หลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยยังมีการใช้ข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อที่จะติดตามผลลัพธ์ด้วยก็จะมีการเปรียบเทียบคุณภาพบริการมีการนำข้อมูลกลับมาพัฒนาระบบการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องมาดูเรื่องของการพลัดตกหกล้มกันบ้างนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะประเทศไทยนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2565แล้วนะคะปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากกว่า14ล้านคนค่ะแล้วก็มีประชากรวัยทำงานอายุ50ถึง59ปีกว่า 900,000 คนต่อปีที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุโดยกว่าครึ่งยังไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพลัดตกหกล้มนะคะขณะที่ผู้สูงอายุประมาณ1ใน3เคยหกล้มในแต่ละปีก็มีผู้ป่วยนอกเกือบ 400,000 รายนะคะผู้ป่วยในประมาณ 80,000 รายแล้วก็เสียชีวิต มากกว่า 1,500 รายต่อปีค่ะส่งผลให้ภาครัฐนะคะก็มีค่าใช้จ่ายในการรักษากว่า 2,700 ล้านบาทต่อปีผลสำรวจปี2569นะคะยังพบว่ากลุ่มอายุ 50-59 ปีกว่าครึ่งมีโรคประจำตัวแล้วก็ใช้ยาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มร้อยละ 65.62 ค่ะมีปัญหาสายตามองไม่ชัดนะคะแล้วก็ร้อยละ 64.27 ออกกำลังกายไม่เพียงพอขณะที่กลุ่มอายุ 45-59 ปีร้อยละ 48.90 มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยมีเพียงร้อยละ 37.46 เท่านั้นนะคะที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มแล้วก็ร้อยละ 11.79 ที่วางแผนปรับปรุงบ้านให้ปลอดภัยโดยหากไม่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมนะคะจำนวนผู้บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในปี2573นะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้แนะนำมาตรการรู้ปรับขยับเพิ่มนั่นก็คือรู้และประเมินปัจจัยเสี่ยงของตนเองค่ะปรับบ้านและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยนะคะลดจุดเสี่ยงต่อการสะดุดหรือลื่นล้มแล้วก็ขยับเพิ่มด้วยการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อและฝึกการทรงตัวค่ะโดยมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อที่จะชะลอความเสื่อมนะคะลดความเสี่ยงแล้วก็ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยนั่นเองค่ะอย่างเช่นนี้เราจะเห็นในโฆษณา
0: ดิฉันตกใจเราจะเห็นแล้วหันมาที่ดิฉันนึกว่าฉันเป็นผู้สูงวัยก็ใกล้แล้วนะคุณใกล้แล้วนะ
1: เราจะเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ออกมาในช่วงนี้ก็คือประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนขยับร่างกาย
0: ค
1: ่ะขยับร่างกายลดภาวะลดการเหนื่อยนิ่งนะคะก็คือไม่นั่งนาน
0: เนาะนั่งนานนอนนานติดจอนะคะอย่าว่าแต่เด็กติดจอเลยผู้ใหญ่ก็ติดจอเหมือนกัน
1: บางทีคนทำงานนี่แหละค่ะทำงานเพลินไงก็ทำไปเรื่อยๆจนลืมดูเวลาผ
0: ่
1: านไปหลายชั่วโมงนะคะก็ไม่ใช่แค่แบบร่างกายไม่แข็งแรงลงพุงด้วย
0: ลงพุงเหมือนจะเข้าตัวเองยังไงไม่
1: ลงพุงด้วยเพราะการน
0: ั่
1: งนาน
0: ๆนั่งนาน
1: ๆนะคะ
0: คือการนั่งนานๆเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วอะไรที่ทำแล้วมันไม่มีการขยับตัวมันก็เหมือนกับการที่เหมือนเป็นหุ่นยนต์อ่ะคุณนึกออกไหมมันก็ไม่มีการพัฒนาการหรือว่าออกกำลังกายเลยเมื่อไหร่ที่เรารักงานเนี่ยเราต้องรักตัวเองอันนี้มันต้องเดินแบบว่าคู่ขนานกันไปน
1: ะ
0: บางคนรักแต่งานไม่รักตัวเองไม่รักสุขภาพตัวเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนรักแต่ตัวเองไม่รักงานอันนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้เอาเปรียบสังคมเกินไป
1: ถึงได้มีคำกล่าวว่า อะไรก็แล้วแต่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็คือสำคัญที่สุด
0: ถูก
1: ต้องเพราะว่าเราจะได้มีแรงทำอะไรอย่างอื่นนะคะมีแรงในการทำงานหาเงิน
0: เนาะ
1: ไม่ใช่ว่าหาเงิน
0: เพื่อมารักษาตั
1: วเอง
0: ไม่ใช่นะคะต้องดูก่อนทำงานหาเงินน่ะดีแล้วนะคะก็จะได้แบบฝึกวินัยด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหาเงินมาได้ต้องเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ส่วนหนึ่งเอาไว้ออมอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมที่จะรักษาตัวเองเพราะว่าคนเราเนี่ยเดินหน้าอายุก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกว่าณวันหนึ่งเราจะเกิดอะไรบ้างแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้นไม่บั่นทอนที่นี้ก็เหมือนว่าการดื่มการกินการอยู่ทุกอย่างแหละบางคนเครียดจนเกินไปทำงานหนักจนเกินไปไม่มีเวลาพักผ่อนหรือว่ากินอาหารขยะเกินไปกินตามใจปาก
1: ไม่ใช่ให้ความสำคัญแต่เฉพาะสุขภาพกายอย่างเดียวสุขภาพใจก็สำคัญเช่นกัน
0: ถูกต้องค่ะต้องอย่าเครียดนะคะ13:19 นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยเราจะไปคุยกันกับแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลค่ะคุณหมออามคุณหมอปาล์มนะคะ
1: ค
0: ุณหมอปาล์มเนี่ยเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจเลยค่ะกรดไหลย้
1: อ
0: นเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็หลายคนมีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าก็ยังกินตามใจปากอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไอ้เจ้าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันใช่ปัจจัยที่บอกว่าอายุเยอะแล้วเป็นหรือเปล่าหรือคนวัยไหนเป็นกันแน่วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกับคุณหมออามกันค่ะคุณหมอปาล์มนะคะ
1: ค
0: ุ
1: ณคะคุณมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วนะคะ
0: คุณหมอปาล์ม
1: คุณต้องใส่แว่นจัดรายการ
0: ไม่ครั้งแรกเราก็ยังไม่ชินกันอ่ะตอนนี้คุณหมอปาล์มอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อุ้ย
1: เสียงใส
0: ทำไมเสียงเหมือนอั จารย์อาเลย
2: มีคนเคยบอกเหมือนกันค่ะว่าเสียงคล้ายๆอาจารย์อาแต่ว่าคนละคนกันนะคะ
0: คนละคนนะสวยต่างกันนะคะ คุณหมอปาล์มเดี๋ยวผมจะชอบติดเป็นคุณหมออาร์มอยู่เลยคุณหมอปาล์มนะคะวันนี้ค่ะประเด็นเรื่องกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนเนี่ยเจ้าปัญหาหลักๆเลยปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนนี่คืออะไรคะ
2: หลักๆแล้วค่ะจริงๆเนี่ยกรดไหลย้อนอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยทานแล้วนอนเลยค่ะก็คือหมายความว่าส่วนใหญ่เนี่ยการกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะเกิดหลังจากที่เราเนี่ยรับประทานอาหารส่วนใหญ่จะเป็นหลังมื้ออาหารโดยเฉพาะมื้อเย็นเนี่ยที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วอาจจะล้มตัวลงนอนเลยด้วยภาระหน้าที่การงานที่เราอาจจะเหนื่อยมาจากการทำงานเนา
0: ะ
2: แล้วเราอาจจะกินแล้วก็ล้มตัวลงนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทำให้กรดเนี่ยไหลย้อนแล้วก็ทนขึ้นมาบริเวณคอได้ง่ายมากขึ้นก็จะมีอาการต่างๆค่ะก็อย่างเช่นจะมีอาการเกี่ยวกับแสบร้อนกลางอกอาจจะมีความรู้สึกเหมือนความร้อนหรือว่าแสบร้อนบริเวณกลางอกโดยเฉพาะหลังมื้ออาหารเนาะอาจจะไม่ใช่แค่มื้อเย็นแต่ว่าอาจจะเป็นทั้งทุกมื้อเลยที่เราทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่เรานอนราบซึ่งอาการเนี้ยมักจะเป็นช่วงหลังมื้ออาหารแล้วก็อีกอาการหนึ่งที่เป็นหนึ่งในอาการเด่นของอาการกรดไหลย้อนก็คือเรอเปรี้ยวหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยสังเกตเนาะว่าการที่เราเรอเปรี้ยวเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในอาการของกรดไหลย้อนความรู้สึกเรอเปรี้ยวเนี่ยรู้สึกยังไงใช่ไหมคะเหมือนจะรู้สึกว่าให้คุณผู้ฟังลองสังเกตเนาะว่ารู้สึกว่าเหมือนมีน้ำหรือว่าอาหารเนี่ยไหลย้อนกลับขึ้นมาบริเวณคอหรือว่าปากของเราเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามีรสเปรี้ยวหรือว่าขมในปากในคอบางคนก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอกหรือว่ารู้สึกไม่สบายบริเวณอกได้แต่จริงๆแล้วว่าค่ะกรดไหลย้อนก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณอกเท่านั้นเนาะอาจจะเป็นบริเวณคอหอยหรือว่าบริเวณปากของเราก็ได้แล้วก็อาจจะมีอาการเหมือนจุกแน่นเหมือนมีก้อนหรือว่าเสมหะเหลวๆติดอยู่ที่คออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยท้องอืดได้ซึ่งคนที่ชอบกินบุฟเฟ่อย่างเช่นหมูกระทะชาบูหรือว่าชอบกินพวกของที่แบบกินเยอะๆในโดยเฉพาะช่วงที่เราแบบมีความเครียดจากงานจากชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเกิดเรากินของพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ควรที่จะล้มตัวลงนอนเลยเนาะอาจจะเดินย่อยนิดนึงหรือว่านั่งเพื่อให้กระเพาะอาหารเราทำงานได้ดีขึ้นย่อยได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ใช่แล้วก็อาจจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือว่าบริเวณคอร่วมด้วยเนาะบางคนก็อาจจะแบบไอเรื้อรังเพราะบางทีกดมันไหลฝนมาที่คอเนาะแล้วก็อาจจะมีเสียงแหบกระแอมบ่อยหรือว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่บริเวณคอแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบมีเสมหะติดอยู่ที่คอได้นะคะใช่แล้วก็หลายๆท่านอาจจะสงสัยคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมการที่เรานอนหลังมื้ออาหารหรือว่าการที่เรากินอิ่มเนี่ยหลังมื้ออาหารแล้วเราจะรู้สึกว่าทำไมมีกรดไหลย้อนหรือว่าทำไมเรารู้สึกว่ามันมีแบบรู้สึกแสบๆที่คอจังเลยหรือแสบหน้าอกจังเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าคือถ้าเกิดสมมติว่าเรากินอิ่มแล้วใช่ไหมคะเพิ่งกินอิ่มใหม่ๆหลังมื้ออาหารในทางที่กระเพาะอาหารเนี่ยเรายังเต็มด้วยอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆที่เรากินมาอยู่ค่ะมันก็อาจจะมีการไหลย้อนเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเรากินเรานั่งเนาะแล้วพอเรานอนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันพวกกระเพาะพวกอาหารของเราอะค่ะมันก็จะแบบไหลตามแรงน้ำพ่วงของโลกซึ่งมันอาจจะอยู่ในกระเพาะนั้นอยู่แล้วพวกอาหารอันนี้ค่ะมันก็อาหารที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสเคลื่อนไปตามหลอดอาหารได้ง่ายขึ้นตามแรงน้ำพ่วงของโลกที่เราจากนั่งเป็นนอนอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: หลอดอาหารพวกอาหารมันก็เลยไหลวนมาบริเวณคอพวกกรดต่างๆด้วยนะคะชายก็เลยจะแนะนำว่าผู้ที่มีอาการกรดไหลย้อนโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องให้ความตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญก่อนมื้ออาหารแล้วก็หลังอาหารเนาะควรที่จะเว้นระยะช่วงก่อนที่เราจะเข้านอนเนี่ยประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้กระเพาะอาหารของเราได้ย่อยแล้วก็จะได้ไม่มีอาการกรดไหลย้อนเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าแล้วอาหารประเภทไหนบ้างที่ส่งผลทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นเนาะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะ โรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นโรคพฤติกรรมเนาะต้องบอกก่อนก็คือพฤติกรรมที่เรากินแล้วนอนเนี่ยคือสาเหตุหลักเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยที่มีคนมาปรึกษาว่ากรดไหลย้อนกินยาอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆก็มียารักษาแต่ว่าการกินยาเนี่ยมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุเนาะแต่ต้นเหตุอะค่ะมันคือการที่เรากินแล้วนอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะหายดีขึ้นหรือว่าอาการกรดไหลย้อนเบาลงได้ดีเร็วมากขึ้นเนี่ยเราต้องปรับพฤติกรรมที่ไม่กินแล้วนอนร่วมกับการทานยาแผนปัจจุบันการทานยาสมุนไพรร่วมด้วยคือต้องทำแบบว่าปรับพฤติกรรมแล้วก็ถ้าทานยาร่วมด้วยถึงจะดีขึ้นซึ่งเรามาดูกันบ้างดีกว่านะคะว่าอาหารอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อกรดไหลย้อนซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะอาหารที่จะมาแนะนำในวันนี้อาจจะเป็นส่วนใหญ่เนาะที่คนกินแล้วมีอาการกรดไหลย้อนมากขึ้นซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนที่กินอาหารประเภทนี้จะไม่เป็นหรือเป็นหรือว่าห้ามกินของเหล่านี้ทุกอย่างก็อาจจะไม่ใช่เนา
1: ะ
2: คือคนที่เป็นนะคะก็อาจจะแนะนำให้ลองสังเกตเนาะว่ากินอาหารประเภทนี้หรืออาหารอันไหนที่กินแล้วเรามีอาการกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะให้จดไว้แล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงหรือกินอาหารเหล่านั้นน้อยลงก็คือจะมีพวกอาหารที่ไขมันสูงอย่างเช่นที่ตัวอย่างที่แนะนำไปข้างต้นก็คือจะมีพวกชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่ต่างๆ ที่หลายๆคนชอบมากโดยเฉพาะหลังเลิกงานหรือว่าที่เราเครียดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
3: เครียดแล้วต้องไปลงที่เมนู
2: ช่วงนี้ทุกทีเลยโดยเฉพาะหมูกระทะนะคะคนไทยชอบมากรวมถึงเราเองด้วย
3: คิวใจ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกอาหารทอดต่างๆเฟรนฟรายไก่ทอดหลายๆคนก็ชอบแล้วก็ที่สำคัญอาหารรสจัดต่างๆนะคะก็อย่างเช่นอาหารรสเผ็ดรสเปรี้ยวจัดพวกช็อกโกแลตกาแฟเครื่องดื่มคาเฟอีนต่างๆนะคะก็เป็นในหนึ่งในปัจจัยที่เป็นอาหารเหมือนกันที่ทำให้เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเครื่องดื่มน้ำอัดลมโดยเฉพาะอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่มันมีกรดอะค่ะคือเวลาที่เรากินอาหารใช่ไหมคะกระเพาะเราเนี่ยจะสร้างกรดอยู่แล้วเพื่อมาย่อยอาหารแต่การที่เราอะค่ะกินพวกเครื่องดื่มที่มันมีกรดเยอะๆพวกเครื่องดื่มน้ำอัดลมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เหมือนกรดในกระเพาะเรามีอยู่แล้วพอเพิ่มกรดพวกเครื่องดื่มพวกนี้เข้าไปกระตุ้นอีกเนี่ยอาการกรดไหลย้อนเดิมที่เรามีเนี่ยก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้เราแสบร้อนกลางอกมากขึ้นเลอะเปรี้ยวมากขึ้นท้องอืดมากขึ้นเหมือนถ้าเกิดเป็นทางให้แผนไทยก็คือเหมือนเรามีลมในกระเพาะมากขึ้นก็จะทำให้เราแน่นท้องท้องอืดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
2: นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแนะนำสำหรับสมุนไพรกันเลยดีกว่านะคะว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่ช่วยบรรเทาอาการลดอาการกรดไหลย้อนได้นะคะตัวแรกก็คือจะเป็นขิงเนาะขิงเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรนะคะที่มีการศึกษาค่อนข้างมากเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารแล้วก็มีข้อมูลทางคลินิกสนับสนุนในเรื่องของบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนได้เนาะแล้วก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบทางเดินอาหารนะคะถ้าเกิดใครจะทานน้ำขิงเนี่ยก็คือแนะนำให้จิบเป็นน้ำขิงอุ่นๆได้เลยก็จะทำให้รู้สึกสบายท้องมากยิ่งขึ้นเนาะหรือถ้าเกิดใครมีแคปซูลขิงของอภัยภูเบศอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็คือสามารถรับประทานได้เลยครั้งละ 1-2 แคปซูลได้เลยนะคะต่อมาเป็น
1: ขิงถ้าเป็นรูปแบบแคปซูลเนี่ยรับประทานยังไงคะ
2: เราประทานได้เลย 1-2 แคปซูล
1: หลัง
2: ช่วงหลังอาหารก็ได้
1: หลังอาหารได้
2: ใช่ค่ะหรือว่าเป็นใครที่ไม่สะดวกทานเป็นแบบแคปซูลก็แนะนำให้ทานเป็นตัวน้ำขิงก็ได้ค่ะก็จะสะดวกบางคนชอบแบบน้ำเนา
1: ะ
2: ก็ทานได้เหมือนกันค่ะใช่แล้วก็จะมีเป็นแคปซูลยอแคปซูลยอเนี่ยแนะนำให้ทานเป็นก่อนอาหารประมาณ 1-2 แคปซูลได้เลยนะคะประมาณก่อนอาหารสัก30นาทีก็ได้ค่ะแคปซูลยอเนี่ยก็คือจะช่วยเพิ่มการบีบตัวของหลอดอาหารทำให้หูรูดหลอดอาหารเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำให้อาหารเนี่ยเคลื่อนจากกระเพาะเข้าไปสู่ลำไส้ได้ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันหลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อนได้ช่วยย่อยอาหารได้ดีนะคะก็คือสามารถทานได้เลยเนาะเดี๋ยวย้ำอีกทีทานแคปซูลยอเป็นก่อนอาหารได้เลย 1-2 แคปซูลนะคะก่อนอาหาร 15-30 นาทีได้เลยมื้อที่มีอาการก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครมีอาการทุกมื้อก็ทานเช้ากลางวันเย็นได้ค่ะแล้วก
1: ็
2: ตามอาการได้เลยค่ะแล้วก็ช่ว ถ้าเกิดเป็นผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับหัวใจโรคไตหรือว่าต้องควบคุมระดับโพแทสเซียมเนี่ยก็อาจจะต้องระวังหรือว่าปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือว่าคุณเภสัชกรก่อนที่จะกลับแคปซูลยอก็ได้เพราะว่ายอเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงเนาะในเรื่องของการทาหรือโดยการทานเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชเป็นรายเคสไปอะค่ะอาจจะโทรปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเป็นขมิ้นชันขมิ้นชันถือว่าเป็นแบบถือว่าถ้าเกิดใครเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารท้องอืดท้องเฟ้อหรืออาหารไม่ย่อยเนี่ยทานขมิ้นชันได้เลยโดยเฉพาะกรดไหลย้อนเนี่ยทานได้เลยส่วนใหญ่ถ้าขอให้ผู้เป็นของเราเนี่ยแนะนำให้ทานแคปซูลยอเป็นก่อนอาหารแล้วทานแคปซูลขมิ้นชันเนี่ยเป็นหลังอาหารได้เลยเนาะ
3: คู่กันแบบนี้ได้ขมิ้นชันทานคู่กันแบบนี้ได้เลยใช่ไหม
2: ทานคู่กันได้ค่ะส่วนใหญ่ก็แนะนำแบบแคปซูลย่อ 1-2 แคปซูลก
3: ่
2: อนอาหาร30นาทีได้เลยแล้วก็ขมิ้นชันเป็น2แคปซูลหลังอาหารได้เลยค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าขมิ้นชันเนื่องจากมีรสเผ็ดร้อนเนาะก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ช่วยขับน้ำดีย่อยไขมันทำใหอาหารเนี่ยไม่ตกไม่ตกค้างในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นานเกินไปได้ก็จะช่วยย่อยอาหารได้ดีค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำประมาณนี้สำหรับอาการกรดไหลย้อนจากสมุนไพรเนาะเดี๋ยวเป็นช่วงสุดท้ายเดี๋ยวมาแนะนำดีกว่าว่าพฤติกรรมที่ควรปรับยังไงบ้างเนาะที่จะไม่ทำให้เราเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนนะคะนอกจากแนะนำสมุนไพรแล้วเนี่ยเราก็ต้องแนะนำสำหรับพฤติกรรมที่อาจจะเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนข้อแรกก็คือต้องลดปริมาณอาหารต่อมื้อหมายความว่าคือถ้าเกิดช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราทานเยอะเราทานบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากทานนะคะอาจจะแบบแบ่งเป็นมื้อเล็กๆแบบปกติเรากิน3มื้อเนา
3: ะ
2: อาจจะแบ่งเป็น 5-6 มื้ออย่างเงี้ยค่ะเออแบบเป็นแบบมื้อเล็กๆแทนเอา
1: ทานน้อยๆ
2: ใช่ใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบไม่สะดวกด้วยการทำงานหรือการเดินทางต่างๆเนา
3: ะ
2: จริงๆก็ทานแบบ3มื้อได้แต่ว่าเราต้องทานแบบให้พอดีแต่ว่าก็ยังอิ่มแล้วก็ครบ5หมู่เนา
3: ะ
2: แล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงการทานมากเกินไปที่ทำให้แน่นท้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญต้องค่อยๆทานให้ช้าลงแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็หลีกเลี่ยงมื้อใหญ่พวกชาบูบุฟเฟ่ก่อนนอนไม่ใช่ว่าเรากินชาบูวันนี้ 2 ทุ่มแล้ว 3 ทุ่มเรานอนเหลือ1ชั่วโมงมันอาจจะให้เวลากระเพาะตัวเองย่อยน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเว้นสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนในมื้อเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือทานได้แต่ว่าอาจจะต้องเว้นช่วงนิดนึงให้กระเพาะเราได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ไม่ให้เป็นกรดไหลย้อนเนา
3: ะ
2: แล้วก็สังเกตอาหารที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เรามีกรดเป็นกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นก็แนะนำวิธีนี้คือแนะนำให้คุณผู้ฟังอาจจะจดไว้ก็ได้ค่ะว่าอย่างเช่นเรากินกาแฟดำแล้วเราสึกว่าเราเหมือนมีกรดเยอะจังเลยเราก็จดไว้แล้วว่ากาแฟดำทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนนะไก่ทอดชาบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะจดไว้เพื่อกันเราลืมด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยความหิวของเราเนี่ยอาจจะทำให้เราเผลอไปกินหรือกินเยอะเกินไปแล้วทำให้กรดไหลย้อนมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แนะนำให้ดื่มน้ำน้ำเปล่าอะค่ะดื่มให้เหมาะสมโดยที่ไม่จำเป็นต้องดื่มครั้งละมากๆก็อาจจะเป็นจิบระหว่างวันก็ได้
3: ค่ะ
2: แล้วก็อาจจะใช่จิบไปเรื่อยๆเป็นน้ำเปล่าได้เลยแล้วก็ตอนกลางคืนการยกศีรษะสูงก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ช่วยเหมือนกันเนาะโดยแนะนำให้ใช้หมอนสูงหรือว่าเตียงที่แบบปรับระดับได้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อยกศีรษะหรือว่าช่วงส่วนบนของร่างกายเนี่ยให้สูงขึ้นสัก 15-20 เซนติเมตรก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือสวมใส่เสื้อผ้าให้สบายไม่รัดแน่นจนเกินไปเนาะเพราะว่าถ้าเกิดรัดแน่นจนเกินไปก็อาจจะทำให้บริเวณท้องหรือว่ากระเพาะเราเนี่ยอาจจะเพิ่มแรงดันในกระเพาะอาหารแล้วก็กระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนแล้วก็ควรใส่เสื้อผ้าให้รวมสบายหรือแย่งเข็มขัดที่มันอาจจะรัดแน่นจนเกินไปแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือควรผ่อนคลายแล้วก็ไม่ควรเครียดเนาะหากิจกรรมทำนั่งสมาธิหรือว่าปลูกต้นไม้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะความเครียดมันก็อาจจะทำให้ธาตุไฟธาตุลมในร่างกายเราสูงขึ้นเนาะก็อาจจะทำให้ธาตุลมในร่างกายแบบมันอาจจะทำให้แน่นท้องเกินไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้มีอาการกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกเลอะเปียวได้นั่นเองค่
3: ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นพฤติกรรมที่เราสามารถที่จะปรับตัวเองได้แต่เมื่อไหร่นี่ที่เราแบบพอเป็นกรดไหลย้อนแล้วกินแต่ยา ไม่ปรับพฤติกรรมเหมือนที่คุณหมอหลายๆท่านพูดเนี่ย
1: ม
3: ันก็จะช่วยไม่ได้นะ
1: วนกลับมาเป็นซ้ำอยู่เรื่อยๆ
3: ก็คือกินยาเนี่ยคุณหมอปาล์มบอกแล้วนะเนี่ยเกือบพูดผิดแล้วนะคุณหมอปาล์มคุณหมอปาล์มบอกแล้วว่ามันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุเนี่ยต้องมาดูละว่าเราอ่ะมีพฤติกรรมยังไงบ้างอาหารเนี่ยเคี้ยวเร็วหรือเปล่าบางคนเคี้ยว
1: บางคนติดนิสัยแบบ
3: กินเร็วๆอ่ะ
1: ต้องรีบเคี้ยวแล้วก็ไปทำงานต่อ
3: ใช่ดิฉันเนี่ยเขากินหมดไป2จานแล้วดิฉันเพิ่งยังไม่หมดจานเลยกินไปเรื่อยๆอันนี้ก็ชาเกินไปอัน
1: นี้ชาเกินไปกินไปทำงานไปแบบนี้ก็ไม่ถูก
3: ไม่ถูกนะคุณหมอคะถ้าเกิดว่าพฤติกรรมของคนทำงานเนี่ยทุกวันนี้ด้วยความเร่งรีบกลัวงานไม่ทันนู่นนั่นนี่แล้วชอบเอาอาหารเนี่ยมานั่งกินระหว่างการทำงานในจอคอมไปด้วยอย่างนี้เป็นพฤติกรรมที่อันตรายไหมคะ
2: จริงๆแล้วอะค่ะที่อันตรายก็คือเราอาจจะต้องค่อยๆเคี้ยวเนาะเพราะว่าบางทีด้วยความที่เราอยู่ในสถานการณ์หรือว่าสภาพแวดล้อมที่มันต้องเร่งรีบไปหมดทุกอย่างอะค่ะการที่เราเนี่ยรีบกินหรือว่าเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเนี่ยก็คือหนึ่งในอาการที่นำไปสู่อาการกดไหลย้อนเหมือนกันเพราะว่าจะทำให้เราแน่นท้องอืดแล้วก็ทำให้ลมหรือว่ากรดในกระเพาะมันเยอะจนเกิดเป็นอาการกดไหลย้อนได้นั่นเองค่ะ
1: แล้วอย่างละตักกินไป2คำแล้วก็ไปพิมพ์งานก่อนแล้วก็ตักกินอีก2คำแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อแล้วกินแบบนี้หมดคือทั้งวัน
3: ข้าวจานเดียวกินไปครึ่งวันแล้วนะคะอันนี้คือพฤติกรรมนะคะส่วนตัวยาสมุนไพรก็จะมีหลักๆเลยนะนางเอกพระเอกของเราก็มีขิงขิงแคปซูลลูกยอแคปซูลขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันกับลูกยอเนี่ยก็กินคู่ขนานกันไปได้ยอ
2: กัน
3: ยอกินก่อนใช่ประมาณ 15-30
2: แคปซูล
3: ประมาณ 1-2 แคปซูลส่วนขมิ้นชันก็2แคปซูลหลังอาหารนะคะก็ลองใช้หลักการของที่คุณหมอแนะนำมาได้นะคะ
1: ค่ะ
3: คุณอ้อ
2: แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณหมอได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านค่ะได้โทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะกับหมอปาล์มค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ใต้ร่มพระบารมี แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: 13นาฬิกา40นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเรายังอยู่กับคุณหมอปาล์มนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะเปิดสายค่ะคุณอ้อค่ะ
1: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ใครที่รับฟังอยู่นะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะถามคุณหมอปาล์มโทรเข้ามาได้เลยนะคะมาพูดคุยกันหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
3: ค่ะตอนนี้นะคะระหว่างรอสายค่ะเราไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางออนไลน์กันหน่อยค่ะวันนี้คุณพิสมัยนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าสวัสดีคุณหมอปาล์มด้วยใช่คุณหมอปาล์มหรือเปล่าใช่แสดงว่าคุณพิสมัยเคยเจอคุณหมอปาล์ม อาจจะไปเจอที่งานอะไรนะคะคุณหมองานมหากรรม
2: งานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็จะมีแบบ Oil Expo ที่เคยไป
3: อาจจะใช่นะคะคุณพี่คุณนะคะคุณจิรารัตน์สวัสดีนะคะส่งสติกเกอร์
2: สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลย
3: ฝากแม่ฝากตัว
2: เปิดตัวในรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะฝากตัวกับทุกคนด้วยแล้วก็คุณพิธีกรทั้งสองคนด้วยนะคะ
3: ขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณหมอเหมือนกันนะ
1: คุณหมอก็จะ
2: ดีค่ะ
1: มาบ่อยๆนะคะมาสลับกันมากับอาจารย์อา
3: ค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
3: ฝากคำถามกันได้นะใครที่รับฟังทางออนไลน์นะคะคุณอ้อมีใครเข้ามาบ้าง
1: คุณอเนกคลิกไทยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณนิดค่ะบอกว่าสวัสดีทุกท่านค่ะคุณสุพิษนะคะมีหลายๆท่านที่ไม่เคยอาจจะรับชมรับฟังติดตามอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ทักทายกันนะคะเข้ามาทักทายนะวันนี้คุณสุพิษสวัสดีค่ะค
3: ุ
1: ณอ
3: าร
1: มณ์กรนะคะสวัสดีค่ะคุณบรรโลมก็มานะ
3: คุณบรรโลมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณประกิตค่ะบอกว่าสวัสดีครับนะคะรับชมอยู่ที่ชลบุรีอ่ะสวัสดีทักทายกันได้นะคะมาแล้วค่ะสายแรกค่ะ
1: ค่ะจากจังหวัดชัยภูมินะคะคุณมนตรีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผู้จัดรายการและคุณหมอพิศรกรครับ
3: จ้าเชิญเลยค่ะ
7: ทำอย่างการเรื่องเกี่ยวกับอันกุลย้อนนะครับพอฟังแล้วไม่ถนัดก็การกินข้าวอิ่มตอนเย็นเนี่ยเราจะหลับนอนช่วงกี่นาทีครับ
2: ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรากินข้าวเสร็จ6โมงเย็นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะสัก2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยเราถึงจะนอนเนาะอาจจะต้องเว้นช่วงประมาณ2โมงถึง3ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงได้เลยค่ะ
7: ครับ
2: ใช่ค่ะ
7: มีอาการครับเหมือนสำลักออกมานะครับ
2: อาจจะต้องย้อนหายให้ละเอียดนะคะย้อนหายให้ละเอียดหน่อยแล้วก็ใช่ค่ะอาจจะกินข้าวอิ่มเกินไปด้วยแล้วก็แนะนำให้เคี้ยวช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็อาจจะดื่มน้ำตามเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นจิบๆน้ำแล้วก็เว้นช่วงก่อนการนอนสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็แนะนำให้สังเกตว่าตอนเย็นเนี่ยเราแนะนำอาจจะต้องกินอาหารแบบไม่เยอะมากเนาะเพราะเราต้องเตรียมนอนแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเว้นช่วงสัก 2-3 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
3: ต้องให้ย่อยก่อนนะคะ
2: ใช่ให้ย่อยก่อน
3: ค
2: ่
3: ะ
7: ครับครับอย่างสมมติช่วงเย็นเนี่ยจะทานน้อยได้ไหมครับเนี่ย
3: ทาน
7: เช้าจะหนักจนเช้าจนเที่ยงแต่
2: ทานน้อยได้ไหมทานน้อยได้ค่ะแต่ว่าต้องให้อิ่มนะคะต้องให้อิ่มแล้วก็แนะนำใหเป็นช่วงก็ได้ค่ะ2-3 ชั่วโมงได้เลย
7: ครับต้องไปนะครับ ประมาณ2
3: สองทีอาจจะลดทัพพีข้าวแล้วก็เน้นผักผักต้ม
7: เน้นผักเน้นอื่นได้ไหมครับเนี่ย
2: เนื้อสัตว
3: ์คุณหมอคะถ้ามื้อเย็นนี้ผักสดไม่แนะนำใช่ไหมคะ
2: คือถ้าเกิดเป็นผักสดเนี่ยมันอาจจะทำให้ท้องอืดถ้าทานแนะนำเป็นผักต้มดีกว่าถ้าจะทานเนาะใช่ค่ะก็แนะนำเป็นแบบถ้าเกิดเป็นเนื้อสัตว์ก็อาจจะเคี้ยวให้ละเอียดเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็เน้นเป็นผักผลไม้ถ้าผักก็เป็นผักต้มดีกว่าเพราะว่าใยอาหารมันค่อนข้างเยอะก็อาจจะทำให้ท้องอืดได้อย่างเงี้ยค่ะส่วนถ้าข้าวก็แนะนำให้ทานแบบอาจจะลดทัพพีปกติเรากิน2ทัพพีก็อาจจะเหลือ1ทัพพีหรือครึ่งทัพพีก็ได้ใช่ค่ะ
7: ครับ
3: คุณมนตรีเป็นบ่อยไหมคะอาการแบบ
7: โอ้เพิ่งเริ่มเมื่อคืนเนี่ยครับผมเลยฟังรายการนี่ส่วนที่ตินไทยเรื่องสุขภาพนะครับ
3: ก็เลยโทรมาใช่ไหม
7: เพชรบุเบนนะครับ
3: คุณหมอคะอย่างนี้ต้องมีแบบตัวสมุนไพรตัวไหนที่จะช่วยได้ไหมคะถ้าหลังมื้อเย็น
2: ถ้าเกิดมีอาการนะคะถ้าเกิดเพิ่งเริ่มต้นเนาะก็แนะนำให้ลองทานเป็นแคปซูลขมิ้นชันก็ได้ค่ะ2แคปซูลหลังอาหารได้เลยเนาะเวลาที่เรามีอาการรักษาตามอาการไปค่ะแต่ยังไงอย่างนั้นก็แนะนำให้ปรับพฤติกรรมเป็นหลักเนาะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเว้นช่วงก่อนการนอนสัก2ชั่วโมงแล้วก็โดยเฉพาะช่วงเย็นก็แนะนำให้อาจจะกินอาหารให้น้อยลงกับมื้ออื่นๆหน่อยนะคะ
7: ครับผมก็ทานขมิ้นชันมาเป็นปีแล้วครับเนี่ยแต่ผมทานในช่องก่อนนอนนะครับ
2: อ๋อได้ค่ะทานเป็นหลังอาหารก็ได้ทานมื้อไหนก็ได้ค่ะทานได้อาจจะขยับเป็นแบบหลังอาหารอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันช่วยบรรเทาอาการ
7: ผมนอนเร็วเกินไปนะครับผมกินข้าวอิ่มผมนอนดูทีวีเอาไปมาเอาทำไมถึงกำลัง
2: อ๋อนี่แหละนี่แหละ
7: เข
2: ้
7: าใจแล้วครับทีนี้ครับ
3: เข้าใจแล้วเน
7: า
3: ะ
7: ข้าเข้าใจแล้วครับปฏิบัติตามหน้าที่เลยครับ
3: โอเคค่ะ
7: หน้าที่เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
7: สองชั่วโมงครับสองชั่วโมงนี่นอนครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
3: คุณมนตรีนะจากชัยภูมิเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะมีเนี่ยพฤติกรรมแบบนี
1: ้ถ้าต่างจังหวัดมักจะเป็นแบบนี้
3: เพราะว่าเขาจะนอนไว
2: ชอบนอนดูทีวี
3: แล้วเขาจะนอนไวทุ่มหนึ่งเนี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยปิดไฟในบริเวณบ้านแล้วอยู่แต่ในบ้านแล
1: ้
3: ว
1: เตรียมนอนแล้วที่บ้านดิฉันนะคะ2คนพ่อแม่ก็คือทานข้าวดึก2ทุ่มทาน2ทุ่มทานมันก็เลยไม่มีช่วงเวลาที่จะให้ย่อย
3: จะให้ย่อยแล้วก็จะเจอปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะอย่างคุณมนตรีนะคะหลายท่านที่ฟังอยู่ก็ลองปรับเหมือนที่คุณหมอปาล์มแนะนำไว้นะคะมาอีกแล้วค่ะสายที่2จากมหาสารคามนะคะคุณพรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะเชิญค่ะ
8: อยากสอบถามคุณหมอสมุนไพรปรับฮอร์โมนสำหรับไวทองผู้หญิงค่ะ
2: ค่ะค่ะถ้าเกิดฮอร์โมนผู้หญิงเขาตอนนี้หมดประจำเดือนแล้วใช่ไหมคะ
8: หมดแล้วค
2: ่
8: ะ
2: ก็คือถ้าเกิดส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ถ้ามีอาการนอนไม่หลับรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือว่ารู้สึกว่าอารมณ์เราแบบสวิงสวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานเป็นแคปซูลยอได้นะคะมื้อละ2แคปซูลได้เลยค่ะเป็นก่อนอาหารก็ได้เช้ากับเย็นนะคะคือแคปซูลยอเนี่ยมันมีสารที่ออกฤทธิ์คล้ายๆฮอร์โมนเพศหญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนเนาะออกฤทธิ์คล้ายกันแล้วก็จะมีส่วนที่ทำให้เลือดลมเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าแคปซูลยอเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนเนาะก็จะช่วยทำให้เลือดเราไหลเวียนได้ดีขึ้นช่วยทำให้ปรับสมดุลเลือดลมในร่างกายค่ะก็คือสามารถทานเป็นแคปซูลยอได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดมีอาการนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานเป็นอภัยบีกิบบัวแดงเสริมไปด้วยก็ได้ที่ช่วยทำให้หลับลึกขึ้นแล้วก็ลดอาการอ่อนเพลียหลังตื่นนอนนอนได้นานขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ทานตามอาการได้เลยหลักทานเป็นแคปซูลยอได้ค่ะ
1: ค่ะโอเคนะคะคุณพร
8: เดี๋ยวมีอีกข้อหนึ่งค่ะ
3: ใช่
2: ค่ะได้ค่ะ
8: มาถึงปรับฮอร์โมนของผู้หญิงให้แบบว่ามีอะไรที่เหมือนผู้หญิงนะ
3: มีอะไรอ่ะ
1: เป็นยังไงคะ
3: เป็นยังไงจ๊ะ
1: มันเป็นยังไงคะ
8: มีครอบครัวอยู่นะคะ
3: อะไรนะคะ
8: มีครอบครัวอยู
3: ่
8: ฮอร์โมนมันหมดไปนะคะ
3: คุณพรอายุเท่าไหร่จ๊ะขออภัยค่ะ
8: 57ค่ะ
3: 57เรื่องของคู่นอนใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
3: เรื่องคู่นอนอ๋ออยากจะเริ่มปรับฮอร์โมนภายใน ภายในคุณหมอมีคำแนะนำไหมคะ
2: ฮอร์โมนภายในคือหมายความว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงอย่างนี้เหรอคะหรือว่าจริงๆค่ะเป็นแคปซูลยอได้เพราะว่าอย่างอธิบายเลยว่ามันมีสารที่มันออกฤทธิ์คล้ายๆฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงอะค่ะมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่มันจะช่วยแบบเพิ่มการไหลเวียนเลือดลมในร่างกายให้เรากระปี้กระเป๋าแบบลดอาการพวกร้อนวูบวาบหรือลดอาการพวกหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ก็สามารถกินได้นะคะแคปซูลยอใช่ทานได้เลยค่ะ
3: คุณพรหมายถึงแบบนี้ไหมหรือว่าจะหมายถึงเรื่องของการคู่นอนอย่างนี้หรอคะ
8: หมายถึงทางเพศด้วยเลย
2: ถ้าเกิดทางเพศก็อาจจะเป็นแบบว่าพวกเขาเรียกว่าย่ายุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยแบบพวกสร้างคอลลาเจนกระชับอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นย่ายุ่มหรือย่ารีแพร์ก็ทานได
3: ้
2: ย่ายุ่มนะคะใช่ก็ช่วยแบบเรื่องเสริมสร้างคอลลาเจนกระชับช่องคลอดพวกมดลูกอย่างเงี้ยค่ะได้อีกตัวนึง
3: ย่ารีแพร
2: ์ใช่ย่ารีแพร์หรือย่ายุ่ม
8: ช่างมดลูกอันนี้ยังได้เลยค
3: ่
8: ะ
3: อะไรนะจ๊ะ
8: ว่านช่างมดลูกนะคะ
3: อ๋อทานได้ไหมใช่ไหม
2: ว่านชักหมดลูกก็ทานได้ค่ะแต่ว่าว่านชักหมดลูกอาจจะต้องดูแบบแหล่งที่ปลูกดีๆอย่างเงี้ยอีกนิดนึงอะค่ะเพราะว่าบางทีมันอาจจะแบบปนเปื้อนพวกโลหะหนักหรืออะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าว่านชักหมดลูกมันเป็นว่านที่อยู่แบบใต้พื้นดินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องดูแหล่งปลูกดีๆแหล่งวัตถุดิบดีๆนิดนึงนะคะก็ทานได้เหมือนกัน
3: เอ๊ะมีข้อจำกัดไหมคะคุณหมอว่านชักหมดลูกเนี่ยข้อจำกัดสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอะไรนี่มีไหมคะ
2: ถ้าเกิดว่านชักหมดลูกใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ควรระวังเลยเนี่ยก็คนที่แบบอันดับแรกคือคนที่มีค่าตับค่าไตผิดปกติเนา
3: ะ
2: ก็ต้องระวังเลยเป็นส่วนใหญ่คือถ้าเกิดเป็นไตวายหรือตับอักเสบหรือว่าเป็นคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มวาฟารินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังแล้วก็คนที่ให้นมบุตรหญิงตั้งครรภ์เนี่ยไม่ควรทานเลยใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่ทานยาคุมกำเนิดหรือยาแบบเกี่ยวกับฮอร์โมนอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรก่อนก็ได้
3: ค
2: ่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวท้ายปลายสายเนาะเดี๋ยวเราจะแนะนำเป็นส่วนให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของอภัยภูเบศอะค่ะถ้าเกิดอยากถามเจาะลึกมากขึ้นหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นก็ยังไงเดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อไปแล้วก็สามารถโทรมาได้เลยเพิ่มเติมได้ค่ะ
3: โอเคนะคะคุณพร
8: คุณพรตัวเดียวค่ะ
3: ค่ะ
8: รากสามขีดได้ไหมคะ
2: ถ้าเกิดรากสามสิบเหรอคะรากสามสิบเนี่ยจริงๆสรรพคุณก็จะช่วยทำให้ในเรื่องของโรคเขาเรียกว่าอะไรนะคะโรคทางสตรีเนี่ยก็ช่วยได้มันจะช่วยแบบบำรุงร่างกายบำรุงกำลังก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าคือรากสามสิบมันไม่ได้เด่นในเรื่องของฮอร์โมนเพศขนาดนั้นใช่ค่ะถ้าเกิดเพื่อความปลอดภัยเพื่อทั่วไปเลยการไหลเวียนเลือดทั่วไปกินแคปซูลยอก็ได้ค่ะว่านชักหมดลูกก็กินได้
1: ค่ะโอเคนะคะคุณ
2: ส่วนใหญ่รากสามสิบจะช่วยเพิ่มน้ำนมซะมากกว่าเพิ่มน้ำนม
3: นะคะ
8: สามารถกินด้วยกันได้ไหมคะ
3: กินด้วยกันกับอะไรคะ
8: กินรากสามสิบกับไอ้ยอนะคะ
2: ถ้ารากสามสิบกับยอกินร่วมกันได้ไหมคิดว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะมันอาจจะแบบบางสรรพคุณอาจจะทับซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นยอก็ได้ค่ะ
1: ค่ะโอเคนะคะคุณพร
3: ค่ะสวัสดีค่ะอีกสัก
2: ขอบคุณค่ะ
3: อีกสักหนึ่งสายนะคะย้ำเบอร์ค่ะคุณน้องค่ะ
1: เบอร์นะคะ022769718ค่ะ022769718ค่ะมีคำถามจากทางออนไลน์นะคะบอกว่าดอกอัญชันเนี่ยบำรุงสายตาได้ไหมคะ
2: ดอกอัญชันนี่เด่นเรื่องบำรุงสายตาเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คืออัญชันเนี่ยเป็นสารมีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินเนาะเป็นสารที่พบมากในพวกพืชผักที่มีสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินอย่างเงี้ยค่ะ มันจะช่วยหลักมันจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนมาหลอดเลือดฝอยบริเวณดวงตาได้ดี แล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำให้บรรเทาแบบว่าอาการตาล้าตาแห้งได้แล้วก็ จริงๆอัญชันก็สามารถบำรุงเส้นผมได้ด้วยนะคะแล้วก็บำรุงผิวพรรณได้ด้วยแล้วก็จะช่วยแบบต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ดวงตาอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้เด่นๆก็จะบรรเทาอาการพวกตาลาตาแห้งเพิ่มน้ำในลูกตาได้ค่ะสำหรับอัญชัน
3: ค่ะสรรพคุณมากเลยแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะคะไปกันที่สายจากอุทัยธานีนะคะคุณประจินค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะใช่เลยค่ะ
9: อยากถามคุณหมอนะคะมันเราเป็นพาร์กินสันนะคะแล้วทานยาอย่างก็วันละ3เวลา3ครั้งอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนอาหารมันจะมีผลอะไรกับพวกไตเราไหมคะ
10: คืออย่างนี้ค่ะพาร์กินสันนี่มันเป็นโรคประจำตัวใช่ไหมคะคือคิดว่าถ้าเกิดทานตามขนาดที่คุณหมอแผนปัจจุบันนะคะแนะนำเนี่ยแล้วก็แนะนำให้ตรวจค่าตับค่าไตเป็นประจำนะคะคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรแล้วก็แนะนำให้พบคุณหมอแผนปัจจุบันเป็นประจำเนาะแล้วก็ตรวจค่าตับค่าไตเป็นประจำดีกว่าค่ะค่อนข้างตอบยากว่าจะเป็นตับหรือไตไหมเพราะว่าจริงๆจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าตับไตเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสาเหตุแค่เรากินยาแผนปัจจุบันอย่างเดียวหรือยาแผนไทยที่เป็นยาสมุนไพรอย่างเดียวเนาะการที่เรากินน้ำน้อยหรือการที่เรากินอาหารผิดแปลกไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะหลายๆปัจจัยจะทำให้ค่าตับค่าไตเราเสื่อมด้วยหลายๆปัจจัยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตรวจที่สำคัญเลยที่เราจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเลยก็คือควรที่จะตรวจค่าตับค่าไตค่าเลือดเป็นประจำทุกปีหรือว่าปีละ2ครั้งก็ได้ค่ะที่เราจะทราบเลย
9: ตรวจปีละครั้งนะคะปีละครั้งนี่ตรวจปีละครั้งค่ะ
3: ดีแล้ว
10: ปีละครั้งดีใช่ค่ะก็แนะนำให้ถ้าเป็นพาร์กินสันแนะนำอย่างแรกก็คือแนะนำให้นัดตรวจกับคุณหมอติดตามอาการกับคุณหมอเจ้าของไข้เป็นประจำเพื่อติดตามอาการเนาะแล้วก็ตรวจค่าตับค่าไตเป็นประจำทุกปีก็ค่อนข้างดีค่ะทำได้เลย
9: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณเจ๊ทั้งสองด้วยนะคะ
3: ขอบคุณเช่นกันนะคะ
10: สุขภาพแข็งแรงนะคะ
3: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสักหนึ่งคำค่ะคำถามสั้นๆนะคะทางออนไลน์คุณหนุ่มไพรัตค่ะบอกว่าผมป่วยติดเตียงไอเรื้อรังแล้วก็มีอาการคล้ายกับเวลาที่พูดออกมาแล้วเนี่ยจะมีอาการไอจนจะอาเจียนแน่นหน้าอกอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายไปถ้าจะกินน้ำต้มขมิ้นชันเนี่ยกินได้ไหมและมีวิธีการกินอย่างไรกินได้นานแค่ไหนคะ
10: กินน้ำต้มขมิ้นชันได้ไหมทานได้เลยค่ะแต่ว่าแนะนำว่าลองต้มขมิ้นชันมาสัก 1-2 เงาก็ได้เนา
3: ะ
10: ต้มกับน้ำสัก1ลิตรก็ได้ค่ะแล้วก็กินได้เลยแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดเป็นเงาอะค่ะกำลังคิดว่าสารสำคัญหรือว่าการดูดซึมของลิตรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่เท่าแบบผงถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาจจะซื้อแบบแคปซูลมาก็ได้ค่ะใช่เพราะว่ามันจะมีสารสำคัญแล้วก็ปริมาณยาค่อนข้างสม่ำเสมอกว่าแบบเงาที่เป็นแบบเงาสดเนา
3: ะ
10: ใช่ค่ะก็คือเขาถ้าเกิดเป็นแบบแคปซูลขมิ้นชันเนี่ย1แคปซูลนะคะก็คือจะมี400มิลลิกรัมเป็นผงหมดเลยขมิ้นชันทั้ง400มิลลิกรัมเนาะถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยติดเตียงการกินแบบแคปซูลนะคะก็อาจจะเสี่ยงในเรื่องของการกลืนลำบากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อคุณหนุ่มไพรัตนะคะแนะนำให้คุณหนุ่มสามารถแกะเมล็ดแคปซูลเนาะแล้วก็เทผงอะค่ะมาผสมกับน้ำได้เลยค่ะประมาณสัก2แคปซูลก็ได้แล้วก็กินหลังมื้ออาหารได้เลยค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะใช่แต่ว่าแนะนำให้ลองสังเกตอาการเนาะว่าอะไรที่ทำให้เรามีอาการกดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องหลีกเลี่ยง
3: โอเคค่ะคุณหมอเหลือเวลา1นาทีสั้นๆเลยนะคะฝาก
10: นี่ค่ะ
3: ติดตามเลยค่ะแล้วก็ช่องทางที่จะติดต่อค่ะ
10: ค่ะเดี๋ยวฝากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของอภัยภูเบศนะคะโทรมาได้เลยจันถึงศุกร์นะคะเวลา 8:00-5:00 PM นะคะที่เบอร์จดได้เลยนะคะ020287710นะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนะคะ020287710ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
10: ขอบค
3: ุ
10: ณมากค่ะขอบคุณค
3: ่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: วงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คลิกไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัด
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตชีมิสตรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นขอใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและถูกนำมาสวมรอยโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับการตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและสาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาสุภาพนาทักษาพันธ์รายงาน
4: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง4รายรับซื้อมังคุด300ตันพร้อมจัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT และซัสโก้รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่า175จำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้นขณะที่ผลผลิตมังคุดในภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วส่วนภาคใต้ออกสู่ตลาดแล้วกว่า160ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรโดยมังคุดคุณภาพดีมีตลาดรองรับและสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ย 15-20 บาทต่อกิโลกรัมจึงขอให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
4: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2

0: แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายลอเรนซ์คานยูก้าโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ได้รับการสนับสนุนจากรวันดาโดยระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของ DR คองโกซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏ M23 เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน24รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือน300หลังที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ยังยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนและบ้านเรือนเหล่านี้ได้แล้วพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนในเมืองบูคาวูอยู่ในความสงบแต่ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ททบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
2: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
7: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
8: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
9: ขับรถอาจพลาดพลั้งเสี่ยงอันตรายอุบัติเหตุ
0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สำหรับภาคบ่ายในวันนี้มีรายการดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการใต้สันติสุข14:35 เป็นรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการ15:00 นถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15:35 รายการบุรีรัมย์เซาแอง16:00 นถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นเป็นรายการเช็คอินทินอีสานใต้สวทอำนาจเจริญ16:30รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงของรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18:00 เทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่น18:25 รายการตีค้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18:40รายการสบายยามเย็น19:00ถ่ายทอดข่าวเวลา19:30คือรายการแวดวงกีฬา20:00ถ่ายทอดข่าว20:30เสนอรายการสีสันวรรณกรรม21:00ถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการสีสันวรรณกรรม22:00ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสุขภาพปีวิถีไทย23:00ถ่ายทอดข่าวและรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24:00ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายนี้วีรยุทธการมัญจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธการมัญวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้14:17ต่อไปเป็นช่วงเวลาในรายการใต้สันติสุขค่ะ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการใต้สันติสุขเพื่อเสนอนโยบายการทำงานของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำความห่วงใยและส่งใจถึงคนไทยด้วยกันสวทบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ผมถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยผมได้ไหมครับ
3: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังในวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569วันเกือบวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะเพราะว่าเริ่มจากวันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์ก็เป็นวันสัปดาห์สุดท้ายนะวันที่เป็นสัปดาห์สุดท้ายช่วงกลางๆของเดือนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันที่มีอากาศบางทีฝนก็มาบางทีร้อนก็มาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการวันนี้วิภาวีได้หนุ่มน้อยชื่อวีรยุทธการบรรจงช่วยควบคุมเสียงให้เราค่ะรายการนี้จะออกอากาศในช่วงเวลา 14:35 ถึง 15:00 นสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการชื่อก็บอกแล้วต้องเกี่ยวเนื่องจากใจของคนพิการและสิทธิต่างๆที่ได้ประโยชน์แล้วก็ความรู้สึกบางอย่างและการดูแลคนพิการบางท่านบอกกับสื่อว่าน่าจะให้เงินคนพิการมากกว่าที่จะให้เงินผู้ดูแลคนพิการนะคะเพราะว่าผลประโยชน์ตกถึงผู้พิการผู้พิการก็มีความสามารถในการใช้เงินทองเหมือนกันค่ะในช่วงนี้ก็ฟังบทเพลงเพราะๆก่อนแล้วค่อยกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กับบทเพลงที่ชื่อฟ้าแดงนะคะของอโศกสุขศิริพฤกษ์ค่ะเป็นเพลงที่แม่บรรเทาสำราญใจขอเข้ามาใน Facebook นะคะก็ขอบคุณน้องเต้ครับขวัญใจสวแล้วก็ขอสวัสดีจ้าคุณตุ๊กคนสวยช่างเต้คนหล่อด้วยจากแม่บุญเรียนนะคะน้องตุ๊กน้องเต้บ่ายนี้ขอฟังเพลงฟ้าแดงจากอโศกสุขศิริพฤกษ์คุณอเนกพฤกษ์ไทยส่งตุ๊กตาหมีมาให้นะคะก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจทาง Facebook ค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่เราได้สื่อสารกันออกให้คุณผู้ฟังได้ทั้งวิทยุทั้ง Facebook สื่อโซเชียลนะคะสังคมที่ดีเริ่มจากการช่วยเหลือกันค่ะมูลนิธิเพื่อนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสผ่านการศึกษาหลักการพัฒนาอาชีพเราเชื่อว่าทุกคนควรมีชีวิตที่มีคุณค่าและสามารถพึ่งพาตนเองได้ร่วมมือกับเราเพื่อสร้างอนาคตที่เท่าเทียมและยั่งยืนวิสัยทัศน์ของมูลนิธิเพื่อนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมูลนิธิของเรามุ่งสร้างสังคมที่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและการสนับสนุนได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้นะคะแล้วก็พันธกิจของเราคือส่งเสริมศักยภาพของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสผ่านการศึกษาฝึกอบรมอาชีพและการสนับสนุนด้านสังคมเพื่อความเสมอภาคและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ส่วนเป้าหมายเรามุ่งมอบโอกาสทางการศึกษาและอาชีพสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นสร้างความตระหนักรู้ในสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้พิการในทุกมิติของชีวิตค่ะผู้พิการที่ความพิการทางสายตาหลายท่านนะคะมีความสามารถพิเศษหูจะได้ยินอะไรอะไรได้เยอะแล้วก็รับฟังได้เร็วแล้วก็มีความสามารถในการร้องเพลงได้ไพเราะจริงๆค่ะในช่วงนี้พี่เต้ก็จะนำบทเพลงเข้าสู่รายการอีกแล้วค่อยมาพบกันอีกนะคะ

กับบทเพลงที่ชื่อสาวบางกรวยนะคะก็เป็นบทเพลงดีๆที่แม่บุญเรียนที่รักฝากมาให้นะคะฝากหนักๆให้แม่บรรเทาแล้วก็ยายนโมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันในตอนนี้ค่ะก็ชีวิตของเราก็ร่างกายของเราก็เสื่อมไปตามวัยอาจจะปวดขาปวดแข้งเดินช้าๆแล้วก็พูดช้าๆนะคะสำหรับคนที่สูงวัยนะคะ60ขึ้นไปแต่บางคนที่พิการอายุยังน้อยอยู่ก็พิการทางร่างกายหูทางร่างกายสายตาทางร่างกายสมองทางจิตใจก็มีนะคะแล้วก็เรื่องของความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ค่ะบุคคลที่มีพฤติกรรมทางอารมณ์และพฤติกรรมที่มีความบกพร่องมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบุคคลทั่วๆไปที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆปัญหาทางพฤติกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งขาดสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีความคับข้องใจมีการเก็บกดทางอารมณ์โดยแสดงออกทางร่างกายที่เห็นในจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่เทศบาลนครบุรีรัมย์เห็นคนที่เดินแบบอาการเหม่อลอยแล้วก็เดินไม่หยุดเดินก้าวๆไปเรื่อยๆอาจจิตใจอาจจะพุ่งจู๊ดแบบไม่สนใจอะไรคือจิตจะอยู่ไม่นิ่งนะคะแล้วก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยความคิดก็โลดแล่นเกินไปนะคะคนก็บางคนก้าวร้าวก่อกวนมีพฤติกรรมทางอารมณ์นะก่อกวนความสงบของผู้อื่นรวมไปถึงความโหดร้ายความทารุณชกต่อยทำร้ายตัวเองและผู้อื่นหวีดร้องกระทืบเท้าไม่เชื่อฟังครูไม่เชื่อฟังพ่อแม่พฤติกรรมอาจรุนแรงขึ้นโดยไม่รับได้มีโอกาสแก้ไขอย่างถูกต้องเลยนะคะก็ต้องมีสถานที่บำบัดทางร่างกายแล้วก็บำบัดต้องเป็นคนที่เข้าใจในจุดนี้ที่เขาแตกต่างจากเราคนทั่วไปนะคะเคลื่อนไหวปราศจากจุดหมายมีความสนใจสั้นมีไม่สนใจบทเรียนขาดสมาธิในการเรียนมีพฤติกรรมที่อาจจะทำให้คนอื่นรู้สึกรำคาญและไม่อยากกลายเป็นจุดบอดหรือว่าจุดที่คนหลายๆคนไม่กลายเป็นสิ่งอัปมงคลสำหรับสังคมไปนะคะนี่ก็คือเรื่องที่แย่ๆสำหรับพฤติกรรมที่ไม่ดีส่วนพฤติกรรมคนพิการที่ดีๆก็คือการเข้าไปเรียนรู้ฝึกอาชีพอย่างเช่นการนวดแพทย์นวดแพทย์แผนไทยนะคะก็ได้รับการฝึกอบรมประมาณ1เดือนครึ่งจบหลักสูตรแล้วก็มีใบประกาศนียบัตรให้นะคะส่วนผู้พิการทางการเห็นก็จะมีโรงเรียนสอนคนตาบอดแล้วก็ฝึกอ่านจากอักษรเบลนะคะจนเรียนไปเรียนมาได้ถึงปริญญาเอกและได้กลับมามีอาชีพสอนคนอื่นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือความพิการก็สามารถที่จะนั่งรถแชร์แล้วก็เล่นกีฬาฝึกพาราบุรีรัมย์พาราเกมนะคะเด็กดีใจนะคะที่ได้มีการได้ออกแรงแล้วได้แสดงความสามารถในการรับลูกบอลส่งฟุตบอลแล้วก็แข่งขันความเร็วสติปัญญานะคะทั้งลูกฟุตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันแล้วก็วีลแชร์ที่เราได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาแข่งที่จังหวัดบุรีรัมย์กันแล้วมีพี่เต้บอกว่ามีคนมาขอเพลงเพิ่มนะคะเพลงของตามาผูกแขนแล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งก็ฝากเป็นกำลังใจ เพลงกั้นน้ำตามาผูกแขนนะคะได้รับฟังในช่วงนี้พี่เต้จัดให้ค่ะ

กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะความบกพร่องทางการเรียนรู้คือมีปัญหาด้านการพัฒนาการช้าปัญหาการฟังปัญหาการอ่านการพูดการเขียนการสะกดการใช้เหตุผลการรวบรวมความคิดนะคะรวมถึงการได้ยินของร่างกายหรือว่าการแปลเสียงหรือการรับรู้แปรปรวนไปจากเดิมเด็กบางคนเห็นหนังสือต้องเห็นหนังสือกลับหลังนะคะแล้วก็แปลความและเข้าใจจากการได้ยินที่บางคนไม่เข้าใจตัวเลขความหมายของตัวเลขเลยและบางคนก็เสียงพูดผิดปกติอ้อแอพูดเป็นคำไม่ได้นะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นกันก็คือกล้ามเนื้อหดเกร็งหดตัวทำให้เกิดความเคลื่อนไหวช้ากล้ามเนื้อกระตุกแล้วก็การทรงตัวไม่ดีเดินเซไปเซมาแล้วอีกอย่างที่อยากจะสื่อสารกันบอกคือเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปแล้วคนที่เสพยาเสพติดประเภทบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ทำลายสมองและทำลายการทำงานของระบบสมองไปอาจจะเป็นพิการได้นะคะก็กล่าวกันไว้ในช่วงนี้รวมถึงการขับรถอย่าประมาทนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วความบาดเจ็บก็ตามมาถ้าไม่ถึงแก่ความตายก็พิการละค่ะก็ฝากกันไว้ขอบคุณพี่เต้ขอบคุณหัวหน้าฝ่ายช่างหัวหน้าฝ่ายรายการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านวีรยุทธ์น้อยพรหมค่ะสำหรับวันนี้วิภาวีและวีรยุทธ์การบรรจงขอลาไปก่อนนะคะตุ๊กเต้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหากรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้า

0: ไบเทคกรุงเทพ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: รองนายกรัฐมนตรีย้ำแยกแยะพระศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลหากพบความผิดต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างองค์พระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทางนี้รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าวัดดังกล่าวเป็นสถานที่สำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและการท่องเที่ยวมีพระนอนอันเป็นที่เคารพสักการะพระราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์รวมถึงพระปางริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความงดงามจึงถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าโดยมองว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับคุณค่าทางศาสนาประวัติศาสตร์และความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ได้เชื่อมั่นว่าวัดพุทธไทยสวรรค์จะยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นสถานที่ที่ประชาชนเดินทางมากราบไหว้และเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัตพรมารายงาน
3: ตำรวจกองปราบนำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีพร้อมคัดค้านการประกันตัว
5: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอภิโชคอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงและเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานดลภาสุขรสมบัติรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทน จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับ

0: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: รมการขนส่งก็ฝากมานะทุกท่านนะครับกับการเดินทางที่ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการขับรถบนท้องถนนทางหลวงนะครับนะทางหลวงชนบทนะครับหรือในหมู่บ้านในตำบล นะครับนะก็ควรจะขับรถอย่างปลอดภัยนะครับการขับรถที่ปลอดภัยก็ควรจะมีสมาธิกับการขับรถนะครับไม่ขับเร็วจนเกินไปนะครับก็จะทำให้รถที่เราขับนะกับคนที่เราขับไปหรือยานพาหนะที่เราควบคุมไปนั้นเกิดความปลอดภัยว่างั้นนะเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะทางสวท FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook นะครับสวทบุรีรัมย์นะครับสามารถที่จะรับชมได้แล้วก็รับฟังได้ทั้ง2ทางนะหรือจะฟังทางวิทยุออนไลน์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีคอมพิวเตอร์แบบ PC ต้องมีลำโพงด้วยเนาะมือถือก็ได้นะครับนะพิมพ์ไปที่ฟังวิทยุออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือจะฟังวิทยุสวทบุรีรัมย์ก็ได้สายร่วมรายการก่อนสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับหัวหน้าครับ
0: ครับสวัสดีครับสมใจนับปอแดงครับ
1: ครับวันนี้ไม่มีฝนเลย
0: แดดร้อนไหมล่ะลมแดดร้อน
1: ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่มันลมด้วย
0: อืม
1: ครับมีลมด้วยก็ยังดีอยู่นะหัวหน้า
0: อะไรน้ำเป็นไงมั่งน้ำท้องนา
1: น้ำไม่ค่อยมีหรอก
0: อ๋อไม่ค่อยมีอ๋อยังไม่พออีก
1: ยางฝนตกอยู่แต่น้ำไม่พอมันไม่แรงตกไม่แรงมันเถอะ
0: อืมตกไม่แรง
1: ครับตกกระปล่อยก็ไม่เป็นไรแล้วผมหวานปุ๋ยเสร็จแล้วหวานปุ๋ยเสร็จแล้ว
0: อ๋อข้าวเขียวหรือยัง
1: ยัง
0: ถ้าหวานปุ๋ยข้าวต้องเขียวใช่ไหมข้าว
1: ยังไอ้ข้าวยังไม่เขียวเลยยังใส่ปุ๋ยแล้วเมื่อวานเน
0: ี่
1: ย
0: เออใส่ปุ๋ยนี่ข้าวต้องเขียวใช่ไหมหรือยังไง
1: เขียวครับอีกอาทิตย์หนึ่งประมาณ
0: อาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งพอดี
1: เจ
0: ็ดวัน
1: ครับสัปดาห์หนึ่งถึงจะรู้จักว่าข
0: ้
1: าวมันเขียว
0: ข้าวมันกินปุ๋ยไหมว่างั้น
1: ครับ
0: มัน
1: กินอยู่ทุกวันเนี่ยดูดอยู่เรื่อย
0: มันดูไปเรื่อยเหมือนเด็กก็ค่อยกินนมไปเนาะก็ค่อยโต
1: ครับมันดูดอยู่เรื่อยเหมือนกับเด็กดูดนมไปละ
0: มันไม่กินทีเดียวหมดนะมันก็ค่อยกินไปทุกวัน
1: ครับแล้วครับขอเพลงหน่อยเด้อ
0: ครับผมเพลง
1: วันนี้เอาสุรพลสมบัติเจริญ
0: ครับ
1: ผ่าไฟแดง
0: โอ้ผ่าไฟแดงเลย
1: ครับชื่อเพลงนะ
0: ผ่าไฟแดง
1: ครับไม่ใช่ผมนะ
0: ไม่ใช่ อย่าไปขับรถผ่าไฟแดงอันตราย
1: คร
0: ับ คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้สุรพล
0: สุรพลร้องให้ฟังครับผม
1: ร้องให้ฟังนะครับ
0: ครับผม
1: มองให้ดูเส้นดูสายเด้อหัวหน้าเด้อ
0: ครับขอบคุณครับผมครับครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับขอบคุณมาก
0: ขอบคุณสมใจนับแดงนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยทีเดียวร่วมรายการกันนะครับนะทางเฟซบุ๊กผู้ชมทางเฟซบุ๊กคุณพี่บรรเทาสำนักใจขอเพลงเสียงครวญจากเกาหลีนะครับของสมศรีม่วงสอนเขียวนะครับนะเดี๋ยวจัดให้เนาะสายร่วมต่อมาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกิน
0: ครับผมสวัสดีครับหนุ่มนนท์สุวรรณห้วยแถลงครับ
2: ผมขอฟังเพลงกบเถ่าด้วยเด้อ
0: ฮึ
2: กบเถ่าก
0: บแกนี่นะ
2: กบแกเขาเอากบแกตอนนี้เนาะ
0: กบแกมันเหมือนยังไงเนาะกบเถ่าดีกว่าเนาะโอ้
2: จ้าแล้วหลานโมแล้วได้
0: ครับผมครับ
2: อะไรมาตา
0: ครับ
2: ไอ้สาวเมืองแฝกนะเด้อ
0: ได้ได้
2: แฝกตายเลยครับเนาะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับกบผู้สูงอายุกบเถาวังกันเนาะนะเดี๋ยวดูให้ตามลำดับไปก็แล้วกันนะครับค้างอยู่หลายเพลงแต่วันนี้จะจัดช่วงนี้นะตามลำดับก่อนสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับคุณพิศัก
0: ดิ์โอ้สวัสดีครับคุณเมืองโพ
3: ผิด
0: ฮะผิดอะไรผิดคลื่นงั้นปิดคลื่นเลยถ้าไม่เจอถ้าไม่ถูกชื
3: ่อทางสุรินทร์น
0: นท์อ๋อครับผม
3: คิดไปทางนนท์เนาะ
0: ทางสุรินทร์ความถี่อะไรของเขาเนี่ย
3: ฮะคิดตัด
0: ความถี่คลื่นเขาอะไรนะ
3: คลื่น90
0: 90.25 90.25
3: ครับ
0: อืมถ้าคลื่นสวทนี้เท่าไหร่นะของสวทเราเนี่ย
3: 101.1อะไรนะ101
0: โอ้101.75 101.75
3: งั้นมั้ง
0: อืมอย่างนั้นแหละ
3: พอวันนี้ขอฟังเพลงสปลาวเนาะ
0: ครับอืมฟังไกลนะต่างประเทศเลย
3: รักแท้ผัว
0: รักแท
3: ้รักแท้แค่ผัว
0: แค่ผัว
3: รักแท้แต่แค่ผัว
0: แต่แค่ผัวเนาะโอเค
3: สปลาวอ่ะยิงร้อง
0: ครับได้ได้ได
3: ้เพลงนี้เพราะดีนะ
0: อืมเพราะทุกเพลงนั่นแหละเขาแต่งมา
3: ครับมันไม่ชอบไปเพลงนั้นไอ้พวกไม่มีตัวตนมันชอบหรอก
0: นี่เลยอ๋อ AI ใช่ไหม
3: ครับนั่นพวกผมชอบฟังแล้วพี่จิ๊กชื่อใครขอพี่จิ๊กชื่อเลยแหละ
0: โ
3: อ้ไม่ชอบว่ามัน
0: นะน้องต้นน้องต้นเมืองโพเดี๋ยวขอมาประจำเลย
3: ทุกเพลงนั่นแหละซึ่งคัดแจงของโพจริงมันมองไปทุกวันเน
0: ี่
3: ย
0: เออเขามองไปเมืองโพ
3: ไม่ตามคำสั่งเลยไม่เคยมอบให้เขาแต่ตั้งแต่เขาข้องไปไอ้อ
0: ๋อโอเคเนาะต่างจิตต่างใจก็แล้วกันเนาะ
3: ไอ้อ่ะ
0: อืมต่างจิตต่างใจครับ
3: ครับทุกเสียงสายเนาะ
0: ครับผมครับ
3: ครับเก่งครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้จะคุยเรื่องของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าเดินหน้ายกระดับนะเดินหน้าอะไรเนี่ยเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยนะครับออกประกาศกำหนดรถบรรทุกนะในเรื่องของรถดำนั่นแหละเนาะรถยกเทนะครับนี่มีกำหนดการที่จะมีการให้ติดตั้งระบบนะครับเดี๋ยวยังไงจะพูดคุยในรายการนะครับนะถ้าไม่มีรายการบุรัมสระเองหรือถ้าไม่ทันยังไงก็เอาไว้ต่อๆไปค่อยๆคุย วันนี้เพลงค่อนข้างเยอะนะคุณบุรีนทิรักนะครับมาสวัสดีนะคุณตินไอ้หนุ่มหน้ามนคนสระกราวหน้าขมเมาทุกวันเลยนะครับนะขอบคุณทีเดียวเลยครับมอร์นิ่งมีมอร์นิ่งนะสวัสดีแบบย้อนเช้าตอนนี้มันยามเย็นหรือยามเช้านี่ฮึอาศัยร่วมต่อไปก่อนสวัสดีครับผม
4: สวัสดีจ้า
0: โอ้หมู่สองน้องเสม็ดครับผม
4: จ้านะขอฟังเพลงด้วยจ้า
0: ครับเพลงอะไรครับ
4: หนาวนอกร้อนใน
0: โอ้หนาวนอกร้อนในหนาวนอกร้อนในแสดงว่ากินน้ำอุ่นไปมั้งเนี่ย ใครร้องเอ่ย
4: ของเสรีรุ่งสว่าง
0: อ๋อเสรีเนาะโอเคเลยครับผม
4: เสรีรุ่งสว่างทุกเสียงทุกสายให้หล่อๆหน้าไม้ด้วยจ้า
0: ครับนะขอบคุณเลยทีเดียวครับ
4: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับผมหนาวนอกร้อนในนะก็เป็นเรื่องของความหนาวของฤดูกาลนะถ้าหนาวในร้อนนอกนี่ผิดปกติ นะสายรุ่นต่อไปสวัสดีครับผม
5: คุณเตียน
0: ครับสวัสดีครับอ้าวคุณบุรี
5: ก่อนจะฟังเพลง
0: อ
5: ขอไว้ตอนช่วง5โมงสักเพลงเด้อ
0: 5โมงครับชื่อเพลง
5: เอาเพลงว่ากระจอกแท
0: ้โอ้เพลงของร็อกคงคุยบ
5: ่จ้ากระจอกแท
0: ้อ๋อกระจอกแท้
5: มอบให้หนุ่มนนท์สุวรรณด้วยแล้วก็หนุ่มโคเขาด้วยแล้วก็หลานสาวยาโมน้องหมู่3น้องบรรเทาน้องหมู่2ยายน้องนาโมสาวกสังน้องลำดวนแล้วก็ขาวผ่องด้วย
0: ได้ได้
5: เสียงทุกสายเด้อพิเศษหน้าไม้หล่อ
0: ครับผมครับ
5: จ้าแค่นี้ละสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมบทเพลงแนวกันตรึมหรือแนวแคมแคมนะกระจอกแท้ลองฟังดูเนาะนะครับจะแปลว่ายังไงบ้างผมก็ฟังไม่ทันว่างั้นสายต่อมาสายต่อไปนะเรื่องราวของเราไม่ต้องได้ขับรถปลอดภัยละโทรศัพท์ร่วมปลอดภัยกว่าสวัสดีครับผม
6: สวัสดีค่ะพี่พลอง
0: โอ้สวัสดีครับน้องต้นคนงามว่ายังไง AI
6: สว
0: ั
6: สด
0: ี
6: สวัสดีรัตนรุ่ย
0: ฮะสวัสดีรุ่ยเฮ้ย
6: รุ่ยเฮ้ยใบไง
0: ใบไงไงเนาะ
6: ใบ
0: เคลื่อนคุณเองหรือคารนา
6: บางกระมมเองรุ่ยเฮ้ย
0: อ๋อคันบางกระมมบางกระมมเป็นใจประครับเธอพอรุ่ยครับสวัสดีรุ่ยยานา
6: ได
0: ้ได้อยู่เนาะโอ้ได้ 2,000 โอ้ดีดินะเก็บไว
6: ้เจริญน่าแตกบาง
0: อืมเจริญให้ปีไง 2,000 นี่วันละ 1,000 นี่ก็เอาแล้ว
6: ไปไง
0: ไปไงเอออยู่ตู้อยู่ตู้เดียงเอออยู่ตู
6: ้เออต้นเอาเพลง
0: เพลง
6: สาวเวียงพ
0: ิ
6: ง
0: สาวเวียงพิง
6: ของ AI นะคะ
0: โอ้ AI แล้วหนุ่มเมืองโพเมื่อกี้บอกว่าไม่ชอบ AI ว่างั้นแล้วแต่หนุ่มเมืองโพเนาะหนุ่มเมืองโพคนรุ่นเก่าเขาก็ฟังแบบเก่าๆเนาะ เราคนรุ่นใหม
6: ่เกิดทุกสายเลยกันเนาะ
0: ครับผมครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณน้องต้นคนงามสาวเวียงพิงนะแนะนำเข้าสู่รายการมานะเอาเป็นว่าเพลงแรกก่อนเนาะเพลงแรกในจากหนุ่มก่อสร้างบ้านเรานี่เนาะก่อสร้างทางหลังสวทนี่แหละในบ้านพักเจ้าหน้าที่นี่แหละครับนะจากทีมงานกลุ่มงานก่อสร้างนะครับช่างรุ่งเมืองฝางว่างั้นนี่ขอเพลงล่องเรือหารักมานะครับนะฝากไปถึงลุงสอนเมืองฝางด้วยนะครับนะทีมงานก่อสร้างนะเป็นกำลังใจให้ทีมงานก่อสร้างทุกท่านด้วยแล้วก็ฝากถึงสาวๆสาวเมืองฝางแล้วก็สาวก่อสร้างด้วยกันเนาะเป็นกำลังใจด้วยครับนะทำงานด้วยความปลอดภัยเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับมาเห็นหน้าค่าตากันทุกวันเลยวันนี้เนาะก็อยู่ข้างหลังสถานีโสทองเรานี่แหละกับการมาเรียกเป็นผู้ทำงานก่อสร้างนะครับนะก็ทำให้บ้านพักของโสทเรานะจะเสร็จสิ้นได้ก็เนี่ยทีมงานหลายท่านนะครับนะทีมงานช่างรุ่งว่างั้นฟังกันเลยเนาะล่องเรือหารักนะครับนะมอบทุกเสียงทุกสายนะครับแล้วก็ทีมงานช่างรุ่งเมืองฝางด้วยนะครับ

0: ค้งอันตรายคือเส้นทางมรณะที่อาจพรากชีวิตผู้ขับขี่ที่ประมาทโค้งร้อยศพไม่ใช่เรื่องของอาถรรพ์แต่เป็นเรื่องของความประมาทซึ่งคุณอาจเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นเมื่อรู้แล้วคุณยังจะเสี่ยงขับรถเร็วเกินกำหนดในทางโค้งอันตรายอีกหรือ
1: ด้วยความห่วงใยจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
2: นะการขับรถในทุกเส้นทางก็จะมีเขาเรียกว่านะหนทางที่แตกต่างกันออกไปนะฉะนั้นแล้วการขับรถต้องมีความระมัดระวังต้องเรียนรู้ให้มากนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางโค้งทางแยกทางเลี้ยวสี่แยกไฟแดงนะครับนะทางตัดต่างๆนะครับต้องศึกษาเรียนรู้ช้าหน่อยก็จะเกิดความปลอดภัยนะครับทางโค้งเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายกับการที่จะแซงนะครับอย่าไปแซงทางโค้งและโค้งก็อย่าไปกินเลนของเขานะช่องเราก็อยู่ของเราถ้ามันเร็วเกินไปก็ควรจะแตะเบรกชะลอสักนิดหนึ่งอย่าไปแตะแบบกระทันหันนะครับนะจะทำให้รถเกิดความพลิกคว่ำได้ฉะนั้นแล้วถ้ารู้ว่าเป็นทางโค้งเขาจะมีป้ายบอกเป็นบางช่วงบางที่นะครับจะมีป้ายบอกนะเป็นเส้นโค้งชับเคิบอันตรายว่างั้น ทางโค้งอันตรายภาษาอังกฤษผมพูดถูกไหมเนาะนะครับนะก็ขับด้วยความช้าสักนิดหนึ่งนะลดเกียร์ให้ลงมาหน่อยลดคันเร่งยกสักนิดหนึ่งถ้าเป็นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์ก็ผ่อนมือลงมาหน่อยหนึ่งนะครับนะก็จะเกิดความปลอดภัยกับการที่จะไม่ขับแล้วไปกินเลนคนอื่นเขานะครับนะเขามาทางของเขาเราก็เรียกว่าหลุดโค้งนะไปชนคันที่สวนมาก็เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างจะรุนแรงนะครับนะก็ฝากท่านด้วยนะครับกับการใช้รถใช้ถนนขับด้วยความระมัดระวังท่านก็จะถึงที่หมายครบสมบูรณ์นะครับ32ประการ สรีระร่างกายเนาะครบนะครับนะไม่ใช่อีกข้างหนึ่งหลุดไปที่หนึ่งก็จะเป็นปัญหาเลยทีเดียวนะครับเข้าสู่เรื่องของเราบ้างเนาะนะครับกับบริการสัญจรปลอดภัยนะครับพอเรียกว่าพอได้ประโยชน์สาระบ้างนะครับในกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะครับกับกรมการขนส่งทางบกก็บอกเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยนะครับออกประกาศกำหนดรถบรรทุกยกเทยกบรรทุกยกเทก็คือรถดำเนี่ยนะครับมีรถดำสวทเราก็มาส่งพวกวัสดุการก่อสร้างนะก็มานี่ครับนี่ก็บอกว่าออกประกาศกำหนดรถบรรทุกยกเทต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดำนะครับนะเพื่อความปลอดภัยนะครับบอกจะเริ่มมีการตรวจ1ตุลาคมนี้นะ1ตุลาคมก็คือเดือนหน้านี่แหละนะครับนี่ดีเดย์ว่าดีเดย์1ตุลาคมมาตรการบังคับติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะดำนะครับนะกระบะดำก็คือกระบะที่มีการยกเทนั่นแหละเนาะเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับนี่ก็บางคันก็อยู่ๆดำมันยกเองวิ่งไปไม่รู้เรื่องแล้วเนาะนะวิ่งวิ่งไปไปชนนู่นนะสะพานลอยนะพังนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับนะที่อาจจะมีอยู่ข้างหน้าเนาะ ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับเราไปชนนะครับนะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างอื่นอย่างใดนะครับไปเกี่ยวสายโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างนะครับกับดำที่มันยกขึ้นก็คือนะครับนะปัญหาผลที่กระทบที่เกิดขึ้นคือสาเหตุหลักก็คือเขาบอกว่าความผิดพลาดก็เกิดจากคนนี่แหละเนาะเกิดจากคนกับฮัมเบอร์เออร์เรอร์ว่างั้นนะผมอ่านถูกมันต้องเป็นภาษาอังกฤษรถกลุ่มเสี่ยงนะครับมีจำนวนเขาบอกมีอยู่ถึง 30% นะของรถบรรทุกทั้งหมดนะครับที่เรียกว่ามีรถยกเทรถดำนี่จดทะเบียนนะมีก็เรียกว่ามีทะเบียนสะสมอยู่ประมาณกี่คันเนี่ยดูสิ 377,338 คันนะครับนะจะรถบรรทุกทั้งหมดกว่า1ล้านกว่าคันเนาะ1.2 ล้านคันนะครับนี่ที่จดทะเบียนก็อยู่ประมาณ 300,000 กว่าคันแสดงว่าน้อยมากนะครับน้อยจริงๆเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เรียกว่าป้องกันการแจ้งเตือนนะครับไม่ใช่ป้องกันมีการแจ้งเตือนให้รู้ว่ามีการยกดำนะครับแล้วก็มีการแจ้งไปถึงผู้ขับรถให้รับทราบนะครับมาตรการบังคับและจุดเด่นนะครับนะรับสายก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพูดคุยต่อสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับพี่จินครับ
2: ครับสวัสดีครับหนุ่มเคนดงครับผม
3: วันนี้เอาเพลงทบ2อีสานครับ
2: ครับทบ2ครับผม
3: ลูกอีสาน
2: ลูกอีสาน
3: อากาศแถวในเมืองพิจิตร
2: โอ้ร้อนจัดแดดเปรี้ยง ร้อนเลยเมื่อคืน เมื่อวานฝนตกนะก็แฉะ
3: น่าจะเทลงมานะพี่จินนะ
2: น่าจะเทลงมา
3: พอดีแถวชายโดมก็ตกไม่แรงหรอกครับพี่
2: อันนี้ก็ตกไม่แรงแวบเดียวเมื่อวานประมาณสักบ่ายสองกว่าๆนี
3: ่
2: แล้วก
3: ็มัน
2: แล้วก็หยุดไปเลย
3: ถ้าแรงก็จะดีมันไม่แรงนะพี่เน
2: า
3: ะ
2: มันมาแบบวูบวาบเหมือนกัน
3: เนี่ยแหละมาแป๊บเดียวก็หนีแล
2: ้
3: ว
2: มาวูบวาบพร้อม
3: เหมือนกันสายจินเด้อ
2: ครับผมได้ได้ได้
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมขอบคุณหนุ่มแคนดงนะถึงตรงไหนล่ะเอาฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเนาะค่อยเข้าสู่เรื่องของมาตรการบังคับและจุดเด่นต่างๆเรื่องของการติดอุปกรณ์ยกดำนะครับเพลงเสียงครวญจากเกาหลีนะครับเนี่ยนำมาจากทางคุณพี่บรรเทาสรัญใจนะครับมอบทุกเสียงทุกสายฝากทุกเพลงถึงหนุ่มก่อสร้างบ้านพักโสทองเราด้วยกันละกันนะ

0: บทเพลงเกี่ยวกับความรักนะครับสมัยสงครามเกาหลีน่าจะเป็นสงครามเกาหลีเนาะนะครับเสียงครวญจากเกาหลีน่าจะเป็นทหารไทยไปช่วยรบที่ประเทศเกาหลีนะครับนะก็มีการเขาเรียกว่าแบ่งแยกดินแดนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับก็ความทรงจำก็ไม่ลืมเลือนก็นะเป็นเรื่องของภัยสงครามนะครับนะก็เป็นความรักที่อาจจะไม่ลืมเลือนนะครับจากสาวเกาหลีจากหนุ่มไทยทหารไทยนะครับนะคงจะจำอารีดังได้นะครับเข้าสู่เรื่องของความรู้สาระนะครับนะกับการที่จะให้รถดำรถบรรทุกรถยกต่างๆนะครับนะติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบที่บอกถึงสถานะของดำนะที่มีการยกขึ้นหรือเปล่านะครับนี่บอกมาตรการบังคับนะครับจุดเด่นก็คือกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศนะครับเรื่องของกำหนดลักษณะนะและมาตรฐานของตัวถังส่วนที่เป็นที่บรรทุกนะครับนะของรถนะที่มีตัวถังส่วนที่บรรทุกเป็นแบบยกเทนะของรถตามกฎหมายนะว่าโดยกรมการขนส่งทางบกพ.ศ. 2519ก็คือฉบับใหม่ๆเลยทีเดียวหมาดๆว่างั้นหมาดๆก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยเนาะก็บอกรถบรรทุกต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนนะครับด้วยแสงและเสียงนะครับแสงและเสียงนะครับนี่2อย่างเลยทีเดียวทั้งแสงและเสียงนะครับน่าจะมีสัญญาณแสงต่างๆนะครับอุปกรณ์ต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ผู้ขับรถมองเห็นและได้ยินเสียงชัดเจนนะครับภายในห้องโดยสารนะครับนะเมื่อดำมันยกนะบางทีเราไม่เห็นดำมันยกดอกบางทีกระจกหลังก็ไม่มีปิดทึบอะไรทำนองนั้นดำยกขึ้นเมื่อไหร่ก็มีเสียงดังเสียงก็แสงก็จะมีแสงขึ้นนะครับนะแล้วก็เสียงก็มีเสียงให้เรารู้ว่าเสียงสัญญาณนี้คือดำถูกยกขึ้นแล้วนะครับนะนะเวลาเราจะไปยกวัสดุก่อสร้างต่างๆหรือวัสดุที่อยู่ข้างหลังยกเทก็จะมีเสียงและแสงนะครับให้ผู้ขับรถที่มีการสั่งการยกดำนี่ได้เห็นได้ยินชัดเจนนะครับในการติดตั้งต้องติดลักษณะอย่างนี้นะครับนะวิธีตรวจสภาพรถเขาบอกว่าเมื่อเริ่มมีการยกกระบะขึ้นนะครับนี่ระบบแจ้งเตือนนะครับจะเตือนทันทีว่างั้นนะนี่วิธีการตรวจสภาพตรวจสอบนะครับว่าดำยกและตัวอุปกรณ์ที่ติดตั้งนะครับมีการทำงานหรือเปล่านะครับเมื่อมีการยกดำขึ้นนะครับนะก็จะมีสัญญาณเตือนแจ้งเตือนทันทีนะครับนะเพื่อให้ผู้ขับขี่ผู้ขับรถนั่นแหละผู้ควบคุมนั่นรู้นะครับนะว่ามีการยกดำแล้วนะครับนะเมื่อรถลงมารถดำตัวดำตัวกระบะลงมานะครับเข้าสู่ระบบเดิมก็สัญญาณนั้นก็จะหยุดนะครับนะนี่ก็เป็นสัญญาณที่บอกถึงนะสถานะของดำที่มีการยกขึ้นนะครับนะนี่ก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอๆทดสอบสัญญาณเสมอๆนะครับนะกับเรื่องของสัญญาณยกดำนะครับเพราะว่าสถานะของดำบางทีมีปัญหานะครับกับการที่จะขับไปบนท้องถนนที่มีสะพานลอยต่างๆนะดำยกขึ้นแล้วไปชนสะพานลอยสะพานข้ามถนนนะทำให้เกิดการเสียหายได้ทั้งตัวรถและก็ทั้งตัวสะพานและทั้งคนเดินข้ามถนนแล้วก็ทรัพย์สินทางราชการนะครับก็จะมีการตรวจสอบตรวจเช็คนะรถดำทุกคันเลยทีเดียวฝากถึงบริษัทนะรถดำทุกคันด้วยเนาะนะครับนี่วันที่1นะครับวันที่1ตุลาคมนี้นะครับจะมีการตรวจนะครับถ้าจับเจอก็อาจจะมีการตรวจปรับจับหรือแจ้งเตือนก็แล้วแต่สถานะของตำรวจว่าจะอยู่ในสภาพใดว่าจะเตือนก่อนไหมหรือจะให้ไปติดตั้งก่อนไหมนะครั้งที่2ต่อไปก็จะจับหรือจะปรับก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็ประกาศจากกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกนะครับนะแจ้งเตือนผู้ที่มีรถดำรถยกทุกท่านเลยทีเดียวนะครับนะประมาณนี้ก็เนาะสาระทุกท่านเครียดแล้วเนาะเอาฟังเพลงกันก่อนเนาะเพลงจากทางรายการนะครับนะไม่ทันอย่างไรก็เอาไว้ตอน5โมงเย็นด้วยเพลงรับสายก่อนสวัสดีครับผม
1: เพียงสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสาวละมาดครับผมตอนนี้อยู่ตรงไหน
1: ค่ะอ
0: ยู่สวน
1: อยู่ในบ้านค่ะ
0: อ๋อร้อนมั้ง
1: ทำบุญแล้วก็พักผ่อนค่ะ
0: โอ้ยได้บุญเยอะแบ่งมาบ้างเด้ออย่าลืมแบ่งบุญให้พี่บ้างว่างั้น
1: แบ่งอยู่แต่ไม่ให้มากให้นิดหน่อย
0: อ๋อพอนิดหน่อยก็เอา
1: ใ ค่ะ
0: ขอเพลงอะไรครับผม
1: ขอเพลงเอาเพลงอะไรนะเอามือถือมือสองของไม้พิรมพรค่ะ
0: มือถือมือสอง
1: ใช่ค่ะ
0: มือถือมือสองเนาะก็พอใช้ได้ก็ใช้ไปเนาะมือถือนึงมันจะไปซื้อของใหม่เปลืองมันแพง
1: เอามือสองก็ดีแล้ว
0: ให้มันใช้ได้ครบทุกไอ้ที่เราใช้ไม่ได้ใช้เยอะโทรดูหน้าดูตานิดหน่อยแค่นั้นเอง
1: ใช่
0: ครับผม
1: ค่ะมาให้พี่รันสายยาโมหน่อยค่ะ
0: ครับ
1: พี่หนุ่มนนท์สุวรรณด้วย
0: ครับผม
1: แล้วก็พี่หนุ่มน้องตาพี่สาเมืองแฝกและพี่หนุ่มโคกเขาเขากระโดง
0: ครับ
1: เอาให้ทุกเสียงทุกสายนะคะคุณ
0: เสียงทุกสายนามายอย่าลืมเด้อ
1: วันนั้นไม่ดังหมดก่อน
0: ครับผมขอบคุณ
1: เลยไม่ได้ค่ะหน้าไม่เลยไม่ไม่ต้องฟังก็ได้ละมั้งหน้าไมค์เนี่ย
0: ไม่ฟังก็ได้ฟังว่างั้นไม่ให้ก็ได้ฟังว่างั้น
1: เป็นคนเปิดก็ต้องฟังอยู่แล้วใช่ไหม
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ทุกเสียงทุกสายค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: ฟังด้วยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับไปด้วยเพลงปรังเด้อจังบานประดัยปรังโอ้จังบานประปวนปรังเอามอบทุกเสียงทุกสายนะกับเพลงภาษาถิ่นบ้านผมอ้อยเนี่ยเขมรพเนอร์เนี่ยสดับเนี่ยนี่เธอการหนูก็สร้างกรอยโซทอเตรนี่มอบทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับจากทางคุณบุเรียนที่รัก

จังบ้านประป้วนปรังเนอประป้วนปรังมันเม่นประป้วนขึ้นปรังนะโอ้ยเข้าใจเนอคอยโอ้ยเข้าใจนะก็ปรังเมนเตนนะคุณใส่ปรังเมนเตนเนออ่ะเพลงจังบันประป้วนปรังนะครับบริเวณที่รักแนะนำกระสุรายการนะครับนะมอบทุกเสียงทุกสายถึงทีมงานช่างรุ่งเมืองฝางด้วยเนาะเขมรสระสระเองได้เคลียยินากระเทือกาด้วยความสบายใจเนื้อเนื้อเนื้อกับพักเสนอไม่ถูกเธอเมนเตนแต่กระเทือกาต่อมันบานนะครับนะรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับอยู่กับท่านกับช่วงนี้นะครับในรายการบริเวณสระเองไม่มาผมก็เลยว่ากันยาวจนถึง4โมงเย็นนะครับนะก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับก็ระมัดระวังเรื่องของทัศนวิสัยนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพรถสุขภาพคน สองอย่างนี้ก็คงจะเป็นที่เข้าใจนะสุขภาพจิตใจด้วยนะครับและสุขภาพของอะไรล่ะนะผู้ที่ดูแลเราว่างั้นนะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะครับที่ไปร่วมทางด้วยกันนะครับก็ดูแลนะครับกับการดูแลผู้ขับรถนะครับอย่าไปขับรถด้วยความประมาทจนเกินไปนะครับมันมีการตักการเตือนก็ฟังกันบ้างนะครับการใช้แตรก็ถือว่าเป็นการเตือนอีกอย่างหนึ่งแต่บ้านเรานี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะการใช้แตรเตือนก็เพื่อที่จะเรียกว่าแหมแตรนี่ทำให้เกิดเรื่องของเสียงที่บาดแก้วหูว่างั้นทำให้เสียอารมณ์นะครับนะก็เป็นการใช้แตรเพื่อเป็นการเตือนอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราก็ควรจะคิดไปถึงอย่างนั้นนะครับการทำแตรมาก็เพื่อที่ให้รถเรานะมีการแจ้งกันนะครับไม่ว่าจะแจ้งเตือนคันอื่นแจ้งเตือนคนที่เดินข้ามถนนนะครับนะนะแจ้งเตือนสัตว์ที่อาจอยู่บนถนนก็มันก็กลัวเหมือนกันมันก็วิ่งหนีได้นะครับนะก็อย่าบีบบ่อยจนเกินไปว่างั้นอย่ากดบ่อยเดี๋ยวจะเกิดปัญหานะครับเอาฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกันนะครับ2เพลงไปเลยไงเนาะจะได้หมดเวลาพอดีเพลงจากทางบ้านนะครับนะจากทาง Facebook เมื่อกี้เห็นแว๊บๆของทางคุณสยามชัยขอเพลงพ่อกับแม่นะครับไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับเดี๋ยวจัดให้คุณเด็กสวนสารร่วมรับชมแล้วขอบคุณเลยทีเดียวนะครับทิ้งท้าย2เพลงกันแล้วกันนะพ่อกับแม่ไวยพจน์เพชรสุพรรณกับเพลงพาไฟแดงนะครับสุรพลสบัดเจริญแนะนำมาจากสมใจนภแดงนะครับนะจากกันไปกับบทเพลงนี้จะเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับกับรายการวันนี้สวัสดีครับผม

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับ

0: การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะโครงการพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนย้ำว่าแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังได้รับการยืนยันจากรัฐบาลมาเลเซียที่ยินดีสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตราสับสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่นครศรีธรรมราชติดตามโครงการเมืองอัจฉริยะเดินหน้าสู่เมืองแห่งโอกาสยุคดิจิทัล
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามโครงการเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและยกระดับการบริหารงานของภาครัฐให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยมีผลการดำเนินงานอาทิระบบร้องทุกข์ออนไลน์ผ่าน LINE Official Account มีผู้ใช้งานมากกว่า 100% ของประชากรระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยเมืองด้วย CCTV เฝ้าระวังระดับน้ำในลำคลองป้องกันเหตุอุทกภัยพร้อมศูนย์ CCTV เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยประชาชนสามารถดูระดับน้ำผ่าน LINE Official Account แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงและโรงพยาบาลติดล้อบริการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพใกล้บ้านเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
3: พลตำรวจโทนะคะศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินหลังขยายผลกรณีร้องเรียนพฤติกรรมเสพเมถุนและทุจริตเงินบริจาควัดโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสวัดจัดตั้งขึ้นก่อนโอนต่อเข้าบัญชีส่วนตัวและออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชตพบทรัพย์สินรวม498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้งสองมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดยจะขยายผลตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมแยกทรัพย์สินของวัดและบุคคลกรณีโต๊ะกลมสีส้มเป็นเพียงการนำสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกจากวัดดลนภาสุภาสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

มวลสื่อหัวแซวทุกการเดินทางเที่ยงทางทุกเวลากับวิทยุสวทสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์สวทศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์สวทอุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทอำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สวทมุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีทุกคนนะครับ94.2 เมกะเฮิรตซ์
1: สวทช.บางแก้ว 94 เมกะเฮิรตซ์
0: และ
2: สวทช.บุรีรัมย์105.75 เมกะเฮิรตซ์สวทช.สุรินทร์93.5และ97.5 เมกะเฮิรตซ์สวทช.ศรีสะเกษ100.25 เมกะเฮิรตซ์สวทช.อุบลราชธานี98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทช.อำนาจเจริญ103.25 เมกะเฮิรตซ์สวทช.มุกดาหาร99.25 เมกะเฮิรตซ์สวทช.นครพนม90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทช.ร้อยเอ็ด94 เมกะเฮิรตซ์และสวทช.ยโสธร

0: ื่อยเจ้าหูจักสิทธิ์บัตรท่องบ
1: ่หูอยู่แล้วหูหอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
0: ันแล้วเจ้าหูจักสปสช.บ
1: ่อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่คือสอยังหลายแท
0: ้สุดท้ายแล้วเจ้าหูบ่ว่าสิทธิ์บัตรท่องกับสปสช.เขาคือหน่วยงานเดียวกัน
1: เอ้าอีหลีบ่ข่อยหูจักแต่บัตรท่องกับสายด่วน1330 1330 1330
0: พอแล้วเขาสิงหูว่าห้องโฆษณาให้เขาสรุปบัตรท่องก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิร์ดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิการรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
2: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา
3: โสธรจังหวัดเล็กๆที่อบอุ่นทุกครั้งที่ได้มาเยือนมาสิครับมาเที่ยวยโสธรบ้านเฮายโสธรดินแดนถิ่นคนดีเรามีประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามหรือจะแวะชิมข้าวหอมมะลิอร่อยล้ำที่สุดอาหารอีสานพื้นถิ่นสุดแซ่บมาชมมาเลือกซื้อหลากผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านสัมผัสธรรมชาติอันงดงามหรือจะชมแลนด์มาร์คอันเรื่องชื่อทั้งพญานาคพญาคันคานอนพักที่โฮมสเตย์บ้านเฮาอิ่มอุ่นหัวใจกับวิถีชีวิตคนยโสยโสธรเสน่ห์แห่งอีสานที่รอคุณมาสัมผัสยโสธรยินดีต้อนรับเด้อด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดยโสธรและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
4: สวท.ยโสธร FM 90 MHz สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

0: กสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะในวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะคะตั้งแต่เวลา 16:10 นไปจนถึงเวลา 16:30 นนะคะวันนี้สวทยโสธรเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะมีข่าวสารมากมายนะคะที่จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะสามารถรับชมและรับฟังได้นะคะผ่านทางสถานีวิทยุทั้ง9จังหวัดอีสานตอนใต้นะคะมีทั้งนครพนมอาหารอำนาจเจริญร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษและยะโสธรนะคะรวมไปถึงการรับชมนะคะผ่านทางเพจสวทยะโสธรยะโสธรนิวส์ค่ะเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ก็สามารถติดตามรับชมได้นะคะวันนี้อยู่กับแอลปิยพรกสิกรรมเมธากุลค่ะ
1: ค่ะและดิฉันกฤติกาสิริรัตนชาติค่ะก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันหลายเรื่องราวเลยนะคะน้องแอลค่ะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันก่อนก็แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เราเรียกว่าต้องติดตามกันอยู่เป็นระยะนะคะมีร่องมรสุมมีพายุตรงไหนหรือเปล่าหรือว่ามีฝนตกหนักเป็นอย่างไรบ้างก็จะได้เตรียมพร้อมรับมือกันได้ถูกนะคะเรื่องนี้ค่ะก็มีการแจ้งเตือนนะคะประชาชนให้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศใกล้ชิดค่ะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่1เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะคะระบุว่าในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักบ้างเป็นบางพื้นที่นะคะโดยจะเริ่มส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะโดยเริ่มที่วันที่8ถึง11กันยายนค่ะร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะส่วนในช่วงถัดมาค่ะเป็นช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนะคะก็จะมีมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงนะคะสำหรับจังหวัดยะโสธรค่ะคาดว่าจะมีฝนตกหนักก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายนค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องรวมถึงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะเช่นน้ำตกและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะถ้าหากว่าประชาชนพบเห็นสถานการณ์หรือว่าได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือสามารถแจ้งหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ก็ยังมีร่องมรสุมนะคะที่ไปกระทบกันในหลายๆพื้นที่นะคะซึ่งวันนี้เองทางจังหวัดยะโสธรเนี่ยก็เหมือนจะมีลมพัดมาแล้วจะเป็นลมที่มากับพายุฝนหรือว่าจะเป็นลมในฤดูหนาวก็ไม่แน่ใจนะคะตอนนี้ยังมีลมเย็นๆพัดผ่านมานะคะเดี๋ยวก็รอติดตามดูนะคะว่าร่องมรสุมที่ว่ามานี้นี่คะจะพัดผ่านจังหวัดยะโสธรในวันไหนนะคะก็เตรียมมือรับสถานการณ์กันนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะมาต่อกันที่นะคะข่าวสารนโยบายภาครัฐนะคะที่จะนํามาเล่าให้ผู้ประกอบการนี้ได้ฟังอยากให้ตั้งใจฟังด้วยกับคลังเขาเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบค่ะเป็นการใช้ข้อมูลยอดขายจริงช่วยผู้ขายรายย่อย SME เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายนะคะซึ่งสินเชื่อ AI นกกระซิบเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยและ SME เนี่ยให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นนะคะโดยเป็นการนำข้อมูลยอดขายจริงจากการดำเนินธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะที่จะทำไปช่วยในเรื่องของการประกอบการพิจารณาสินเชื่อนะคะไปช่วยนำข้อมูลยอดขายจริงจากการดำเนินธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการที่มีรายได้นะคะลูกค้าและยอดขายจริงเนี่ยแต่ยังขาดเอกสารก็สามารถนำข้อมูลทางการเงินนะคะที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาโดย AI นกกระซิบเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นบริการภายในแอปพลิเคชันถุงเงินนั่นเองนะคะแอปพลิเคชันนี้เขาทำอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถที่จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายนะคะหรือว่าแนวโน้มรายได้แล้วก็ยังช่วยวางแผนธุรกิจได้ด้วยนะคะแล้วก็เปรียบเทียบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือร้านค้าประเภทเดียวกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะและที่สำคัญก็คือเขาวิเคราะห์ยอดขายจากโครงการภาครัฐเช่นไทยช่วยไทยพลัสนะคะโดยข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถนำไป ประกอบยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้นะคะสำหรับใครที่มีแอปพลิเคชันและมี AI นกกระซิบแล้วนะคะอยากจะนำข้อมูลนี้นะคะไปยื่นสินเชื่อไปยื่นได้ที่ไหนบ้างนะคะก็จะมีธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาก็จัดทำสินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินนะคะแล้วก็จะมีสินเชื่อ SME ไซส์เล็กนะคะที่วงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่2ปีแรกนะคะแล้วก็สินเชื่อ 10,000 นะคะวงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 11 ต่อปีนะคะผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนโดยทั้ง2โครงการนี้นะคะไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีทางด้านธนาคารออมสินนะคะเขาก็มีการจัดทำสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงแอนนกกระซิบนะคะอันนี้ก็วงเงิน 50,000 บาทต่อรายนะคะโดยมีดอกเบี้ยคงที่ที่ 0.75% ต่อเดือนนะคะใช้ข้อมูลยอดขายประวัติการชำระเงินผ่าน QR code นะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงเขาเรียกว่าเชิงพฤติกรรมของผู้ประกอบการนำไปพิจารณานะคะโดยไม่ต้องใช้หลักประกันและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อด้วยนะคะแล้วก็บสย.นี่เขาก็ยังสนับสนุนผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและเครดิตพลัสด้วยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ที่ขาดหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 5,000 บาทถึง100ล้านบาทเลยว้าวต้องบอกว่าว้าวเลยถึง100ล้านบาทตามประเภทโครงการนี้นะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยก็เริ่มต้นร้อยละ1ต่อปีนะคะพร้อมยกเว้นค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมออกหนังสือค้ำประกันนะคะยังไม่พอแค่นี้นะคะธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยก็ยังร่วมกันจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อค่ะภายใต้โครงการเพื่อรองรับเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและขยายกิจการโดยโครงการนี้ก็เป็นการต่อยอด AI จากเครื่องมือวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจนะคะไปสู่การใช้ข้อมูลยอดขายจริงเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบนะคะที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการนั้นมีสภาพคล่องมีเงินทุนหมุนเวียนนะคะโอกาสขยายกิจการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวต่อไปด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีมากเลยสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีหลักประกันนะคะก็อย่าลืมนะคะไปเข้าไปใช้นะคะ AI นกกระซิบนะคะเพื่อจะนำข้อมูลเนี่ยไปเป็นหลักค้ำประกันในการขอผู้สินเชื่อนะคะหรือว่าไปค้ำประกันได้ด้วยนะคะ
1: ซึ่งถือได้ว่าเป็นการนำ AI เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะในด้านที่จะมาวิเคราะห์นะคะในการให้สินเชื่อได้ด้วยเพราะว่าสามารถวิเคราะห์ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นยอดขายนะคะหรือว่าโครงการของรัฐที่เข้ามาสนับสนุนทำให้เกิดยอดขายเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อื่นๆนะคะทำให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี
0: ้แอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ร้านค้าทุกร้านค้าเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการจะมีแอปพลิเคชันนี้อยู่แล้วก็ใครที่มีแล้วก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะคะ
1: ค่ะมากันที่เรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือนะคะกับต่างประเทศกันบ้างค่ะช่วงนี้จะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเราก็จะมีการลงนาม MOU มีการเรียกว่าตัวแทนจากต่างประเทศเนี่ยมาเยือนที่ประเทศไทยทำให้เกิดการลงนาม MOU ด้วยแล้วก็ความร่วมมือในด้านต่างๆด้วยนะคะทีนี้เป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะซึ่งเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างไทยและเกาหลีใต้นั่นเองค่ะนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.รวิวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะและคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงก็ได้ต้อนรับนายพักยงมินเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือแนวทางการกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลีณห้องรัตนะ1ชั้น20อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็ได้มีการร่วมกันหารือครอบคลุม3หัวข้อด้วยกันค่ะซึ่งก็เริ่มกันด้วยที่มรดกโลกก่อนนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะอันดับแรกเลยท่านได้แสดงการขอบคุณรัฐบาลเกาหลีใต้เรื่องของการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่นะคะซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศขณะที่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกันเช่นเดียวกันนะคะโดยทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือด้านการลดก๊าซเรือนกระจกค่ะโดยเฉพาะการทำงานร่วมกับสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกหรือที่เรียกว่า GGGI นะคะการลดก๊าซมีเทนค่ะตลอดจนการลงทุนและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนมาตรการล ลดมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในระยะยาวนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับกรมบริหารขออภัยค่ะกรมบริการอุทยานแห่งชาติเกาหลีพร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองด้วยที่เราจะได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยก็ได้กล่าวชื่นชมบทบาทของประเทศไทยในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนะคะและท่านก็ได้กล่าวว่าเกาหลีใต้มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมิติของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียวนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยส่วนทางด้านท่านรัฐมนตรีของเรานะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลีใต้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญในเรื่องของการรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนะคะการหารือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการที่จะยกระดับเรื่องของหุ้นส่วนสีเขียวไทยและเกาหลีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในที่สุดนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ปัญหาปัจจุบันที่เราเห็นก็คือเรื่องของโลกร้อนก๊าซเรือนกระจกต่างๆเราก็จะได้ร่วมมือกันในส่วนนี้ด้วยนะคะ
2: ค่ะต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ในเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องเป็นการร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันแล้วนะคะเพราะว่าเราก็จะได้รับผลกระทบกันทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะโซนยุโรปเนี่ยจากที่เขาไม่เคยร้อนเขาก็ร้อนแล้วนะตอนนี้
1: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะเห็นเรื่องภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนด้วยนะคะน้องแอ๋วเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะในภูมิภาคของเราเองก็จะต้องร่วมมือกันอย่างนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีการปรับไม่ว่าจะเป็นการลดโลกร้อนลงนะคะแล้วก็การรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนยาวนานด้วยนะคะ
2: ค่ะมาต่อกันที่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดยโสธรของเรากันหน่อยนะคะซึ่งวันนี้นะคะที่จังหวัดยโสธรก็ได้ร่วมกับมูลนิธิร่วมสามัคคียโสธรค่ะมีการสืบสารประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2569มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 3,000 ชุดบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะนายชันชัยศรศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรค่ะท่านได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2569นะคะซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิร่วมสามัคคียโสธรค่ะร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะประจำปี2569ซึ่งก็มีทางด้านท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรค่ะนางนันทพรศรศรีวิชัยนะคะท่านขันชัยทันทิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะคะรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรแล้วก็พี่น้องประชาชนนั้นเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเลยนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความอิ่มบุญและอบอุ่นใจนะคะหลายคนจะสงสัยว่าประเพณีทิ้งกระจาดนี้คืออะไรนะคะประเพณีนี้ก็คือในภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าซิ่วกุ้ยนะคะถือว่าเป็นมหาทานบารมีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาปฏิบัติสืบทอดกันมานับพันปีนะคะตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหาราชและลัทธิเต๋านะคะโดยพิธีกรรมสร้างทางศาสนานี้นะคะเขาก็จะมีในลักษณะของการตั้งโต๊ะเส้นไหว้ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับที่ไม่มีญาติมิตรนะคะด้วยอาหารคาวหวานขนมแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองค่ะพร้อมกับการสวดมนต์แผ่เมตตาจากพระสงฆ์หรืออาจารย์ผู้ทำพิธีนะคะส่วนการแจกทานแก่คนนะคะเป็นลักษณะสำคัญก็คือการโยนติ้วหรือว่าแจกคูปองสิ่งของซึ่งเป็นที่มาของคำว่าทิ้งกระจาดนะคะก่อนจะพัฒนามาเป็นการจัดถุงยางชีพนะคะที่ประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันพืชและสิ่งของจำเป็นเพื่อมอบแก่ผู้ยากไร้นั่นเองนะคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างมูลนิธิร่วมสามัคคียโสธรและคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเถานั่งนะคะประจำปี2569นะคะก็เป็นการแบ่งเบาภาระค่าของชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสและผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่นะคะโดยคณะผู้จัดงานและผู้มีจิตศรัทธาก็ได้ร่วมการจัดเตรียมทั้งในเรื่องของชุดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมากกว่าถึง 3,000 ชุดนะคะเพื่อแจกจ่ายให้แก่พี่น้อง ้องชาวบ้านที่เดินทางมารอรับมหาทานกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยกู้ภัยฮุก31จังหวัดยะโสธรและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.เมืองยะโสธรคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบดูแลความปลอดภัยแล้วก็การจราจรให้กับทุกคนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นมหาทานจริงๆนะคะสำหรับผู้ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในภาวะที่อาจจะลำบากกันหน่อยนะคะก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพนะคะให้แก่ผู้ที่ไปรอรับมหาทานในครั้งนี้นะคะก็ใกล้เคียงกับบุญบ้านเรานะพี่ปุ้ยเป็นบุญเขาเรียกว่าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินบุญดันเก้าเนี่ยแหละค่ะก็ลักษณะก็จะเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ร่วงรับเหมือนกันลักษณะเหมือนกัน
1: ค่ะซึ่งตามภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เวลามีทิ้งกระจาดแบบนี้ก็จะมีประชาชนมารอรับนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะบางทีก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งห่มต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างคึกคักในทีเดียวนะคะเป็นการส่งต่อส่งมอบความสุขให้กันสำหรับผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือนั่นเองนะคะอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะซึ่งก็บรรยากาศคล้ายๆกันเลยสำหรับโครงการนี้นะคะโดยที่จังหวัดยโสธรค่ะล้อมรวมดวงใจมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและบ้านห่วงใยจากใจ GLO เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรกลุ่มเปราะบางอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะคะสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะคะนายชันชัยสอนศรีวิชัยค่ะพร้อมด้วยนางนันทพรสอนศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรนะคะรวมไปถึงผู้บริหารนะคะหัวหน้าส่วนราชการหลายๆท่านก็ได้เดินทางลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อที่จะมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดจังหวัดยโสธรประจำปี2569ค่ะซึ่งมอบจำนวน2หลังด้วยกันนะคะในพื้นที่ตำบลผือฮีได้แก่ครอบครัวของนายสุนทรอายุ55ปีค่ะเดิมต้องบอกว่าคุณสุนทรเนี่ยอยู่บ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะแต่ว่าฝาผนังเนี่ยเป็นสังกะสีผุพังแล้วนะคะหลังคาก็รั่วด้วยไม่สามารถที่จะคุ้มแดดคุ้มฝนจนต้องเสียสละให้ลูกเนี่ยนอนในบ้านเพื่อความปลอดภัยส่วนพ่อกับแม่นั้นต้องกางมุ้งนอนอยู่ที่ชานนอกบ้านนะคะโดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณในการก่อสร้างจากเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร 120,000 บาทนะคะจากกิ่งกาชาดอำเภอมหาชนะชัย 10,000 บาทองค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี 20,000 บาทพร้อมแรงกายแรงใจจากจิตอาสาพระราชทานและผู้นำชุมชนนะคะช่วยกันสร้างบ้านให้ค่ะหลังที่สองกันบ้างค่ะมอบให้แก่นางสาวอุไรอยู่ตัวคนเดียวค่ะเป็นผู้ที่มีภาวะเปราะบางด้านสุขภาพเป็นโรคความดันและภาวะเกล็ดเลือดต่ำเดิมอาศัยในบ้านไม้สองชั้นนะคะแต่ว่าทรุดโทรมมากไม่สามารถขึ้นชั้นสองได้ก็ได้รับงบประมาณการซ่อมแซมปรับปรุงนะคะ 139,000 บาทจากเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรนะคะ 109,000 บาทกิ่งกาชาดอำเภอมหาชนะชัยอีก 10,000 บาทและองค์การบริหารส่วนตำบลผือฮีอีก 20,000 บาทนะคะนอกจากนี้คณะผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรก็ยังได้เดินทางไปที่ตำบลคูเมืองค่ะเพื่อส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569ด้วยนะคะซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาทมอบให้นางสาวแสงเดือนค่ะซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายที่เรียกว่าตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ในระบบ TMAP นะคะTPMAP นะคะซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างที่พักพิงทางกายภาพเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการล้อมรวมพลังแห่งบวรและก็จิตอาสามุ่งคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เติมเต็มหยาดเหงื่อของคนสู้ชีวิตแล้วก็เป็นหลักประกันว่าจังหวัดยโสธรจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะเพื่อให้ทุกครอบครัวนั้นมีรากฐานที่มั่นคงและก็ร่วมกันพัฒนาสังคมต่อไปอีกด้วยนะคะ
2: ค่ะก็แสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับบ้านในโครงการด้วยนะคะก็หวังว่าบ้านนี้จะเป็นบ้านที่อบอุ่นและมีความสุขกันต่อไปนะคะมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรากันแล้วค่ะกับช่วงเตือนภัยไซเบอร์นะคะวันนี้ศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามาเตือนภัยค่ะให้ระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างใบสั่งจราจรค้างชำระนะคะหลอกกดลิงก์ดูดข้อมูลบัตรย้ำนะคะก่อนหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายผ่านช่องทางทางการเท่านั้นนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านพลตำรวจโทนิธิธรจิตตกานนท์นะคะผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็มีการเตือนภัยประชาชนในกรณีที่มิจฉาชีพนี้มีการส่ง SMS ปลอมนะคะเช่นนะคะมีข้อความบอกว่าท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่นะคะแล้วก็แนบลิงก์เข้ามานะคะหรือว่าใช้เป็นข้อความเร่งรัดเช่นนะคะชำระภายใน15วัน
0: ลด 50% นะคะก็เป็นการหลอกให้กดเข้าเว็บปลอมแล้วก็กรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของเหยื่อนั่นเองนะคะซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ย้ำชัดเลยนะคะว่าไม่มีนโยบายทวงค่าปรับผ่าน SMS นะคะที่แนบลิงก์หรือว่า QR code นะคะถ้าเจอแบบนี้ก็คือให้กดทิ้งเลยนะคะหรือว่าถ้าไม่แน่ใจก็สามารถที่จะโทรกลับไปตรวจสอบก็ได้นะคะ3ช่องทางตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระของจริงสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะคะช่องทางแรกก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยกดเข้าไปที่เมนูบริการทั้งหมดแล้วก็ไปเลือกส่วนของยานพาหนะแล้วก็กดเข้าไปที่ตรวจสอบใบสั่งจราจรนะคะท่านก็จะสามารถเห็นข้อมูลถ้าเรามีใบสั่งค้างมันก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะคะแล้วก็2ก็คือแอปพลิเคชัน Police Care ค่ะก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็เข้าไปเช็คได้เลยนะคะแล้วก็ที่3เว็บไซต์ระบบใบสั่งจราจรนะคะ ptm.police.go.th/e-ticket นะคะสามารถเช็คใบสั่งได้ถ้าเรามีใบสั่งค้างอยู่นะคะโดยทางด้านศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหรือว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาก็เร่งสืบสวนติดตามจับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพมาดำเนินคดีนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเตือนภัยผู้สูงอายุและคนใกล้ชิดด้วยหากพบข้อสงสัยอย่า กดอย่าสแกนอย่า กรอกข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือว่าสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ค่ะก็ยังเป็นมุกที่ยังคงใช้ได้อยู่เนา
0: ะ
1: ส่งได้ลิงก์มา
0: ใ
1: ช่แล้วเราก็จะตกอกตกใจแล้วก็ไปคลิกลิงก์นั้นนะคะอันนี้อันตรายมากๆเพราะฉะนั้นต้องเอะใจก่อนตรวจสอบก่อนไม่ต้องเร่งรีบและที่สำคัญเนี่ยหน่วยงานราชการต่างๆก็พยายามที่จะเตือนว่าเขาจะไม่ส่งลิงก์มานะแล้วเขาก็จะไม่ติดต่อเรามาโดยตรงแบบนั้นด้วยนะคะซึ่งให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพเอาไว้ก่อนนะคะ
0: ค่ะสำหรับรายการต่อไปค่ะทุกท่านจะได้รับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยวันนี้สวทเชียงใหม่ผลิตรายการให้ทุกท่านได้รับชมนะคะหลังจบรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ในวันนี้นะคะก่อนจากกันไปขออนุญาตทักทายแฟนรายการกันหน่อยนะคะสวัสดีพี่บุญเรียนที่รักค่ะสวัสดีพี่ธิตาพรพันกนกศักดิ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่อเนกพริกไทยค่ะสวัสดีพี่บรรเทาสำราญใจนะคะแล้วก็สวัสดีพี่อัชราปิ่นทองด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจสวทยศธรในวันนี้นะคะสำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้วันนี้ค่ะดิฉันปิยพรกสิกาเมธากุลค่ะ
1: ค่ะและดิฉันกิติกาสิริรัตนชาตินะคะพร้อมกับทีมงานสวทยศธรลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์นะคะโดยสวทศรีสะเกษนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปย้อนรอยในพระราชกรณียกิจอันสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงนำผ้าไทยไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกในอดีตชาวตะวันตกส่วนใหญ่มักมองภาพลักษณ์ของไทยว่าเป็นเพียงดินแดนอันไกลโพ้นที่มีแต่วัดวาอารามและชายหาดตลอดจนขาดความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนและคุณค่าของผ้าทอพื้นเมืองแต่มุมมองเหล่านั้นได้ถูกพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงใช้เครื่องแต่งกายเป็นทูตวัฒนธรรมที่ทรงพลังเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ทรงร่วมกับนายปีแอร์เมาแบงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสยกระดับผ้าไหมและผ้ามัดหมี่ให้กลายเป็นงานโอตูกูระดับโลกการปรากฏพระองค์ในฉลองพระองค์ที่งดงามทำให้ชาวฝรั่งเศสประจักษ์ถึงความศิวิไลและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อชาติที่ห่างไกลกลายเป็นความชื่นชมและยอมรับอย่างกว้างขวางสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงนำความวิจิตรของหัตถศิลป์ไทยไปเผยแพร่บนเวทีโลกอย่างต่อเนื่องดังเช่นภาพความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลกรุงปารีสในปีพุทธศักราช2540จวบจนปัจจุบันพระราชปณิธานในการใช้ผ้าไทยเป็นทูตวัฒนธรรมยังได้รับการสืบสารและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำมรดกทางหัตถศิลป์มาประยุกต์สู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลและยิ่งตอกย้ำความยิ่งใหญ่อีกครั้งผ่านนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ลาโมดอองมาเจสเตณกรุงปารีสซึ่งมีการจัดแสดงฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการสู่สายตาชาวโลกผ้าไทยและหัตถศิลป์จึงมิใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายหากแต่เป็นทูตวัฒนธรรมซึ่งคอยทำหน้าที่เชื่อมโยงความเข้าใจทักทอความชื่นชมและสารสายใยแห่งไมตรีระหว่างไทยและฝรั่งเศสให้งดงามตลอดมาคุณผู้ฟังคะหากกล่าวถึงการอนุรักษ์ผ้าไทยพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือว่ามีส่วนสำคัญยิ่งในการทำให้คุณค่าของงานผ้าทอผ้าพื้นเมืองภูมิปัญญาของช่างทอในชนบทได้รับความสนใจมากขึ้นและช่วงเวลานี้ทางรายการจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับช่างทอผ้าชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผู้มากฝีมืออาศัยในชุมชนเล็กๆที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ถักทอผ้ากะเหรี่ยงซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนและเป็นอีกหนึ่งความงดงามของภูมิปัญญาที่ควรได้รับการสืบสารให้คงอยู่ต่อไปความหมายของลวดลายและภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในผ้าทอกะเหรี่ยงมีคุณค่าอย่างไรติดตามรายละเอียดในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านแม่มิ้งอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่กันที่กลุ่มของช่างทอช่างปักผ้ากะเหรี่ยงที่นี่ยังคงสืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงให้กับรุ่นเยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าของงานผ้าทอกะเหรี่ยงและยังคงดูแลกลุ่มช่างทอที่ถือเรียกว่าเป็นแม่ครูที่มีทั้งศักยภาพมีความสามารถและยังคงรักษาความดั้งเดิมของการทอผ้ากะเหรี่ยงและยังคงต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในสมัยใหม่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับแม่ครูสมศรีค่ะแม่ครูสมศรีคะสวัสดีค่ะเชิญแม่ครูสมศรีแนะนำตัวกันหน่อยค่ะ
1: ชื่อสมศรีปรีชาอุดมกันอยู่แม่หมิงปกติพ่อแม่ได้เรียกชื่อปกติว่าเหลือมุคือว่าได้อยู่กับชาวบ้านทอผ้าทีแรกนี่ทอผ้าเก็บไว้ใช้ผู้หญิงทุกคนเพราะทอผ้าเป็นเพราะว่าเสื้อผ้ามันทำให้ร่างกายอบอุ่นมันเป็นความรักของเผ่าพันธุ์ของเราเป็นเสื้อผ้าเสื้อนุ่งห่มมีความจำเป็นมากแต่แรกๆก็ตอนเด็กก็เรียนจากแม่แล้วก็แม่สอนให้ทอแล้วหลานมาก็ทำเป็นรายได้เสริมแล้วก็ผ้าพันปีหลวงมาสนับสนุนให้กลายเป็นรายได้แล้วก็หลานมาก็สืบทอดต่อให้ลูกหลานพอดีชั่วสมัยก่อนนี่ไม่มีเสื้อผ้าใส่เนาะมันลำบากมากแต่หลานมาเสื้อผ้าก็มันเยอะเสื้อผ้าทำโรงงานทำไรก็มันเยอะเขาก็มันทำให้ชีวิตประจำวันอ่ะคนเราทำใช้น้อยลงแล้วก็เอาเสื้อยืดกางเกงวอร์มอะไรมาใส่แล้วก็คิดว่าเอ้ผ้าของเราลายของเราก็เป็นเราก็คือเราเพราะว่ามีท่านสนับสนุนให้ดูแลเราทีแรกก็ทอใช้ทอให้คนที่เรารักหลานมาก็กลายเป็นรายได้เสริมหลานมาก็กลายเป็นรายได้หลักเพราะว่าทำแปลงให้เด็กรุ่นใหม่ใช้ได้ด้วยบางคนอ่ะเป็นลูกปกญอแท้ๆยังไม่มีเสื้อปกญอสักตัวเลยฝากถึงว่าทุกคนก็ต้องมีเสื้อตัวแรกเหมือนว่าเราแจ้งเกิดเลยนะผู้หญิงก็ต้องใส่เสื้อเชวาผู้ชายก็ต้องเชวอพ่อแม่ต่อเสื้อให้ใส่บางคนอายุ5 6 4 7 4ยังไม่มีเสื้อตัวแรกเลยนะเหมือนว่าเราแจ้งเกิดว่าเราเป็นลูกของปกญอแต่ว่ามันมีความหมายทุกขั้นตอนทุกเผ่าพันธุ์ทุกชิ้นมันก็มีความหมายทุกอย่างเลยค่ะคือว่าใช้กับชีวิตปัจจุบันเวลามีงานเวลาสมัยก่อนใช้ทุกวันแต่ตอนนี้ใช้แค่วันที่3คำอย่างที่เข้าโบกหรือว่ามีงานอะไรเพราะว่าเวลาเราไปไร่ไปสวนก็ต้องใช้ย่ามธรรมดาเนาะธรรมดาหรือว่าย่าหันยาวนี้เราไปทำบูมันมีสินสารเนาะมีลวดลายมีคนเราสมัยก่อนอ่ะเขาไม่ได้ดูที่หน้าตาเขาดูที่ลายผ้าดูที่ลายผ้าใครทำผ้าสวยใครใจเย็นนิ่มรายละเอียดแต่ตอนนี้อ่ะคือว่าย่ามปกติเนาะทำไปไกลไปรายได้เนาะย่ามปกตินี่ใบละ100 200จะทำให้เป็นหลักพันได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าใช้รายละเอียดมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะคือแม่สีหรือว่าแม่ครูสีเป็นผู้ดูแลช่างที่เป็นช่างฝีมือจะมีทั้งช่างปักมีทั้งช่างทอผ้ากะเหรี่ยงในอดีตตั้งแต่เด็กเราก็จะเห็นผ้าเครื่องแต่งกายของพี่น้องปากกาเกยอแต่พอเด็กรุ่นใหม่เขามีโอกาสสวมใส่เสื้อผ้าที่ทันสมัยขึ้นทำให้ละเลยแล้วก็หันมาสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นของชาติพันธุ์ปากกาเกยอหรือกะเหรี่ยงเนี่ยน้อยลงก็ว่ามันน่าจะเป็นโอกาสประจวบกับเหมาะที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพันปีหลวงในหลายครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยือนที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จึงได้น้อมนำพระราชปณิธานของท่านมาต่อยอดในวันนี้ทุกวันนี้เรามีกลุ่มช่างทอที่เป็นช่างฝีมือแล้วก็มีทั้งช่างปักช่างทอกี่คนคะที่ดูแลอยู
1: ่บางครั้งก็1 2 3คนบางครั้งก็ถ้าได้เข้าในเมืองบ่อยๆขายดีบ่อยๆก็7 8คนบางครั้งก็20ถึง20คน
0: ในชุมชนตอนนี้ที่ดูแลอยู่มีกี่คน
1: ประมาณ20คนเพราะว่าช่วงที่ทางเกษตรเขาก็ไปทำเกษตรว่างก็มาทำงาน
0: เป็นอาชีพเสริม
1: ใช่อาชีพเส
0: ริมหลังจากที่ฤดูเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มเรามีทางดั้งเดิมก็คือเสื้อของผู้ชายของผู้หญิงมีผ้าถุงแต่ที่ได้รับความนิยมมากๆของนักท่องเที่ยวก็คือย่าม
1: ย่ามโบราณค่ะ
0: ย่ามนี่มีกี่ประเภทคะของที่นี
1: ่ก็ มันจะมีเยอะมากนะร้อยใบก็ร้อยลายอะค่ะเยอะมาก
0: เป็นย่ามขนาดเล็กเป็นย่ามขนาดใหญ
1: ่
0: แบบใหญ่ก็มีเลย
1: ใหญ่เพราะว่าอันนี้คือว่าใช้สมัยก่อนอะมันไม่มีกระสอบเนา
0: ะ
1: ใช้ย่ามใบใหญ่นี่เลี้ยงครอบครัวได้ไงเลี้ยงได้ทั้งครอบครัวฟัดทองก็ใส่นี่พัดหมูก็ใส่นี่ห่อข้าวก็ใส่นี
0: ่ใส่ได้ทุกอย่าง
1: หน่อไม้ก็ใส่เนี่ย
0: เสื้อผ้านมเด็กใส่ได้หมดเลยอันนี้เป็นย่ามของครอบครัวเนาะค่ะแต่ถ้าเป็นย่ามที่เวลาออกงานออกงาน
1: นี่คือว่าย่าม
0: ด้านหลังนะคะแต่ถ้าเป็นย่ามสมัยใหม่ที่มีลายประยุกต์เป็นลายกราฟิกอันนี้เป็นงานปักทั้งผืนอัน
1: นี้งานปักทั้งผืนแต่ว่ามันจะได้
0: ผ้าพื้นคือผ้าทอใช่ไหมคะ
1: ผ้าทอนี่ขายประมาณ100-200แต่ถ้าทำใบนี้ก็เต็มเป็นหลักพัน
0: ใบนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: ใบนี้5,500
0: ใช้เวลาปักนานไหม
1: ก็ถ้าคงเก่งก็ประมาณสักครึ่งเดือน1เดือนประมาณน
0: ี้เดือนนึงได้ตังค์ 5,500
1: เพราะว่าไม่ได้ทำทั้งวันนะ
0: ค่ะ
1: ทำช่วงที่เวลาว่าง
0: ทำในช่วงที่เวลาว่างแล้วลายนี้ได้มาจากไหนคะ
1: ก็คิดเองค่ะเพราะว่าอันเขาไปงานได้งานที่
0: เหมือนไปอบรมมาแล้วก็มีดีไซเนอร์แนะนำดีไซน์ใหม่ๆให้มันดูทันสมัย
1: ทีแรกนี่เราก็ใช้หลายสีแต่ว่าจะขายให้คนในกรุงเทพอะไรก็ยากก็เลยชาวบ้านเราก็มันทำสีใช้สีไม่เป็นก็เลยออกขาวดำอย่าเสื้อน้องเนี่ยขาวดำอันนี้ก็ขาวดำนะคะ
0: เป็นสีมาตรฐาน
1: ใช่
0: เป็นสีมาตรฐาน
1: จะง่าย
0: เป็นสินค้ายอดนิยมของกลุ่มนะตอนนี้บ้านแม่มิงที่บ้านแม่มิงนะคะมีลักษณะเด่นเราจะเห็นได้ว่าลายปักจะมีลายคนจะมีรูปคนอยู่ด้วยในงานปักอันนี้สื่อถึงอะไรคะ
1: อันนี้ลายโคมเนาะสมัยก่อนนี่เขาจะต้องทำคนตัวน้อยๆเนาะแต่ว่าเราพัฒนาคืออยากจะทำตัวใหญ่ๆ
0: ใส่เสื้อผ้าด้วยนี่เป็นคนตัวใหญ่ๆโอ้ที่นี่จะทำแบบไซส์ใหญ่เพื่อที่จะขายชาวต่างชาติเลย
1: ไซส์ใหญ่ด้วยอย่างเนี้ยทุกอย่างก็ลงที่ลายผ้า
0: ใหญ่หมดเลย
1: เราเกิดมาน่ะอยากจะทำความดีไว้สักอย่างหนึ่งนะเกิดมาชีวิตนี้อ่ะเพราะว่าน่ะวันหนึ่งอ่ะเราอ่ะจะต้องตายนะแต่ลายผ้ามันไม่มีวัน
0: ยังอยู
1: ่ใช่แต่ว่าอันนี้เราก็คิดเองว่าถ้าเราตายเขาจะได้จดจำเราได้ว่าลายผ้านี้อันนี้นะคือว่าลายสามการคิดเองนะ
0: ชื่อมีชื่อไหมคะมีชื่อลายไหมอ
1: ันนี้ลายโคมอันนี้ข้าบันไดอันนี้ไก่นี่เป็ดชีวิตประจำวันของเราเนี่ย
0: ค่ะ
1: อันนี้หมูอันนี้กวางอันนี้ย่ามดอกบ้านมีทุกอย่างเลยเนี่ย
0: หนึ่งผืนรวมเป็นชีวิตของพี่น้องปากกาเกยอยอยู่ในนี้หมดเลย
1: อยู่ข้างๆเรา
0: อย่างที่แม่ครูสิงห์พูดว่าลายผ้าถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่แล้ว
1: แต่ชีนี้ไม่มีวันตายมันจะทอด
0: แต่ลายผ้าก็ยัง
1: ลูกหลานจะได้จำเราได้ว่าอันนี้คือว่าถ้าสมมุติว่าอาจารย์ซื้อไปแล้วก็จะได้รู้ว่าชิ้นนี้ถ้าป้าสมศรีจะต้องตายนะจะได้สืบทอดได้ว่าจะได้
0: จดจำได้เป็นผ้าของป้าสมศรี
1: ค่ะ
0: เป็นผ้าของกลุ่มช่างทอช่างปัก
1: มาแล้วก็ต้องทำความดีให้ได้สักอย่างหนึ่งอะไรนี
0: ่ค่ะเกิดมาต้องทำความดีให้ได้สักอย่างหนึ่งเหมือนผ้าผืนหนึ่งก็ต้องบอกเล่าเรื่องราวถึงแม้ว่าวันที่เราจะไม่อยู่แล้วผ้าผืนนี้ก็ยังคงอยู่ไม่ตัดไปไหนนะคะ
1: ใช่
0: โอ้โหเดี๋ยวเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากๆตามที่กลุ่มเองได้มีโอกาสถวายงานพระพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านยังคงเดินทางมาเยี่ยมเยือนพี่น้องแล้วก็ยังคงมีพระราชกรณียกิจสำคัญที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการทอผ้าทุกวันนี้แม่ครูสมศรีและในกลุ่มของช่างปักช่างทอเองได้น้อมนำพระราชปณิธานหรือคำสอนแนวคิดใดที่ยังคงยึดถือไว้เป็นแนวทางในการทำงานสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: และตอนนี้จะให้เด็กรุ่นใหม่นะจะทำยังไงให้เด็กจะไม่ลืมรากของเราอ่ะว่าทุกวันนี้จะใส่กางเกงวอนสวยไหมสวยจะใส่กางเกงยีนสวยไหมสวยใส่ได้ไหมได้แต่มันไม่ใช่สำหรับเราชุดของเราเสื้อผ้าของเรามันก็เราก็เป็นเราก็คือเราไปไหนเราก็มั่นใจแต่บางคนนี่เสื้อตัวเองแท้ๆนะเวลาเข้าห้างไปไหนไปสนามบินไม่กล้าใส่แต่จริงๆนี่ถ้าเราใส่นะมันบางคนว่าเราก็ถ้ามั่นใจอะอยู่ที่ไหนก็ใส่ได้
0: ก็คือว่าแม่ศรีจะต้องการที่จะบอกว่าอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ภูมิใจเนา
1: ะ
0: ภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงชาติพันธุ์ปากกาเกยอสวมใส่อย่างมั่นใจไม่ว่าจะสวมใส่ไปที่ไหนก็แสดงให้เขารู้ไปเลยว่าเราคือกะเหรี่ยงปากกาเกยอด้วยการสวมใส่เสื้องานปักงานทอที่สวยงามใส่เข้าคู่กับ กระเป๋าย่ามที่เป็นอัตลักษณ์และจะดียิ่งขึ้นถ้าในวันนี้คนรุ่นใหม่หันมาทอผ้ากะเหรี่ยงให้สืบทอดต่อไปแล้วก็สืบสานงานปักดีไซน์ออกแบบให้ทันสมัยทำให้ผ้ากะเหรี่ยงปากกาเกยอของชุมชนแห่งนี้ยังคงอยู่ไม่สูญหายไปใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของผ้าทอกะเหรี่ยงจากแม่ครูช่างปักช่างทอผ้ากะเหรี่ยงปากกาเกยอที่บ้านแม่มิงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงสืบทอดสืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ให้กลุ่มช่างทอยังคงมีความภาคภูมิใจและสานต่อรากเหง้านี้ให้เกิดการสร้างชีพสร้างรายได้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากเรื่องราวของช่างทอผ้ากะเหรี่ยงในชุมชนแม่แจ่มเราได้เห็นถึงคุณค่าของผืนผ้าที่ไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนตัวตนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในชุมชนการสืบสานองค์ความรู้เหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการรักษาอัตลักษณ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดวันนี้เราจะพาไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวที่บ้านปางขอนตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในหมู่บ้านบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จเยี่ยมเยือนประสบกรณิกรถึง2ครั้งและทรงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนขึ้นซึ่งช่วยพลิกฟื้นชีวิตของชาวบ้านปางขอนติดตามรายละเอียดในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: การคัดและบรรจุเมล็ดกาแฟอบแห้งหรือเมล็ดกะลาของวิสาหกิจชุมชนอาขาปางขอนของบ้านปางขอนหมู่7ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายคือหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำจนเป็นภาพปกติของบ้านปางขอนซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟอาราบิก้าชั้นดีแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งที่บ้านปางขอนแห่งนี้เดิมเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชยาเสพติดที่ถูกพลิกฟื้นจากการปลูกกาแฟจนหมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตกาแฟและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเป็นผลจากการร่วมกันพัฒนาทั้งวิธีการปลูกและการแปรรูปเพื่อจำหน่ายระหว่างชุมชนและโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน
1: ก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นรัษฎรที่ปฏิบัติงานในสถานีมาเกือบ20ปีแล้วครับก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่โครงการพัฒนาดำริที่เราปฏิบัติงานอยู่เพราะในพื้นที่จะเป็นทุกอย่างให้เราไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพสร้างความรู้นะครับอะไรขาดเหลืออะไรเราก็สามารถไปเรียนรู้จากในโครงการได
0: ้โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทอดพระเนตรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดอยเกี้ยเมื่อวันที่13มีนาคม2545ส่งพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำที่ถูกบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นบริเวณและมีการปลูกพืชยาเสพติดซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนและมีราษฎร3หมู่บ้านที่แผ่วถางทำไร่เลื่อนลอยอาจทำให้แหล่งต้นน้ำถูกทำลายพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดทำเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นที่บริเวณดอยเกี้ยเพื่อปลูกฝังความรู้เรื่องการเกษตรการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ให้คนกับป่าได้อยู่ร่วมกันจนเกิดเป็นโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน
2: พระองค์ท่านมุ่งเน้นที่จะให้ราษฎรเนี่ยมีงานทำมีอาชีพที่มั่นคงครั้งเสด็จครั้งแรกพระองค์ท่านก็ตรัสว่าให้โครงการเนี่ยสอนชาวบ้านในเรื่องการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ด้วยค่ะ
0: โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนมีชุมชนร่วมโครงการ5หมู่บ้านจำนวนมากกว่า 1,900 ครัวเรือนโดยมุ่งเน้นการศึกษาการปลูกพืชเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎรในโครงการทั้งการปลูกพืชผักเมืองหนาวการพัฒนาสายพันธุ์กาแฟและการแปรรูปซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินการที่ผ่านมาโครงการได้เป็นแหล่งทดลองลงมือปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับราษฎรในการทดลองปลูกให้ความรู้แก่ราษฎรมาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงแรกของการปฏิบัติงานโครงการได้จ้างราษฎรเพื่อทำงานและศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรของราษฎรอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
2: พอเขาเข้ามาเรียนรู้งานในโครงการเนี่ยพอเขารู้หน้างานรู้การดูแลการบำรุงรักษาการบำรุงรักษาหลายๆอย่างไปเนี่ยเขาก็จะเอาไปกลับไปปรับใช้ที่บ้านแล้วก็ไปขยายผลต่อให้กับเพื่อนบ้านข้างเคียงหรือลูกเด็กเล็กแดงที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้เข้ามาทำงานค่ะแล้วเราณปัจจุบันเราไม่มีการจ้างงานตรงนั้นแล้วหรืออาจจะมีบ้างก็แค่เล็กน้อยแต่เรายังส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ถ้าเรามีนวัตกรรมใหม่ๆหรือวิธีการดูแลรักษาใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะจัดอบรมให้กับชาวบ้าน
0: ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในพระราชดำริบ้านปางขอนได้พัฒนาต่อยอดสร้างพื้นที่ปลูกและรายได้ให้กับเกษตรกรในโครงการโดยมีหลักการสำคัญคือการสร้างเศรษฐกิจให้กับราษฎรเพื่อร่วมกันดูแลผืนป่าต้นน้ำที่แสนสำคัญและเป็นพระราชปณิธานที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งต่อให้กับราษฎรที่เป็นดั่งลูกของพระองค์
2: วันนี้ที่เราเห็นน่ะเราเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านเราเห็นความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งมันก็เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้คนเนี่ยสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน
3: ด้วยคำพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับก็ชาวบ้านปางขอนทุกคนทุกคนเรือนก็ต่างปลูกต้นไม้ดูแลพื้นที่ป่าดูแลต้นน้ำเป็นอย่างดี
0: โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในพระราชดำริบ้านปางขอนนับเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในประสบกรณิกรและทรัพยาก
4: รรับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะ วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยคะแนน145เสียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: เด็ก

0: เงิน 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียง
1: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของวุฒิสภาวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระที่3สว.ตั้งข้อสังเกตเรื่องงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้จัดสรรงบให้ตรงกับปัญหาประเทศและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมถึงให้เร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังพลร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570แต่ไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
0: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมชี้แจงทำงานราบรื่นไร้อุปสรรคหลังสภามีมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี2570ด้วยคะแนนท่วมท้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศว่าแม้จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่ได้ติดตามรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านเพื่อนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประชาชนกรณีที่ฝ่ายค้านยกประเด็นเรื่องหัวเลือกสว.ขึ้นมาอภิปรายอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนตามกระบวนการทางสภาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายรัฐบาลไม่ได้เข้าไปแทรกแซงแต่อย่างใดพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องอุปสรรคหรือการสะดุดทางการเมืองยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะข้าราชการประจำส่งผลให้การบริหารงานมีความต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนพร้อมแจกคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนนี
3: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
3: เป็นอะไรล่ะพี
2: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
3: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
3: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
4: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
7: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
9: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
10: หืมไหนลูกนี่แม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
9: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม่
10: ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
11: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
12: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลารายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: ตึกนั้นก็สร้างตึกนี้ก็สร้างนะครับนะบทเพลงสร้างนะครับนะแนะนำมาจากทางสาวหนุ่มก่อสร้าง นะสวทของเราก็แล้วกันเนาะมอบจากเสียงจากสายฝากไปถึงหนุ่มทีมงานก่อสร้างนะทุกทีมเลยทีเดียวนะครับที่มาสร้างบ้านสวทเรานะครับกับทีมงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นทีมงานก่อสร้างช่างรุ่งเนาะนี่บอกมาว่างั้นฝากไปถึงลุงสะออนว่างั้นเมืองฝางนะครับนะก็ทุกเพลงนะครับนะกับบทเพลงสร้างตรงนี้นะขอบคุณทุกกำลังใจที่ร่วมแรงร่วมใจกันส่งทีมงานจากบริษัทนะครับนะมาร่วมกันกับทีมคนงานสร้างบรรพกสวทของเราได้อยู่เนาะนะครับนะเป็นกำลังใจด้วยกันละกันนะครับกับทุกกำลังใจเลยทีเดียวนะครับกับบทเพลงสนุกสนานสร้างนะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะครับอีกหนึ่งบทเพลงสายต่อไปสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับพี่ดิมันหล่อ
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มเคนดงครับ
1: ค้างไว้ตอนบ่ายเพลงอะไร
0: เพลงที่ขอใช่ไหมของหนุ่มเคนดงไหนจดไว้ตรงไหนล่ะอู้นี่อยู่แล้วทบลูกอีสานครับผมเพลงเดิม
1: เพลงแกน่ะขอไม่ฟังแต่ตอนบ่ายแล้วพี่จิน
0: อ๋อเพลงเดิมฟังตอนค่ำ
1: ครับ
0: ตอนบ่ายไม่ได้ฟัง
1: มอบให้ครับ
0: ครับมอบให้ผู้ใด
1: ให้แม่บรรดาให้แม่บุญเรียนให้คุณยายน้องนโม
0: ครับ
1: ให้เด็กดีให้น้องที่พี่ขาวผ่อง
0: พ
1: ลังตา
0: ครับผม
1: ไข่มุกสารมาศแม่บรรดาอาหล่อหล่อทำไมน้องนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับผมครับขอบคุณทุกกำลังใจเพลงค้างไว้ตั้งแต่บ่ายสามโมงแล้วก็เมื่อวานก็ยังเหลืออยู่เนาะวันนี้จะทยอยจัดกันไปจนกว่าจะหมดนะแล้วก็เจอกันอีกทีนู่นวันจันทร์ว่างั้นเนื้อเสาร์อาทิตย์พักผ่อนสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะพี่
0: โอ้สวัสดีน้องน้ำทิพย์ครับสวัสดีครับผมครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สบายดีบ่ล่ะ
2: สบายดีค่ะ
0: อ๋อสบายดีเนาะอ๋อไปเรียนหนังสือก็สบายอยู่แล้วแหละไม่ต้องทำงานหนักเป็นนักเรียนนี่สบายนักเรียนนักศึกษานี่นะตั้งใจเรียนนั่นแหละในห้องทั้งวันมีแอร์ไหมเราม
2: ี
0: โอ้สมัยแต่ก่อนไม่มีแอร์สมัยนี้ก็มีแอร์แล้วสบายแล้วงั้น
2: ห้องเรียนมีแอร์แต่ห้องพักนะไม่มีแอร
0: ์ห้องพักไม่มีแอร์บอกครูอะไปติดแต่งตั้งแอร์ฮะ
2: ไม่ต้องค่ะแค่นี้ก็พอแล้วแอร์เอาไว้ห้องเร
0: ีย
2: นเถอะ
0: อืม
2: ก็แอร์ทั้งคืนก็ไม่ไหว
0: เหรออืมนะ
2: ค่ะ
0: โอเคเลยทีเดียวครับอืมแนะนำบทเพลงอะไรเอ่ยวันนี้
2: จะเป็นเพลงอะไรเนาะของไผ่พงษ์สะท้อนสู้เด้อพี่น้อง
0: สู้เด้อเนาะ
2: สู้เด้อพี่น้อง
0: พี่น้องครับผม
2: เพลงสู้เด้อพี่น้อง
0: อืมสู้กับชีวิตครับ
2: ไม่พี่ด
0: าฮะ
2: เด
0: ี๋
2: ยวคุยกับพ
0: ี่ดาอ่ะอืมใคร
2: สวัสดีครับพ
0: ี่โอ้สวัสดีน้องดาวครับผมสบายดีไหมไปเรียนหนังสือนั่นน่ะ
3: โอ้สบายเกินคาดค
0: ่
3: ะ
0: โอ้เป็นนักเรียนนี่สบาย
3: ภาษาอังกฤษมืดตึ๊บเลย
0: โอ้ภาษาอังกฤษบอกฟุตฟิตโฟร์ไฟ
3: กระดูกแต่ละชิ้นละตอนเนี่ยต้องมีชื่อทั้งนั้น
0: อ๋อ
3: โ
0: อ้ต้องจำ
3: กล้ามเนื้อตรงนั้นชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรโว
0: ้
3: ย
0: โอ้จะจำได้ไหมเป็นภาษาอังกฤษนั่นขนาดภาษาไทยภาษาเขมรยังไม่ได้เลย
3: เรียนด้วยจะเรียนด้วยแล้วก็สงบไปด้วย
0: โอ้โหลำบากลำบาก
3: จริงๆไม่ได้คนนั่งหลับในนะคร
0: ูอืมนะเป็นภาษาไทย
3: ขอฟังเพลงนะคะขอฟังเพลงค่ะ
0: ครับผม
3: เอาเพลงมิดเพลงขี้อายนะคะ
0: ฮะ
3: มิดเพลงขี้อาย
0: มิดเพลงขี้อายครับ
3: ของวันเพ็ญนะคะ
0: ครับผม
3: เอามือให้คุณแม่ให้คุณยายน้องนโมนะคะและแม่บรรเทาจ้าแล้วก็ให้พี่ขาวของด้วยนะคะ
0: ครับผม
3: ให้คุณเสียนรุ่นสายที่ฟังรายการพี่นะคะ
0: ครับได้ครับ
3: และก็ให้พี่จินสุขภาพแข็งแรงเนาะ
0: ขอบคุณครับ
3: แม่ยุ่งขันดูนะเดินทางไปทางไหนก็ปลอดภัยนะคะ
0: เช่นกันเด้ออวยพรกลับไปเด้อครับผมครับนะขอบคุณน้องดาวตะโกตะพินะดาวตะโกตะพิโทรร่วมรายการกันมานะครับโทรจากขอนแก่นว่างั้นนะขอนแก่น
2: ไกลมากค่ะ
0: โอ้ไม่ไกลไม่ไกลขอให้มีค่ารถไปก็ไปถึงว่างั้น
2: เดี๋ยวนี้ขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงเนาะ
0: ครับผมเช่นกันขอ
2: ให้มีโอกาสถ้ามีโอกาสเนาะน้องกับน้องน้ำทิพย์จะไปนวดให้พี่เข็มพี่ตินแล้วก็ทุกๆคนเลย
0: อ๋อได้ฟรีว่างั้นท ดสอบมือถ้าไม่จ่ายตังค์อะไรจะบีบให้เจ็บว่างั้น
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องวางเงินมัดจำครึ่งหนึ่งก่อนว่างั้นถ้าไม่จ่ายเต็มจะบีบให้เขียวเลย
2: โอ้
0: นี่เป็นแซวเล่นเฉยๆครับผมครับ
2: คร
0: ับ สวัสดีครับผมขอบคุณน้องน้ำทิพย์น้องดาวตะโกตะพินะครับไปเรียนขอนแก่นนะเอาฟังเพลงอีกช่วงนึงเพลงเรียกว่าอีกหนึ่งเพลงจากทางหนุ่มเมืองโพเบอร์โทรเป็นเข่งนะครับรักแท้แต่แคร์ผัวนะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะครับ

0: อย่าไปดังอย่าไปลังรังโรงนายท้องป่งกลับมานะครับบทเพลงหนาวรอกหนาวนอกร้อนในนี่มันนำมาจากหมู่สองหนองเสม็ดนะครับมอบทุกเสียงทุกสายสองบทเพลงผ่านกันไปมอบไปถึงพี่บรรเทาสำราญใจคงจะได้เหงื่อได้เรียกว่าอะไรได้เหงื่อได้กำลังบ้างเนาะนะครับนะยังมีเพลงค้างอยู่หลายเพลงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนำมาจากทางบ้านนี่เนาะเมื่อวานนี้สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มน้องตาดครับผม
1: รักผู้สาวรอบสอง
0: รักผู้สาวหลายรอบบ้างั้น
1: หลายรอบ
0: สองรอบก็พอเนาะ
1: หนุ่มรอโคเขา
0: ครับ
1: หนุ่มรอขาวของมงคลชัยหนุ่มรอแกนดง
0: ครับ
1: หนุ่มรอวิเชียรหนุ่มรอสนันหนุ่มรอประยุทธ์หนุ่มรอมงคลและรอหน้าใหม่ด้วย
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับหนุ่มรอน้องตาดด้วยว่างั้นเอาฝากไปถึงหนุ่มรอหนุ่มรอหน้าเซเว่นน้องตาดว่างั้นนะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยทีเดียวนะครับนะการทำงานการใช้ชีวิตแต่ละวันก็ไม่มีอะไรมากนะทำงานเสร็จกลับบ้านนอนนะชีวิตก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละนะครับนะบางวันก็เหนื่อยมากบางวันก็ท้อนะแต่บางวันก็สู้ต่อต้องสู้ต่อนะครับนะเพราะว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นรับสายก่อนสวัสดีครับผม
2: สวัสดีจ้าน้องเตี้ย
0: ครับ
2: สวัสดีครับสองช้อนแล้วครับ
0: โอ้สองช้อนพอละมั้งเอาเป็นตะพีไม่เอาตะพี
2: บอกว่ามันสบายตัวมัน
0: นอนหลับสบายใช่ไหม
2: นอนก็หิวอยู่นะหิวอันนู้นหิวนี
0: ่ก็บอก
2: ใช่
0: เหนื่อยแล้วนอนหลับลึกนอนหลับได้ลึกว่างั้น
2: มันเป็นไปตามอายุด้วยมันไม่หลับสนิทดอกมันเป็นตามอายุตีสามตื่นทุกวันเลย
0: หัวนอนคนเดียวมั้งเลยนอนไม่หลับบ้างกัน
2: ก็มีส่วน มันชินแล้วแหละมันชิน 5-6 ปีแล้วนอนคนเดียวน่ะ
0: อ๋อคิด
2: เข้าปีที่7
0: เออ
2: มันชินมันชิน
0: แต่ประยุทธ์ทำบาปกันแท
2: ้ โอ้ยไวขนาดนี้ไม่สมควรที่อยู่ด้วยกันแล้วต้องกินเอ้ย
0: เป็นเพื่อนคุยเพื่อนคุยไม่คุย
2: เป็นเพื่อนคุยคุยกันวันละสองสามรอบทุกวันนั่นแหละ
0: อ๋อทางโทรศัพท์ใช่ไหม
2: ใช่วิดีโอคอลเวลามีข่าวอะไรเร่งด่วนเฮ้ยพ่อเห็นนี่ไหมเห็นข่าวนี่ไห
0: ม
2: สีการนู่นสีการนี่อะไรอย่างเงี้ย
0: สีไปทั่วเลยสีการ
2: ข่าวกำลังดังเนาะ
0: อ๋อครับผมออกทุกช่องเลยนะตอนนี้ครับ
2: ใช่ทุกช่องไลฟ์เฟซอะไรโอ้มีแต่โลกเรียนแบบ
0: เนาะ
2: ปล
0: ่
2: อยไปตาม
0: กรรมปล่อยไปตามเวรตามกรรมนะ
2: ใช่โอเคพี่นมน้องตาพี่นมน้องตาวันที่27มาเจอกันเด้อที่วัดอินนี่แหละ
0: แม่บรรเทาเป็นเจ้าภาพสถานที่ด้วย
2: ใช่จ้ะทํา
0: บุญร่วมกัน ครับผม
2: เมื่อเช้านี้มีแฟนคลับน้องติน
0: ค
2: ุณยาย2คนที่ฟังอยู่แกบอกว่าถ้าลูกมาส่งก็จะมาร่วมด้วย
0: โอ้ขอบคุณเลยทีเดียวมา
2: คุณยายทองพูนกับคุณยายทองม้วนน่ะถ้าลูกมาส่งก็ได้มาเพราะว่าแต่ละคนมีแต่80
0: จะมาเองก็ลำบากเน
2: า
0: ะ
2: มาไม่ได้ เขาไม่ได้ขับรถเลยแหละมีแต่ลูกมาส่งถ้าลูกมาส่งก็ได้มาแนะนำ
0: 80เลยเนาะเนาะ
2: 80 81แต่ยังแข็งแรงอยู
0: ่ขอบคุณแฟนเพลงเด้อ
2: คุณยายวิภาด้วยอยู่จิระก็จะมา
0: โอ้ขอบคุณครับที่
2: เพราะว่าคุณยายมาเรียนนักศึกษาครูสมาธิศิษย์หลวงพ่อวิริยังอยู่แล้วแหละเสาร์อาทิตย์
0: ที่วัดใช่ไหมครับ
2: จำได้ใช่ไหมที่น้องดินถ่ายรูปด้วย
0: จำได้จำได้
2: ใช่นั่นแหละแกก็จะมา
0: แกยังแข็งแรงเนาะในวิภา
2: ค
0: ือ
2: โอ้ย81เข้า82กระดูกเขาดีไม่มีคดไม่อะไรเลยกระดูกดีเป็นช่างเย็บผ้าเก่า
0: โอ้แข็งแรงครับ
2: ใช่แข็งแรงจ้ะจะนี่แหละน้องดินสวัสดีจ้ะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมขอบคุณพี่บรรเทาสำราญใจนะครับนะถึงตรงไหนแล้วเราถึงตรงไหนถึงตรงนั้นไม่ว่ากันนะครับนะกับบทเพลงก็ยังจะเปิดต่อไปกับสายร่วมต่อมาสวัสดีครับผม
3: ครับสวัสดีครับคุณนิติชัย
0: โอ้แมงมุดขับเชิงครับผม
3: ก็วันอาทิตย์ก็มาร่วมเพลงนะครับ วัดแมงมุด
0: มาเด้อมาไหมเรา
3: ไม่วัดมาร่วมเพลงจัดเพลงเขาเรียกเพลง
0: ที่ไหนล่ะที่วัดไหน
3: วัดแมงมุด
0: วัดแมงมุดอ๋อวันอาทิตย์ใช่ไหม
3: วันอาทิตย
0: ์
3: ก็เขาเข้าพรรษานี่เขาจะจัดเวียนเทียนเวียนใช่ไหมล่ะ
0: เคยผ่านไปอยู่ไกลๆเนี่ยจากหลานทรายไปไปโอ้ยเรียบชายแดน
3: เส้นทางเลาะๆชายแดนนั่นแหละ
0: นั่นแหละ
3: นะแต่ว่าพอดีแถวบ้านน่ะเขาอพยพมาอยู่แถวๆใกล้ๆที่หมู่บ้านที่แถวสุรินทร์แล้วตอนนี้ก็ ขาก็ยังมีจิตศรัทธาก็เรื่องพระเรื่องเจ้าก็ว่ากันไปเนาะแรงไปแรงมาเราอย่าไปพาดพิงอะไรมาก
0: รูปพระรูปใดทำดีศรัทธาดีแล้วก็ไปศรัทธารูปนั้
3: น
0: รูปไหนผิดไปก็แล้วแต่เนาะนะ
3: เราอย่าไปอะไร
0: ชีวิตก็ประมาณนี้แหละชีวิตมนุษย์ยังมีเนื้อหนังมังสาแต่ถ้าไม่ตัดกิเลสก็เป็นพระก็ลำบากใจเนาะเพราะว่ามันมีกฎเกณฑ์ของพระเขา
3: ชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปก็บุญเราก็ต้องทำ
0: ทำ
3: เงินเราก็ต้องหาน
0: ั่นแหละต้องหาเดี๋ยวไม่มีซื้อกับข้าวกินเหมือนกัน
3: มันก็ต้องทำควบคู่กันไปนะ
0: ครับผมครับ
3: แต่เราทำแต่งานแล้วว่ามันไม่ได้ทำบุญด้วยต
0: ้
3: องทำควบคู่กันไป
0: ทำบุญทำเขาเรียกว่าหาซื้อกินเพื่อเลี้ยงชีพกายนะทำบุญรักษาใจให้บริให้อะไรนะให้สงบสุขนี่เนาะครับผม
3: ให้สงบสุขให้สบายใจ
0: ให้สบายใจเพื่อความสบายใจทำบุญไว้ครับผม
3: เดี๋ยวขอฟังร่วมกับสาวลำไปมาดดีกว่า
0: สาวลำไปมาดนะครับ
3: ใช
0: ่สาวลำไปมาด
3: ว่าแกจะเพลงแกจะ
0: เพลง
3: มา
0: เขาร
3: ู้สึกว่ามันไม่ค่อยคือเขาเรียกว่ามันฟังแล้วมัน
0: สาวลำมาดใช่ไหม
3: ใช่
0: สาวลำมาดขอเพลงมือถือมือสองว่างั้นคือไม่คือเน
3: า
0: ะ
3: เพราะว่ารู้สึกว่าแกจะขอเพลงแบบมีสาระ
0: อ๋อโอเคครับผมลองฟังดูเนาะเดี๋ยวงั้นจะเปิดให้ฟังตามลำดับไป
3: ขอบคุณมากครับ
0: ผมครับสวัสดีครับผมฟังเพลงต่อไปก็แล้วกันนะครับแนะนำมาจากทางหนุ่มนนท์สุวรรณห้วยแถลงนู่นแหละกบเถาว่างั้นแล้วก็เพลงจากทางน้องต้นคนงามพี่รักจริงนะครับสายร่วมต่อมาสวัสดีครับผม
4: ค่ะคุณเตียน
0: ครับสวัสดีครับบริเวณที่รักครับผมครับ
4: ใช่แล้วพระองค์ไหนดีเราก็ว่าดีเนาะ
0: ก็เห็นดีก็ว่าดีนั่นแหละ
4: พระกับกระลูกคนละพ่อละแม่เนาะนิ้วไหนไม่ดีเราก็ตัดทิ้งพระดีก็มีพระชั่วก็มี
0: เดี๋ยวกฎหมายเขาก็ดูแลเองอะไรเน
4: า
0: ะ
4: ว่า
0: เราจะไปลงโทษไม่ได้
4: ม
0: ี
4: เลือดมีโลไอ้นี่เนาะมันก็อย่างว่าว่าไม่ได้แต่พระองค์ไหนดีเราก็นับถือไหนไม่ดีพระองค์ไหนไม่ดีเราก็ไม่นับถือ
0: ครับนะโอเคครับผมคร
4: ับขอไปแล้วเนาะ
0: ครับขอมาแล้วกระจกแท้อู้กระจกเดี๋ยวเราเปิดกันเน
4: า
0: ะครับผม
4: จ้า
0: คร
4: ับ
0: สวัสดีครับผมฟังสองเพลงนะครับกบเถานะจากหนุ่มนนท์สุวรรณแล้วก็พี่รักจริงนะครับน้องต้นคนงามแนะนำเข้าสู่รายการครับผม

เพลงซึ้งๆ2บทเพลงนะครับให้ท่านได้ฟังกันนะครับกับบทเพลงเพราะพี่รักจริงนะครับมอบทุกเสียงทุกสายกับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมนะครับไม่เป็นการเสียเวลาหรือเวลาค่อนข้างน้อยเวลาเพลงค่อนข้างเยอะ ฟังกันเลยนะครับอีก2เพลงกระจอกแท้แน่ๆมาจากทางบุเรียนที่รักนะครับอีกเพลงนึงมือถือมือ2สาวละมาดเนาะทบลูกอีสานก่อนเนาะของใครก่อนนั่นนี่อ๋อทบลูกอีสานก่อนเนาะสองเพลงนะครับมอบทุกเสียงทุกสายครับผม

หมดทุกเสียงเพลงนะครับไปถึงทหารทุกท่านนะครับที่เป็นรั้วตามแนวชายแดนนะครับให้ปลอดภัยจากศัตรูนะครับชีวิตที่เหลืออยู่คือชัยชนะเงินหาได้ก็เรื่องสนุกนะครับยศตำแหน่งก็คือสิ่งที่ได้มาชั่วคราวสุขภาพเท่านั้นนะครับที่แข็งแรงก็คือความสุขที่แท้จริงขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับบทเพลงที่ค้างไว้ไม่ว่าจะเป็นสารมาศขอเพลงมือถือมือสองนะครับนะข้าวหอมขอเพลงสวนรักปักใจกราบพระชำระใจจากสาวกสังนะครับเนาะรักผู้บ่าวรอบสองหนุ่มน้องตาดนะครับนะขอบคุณหนุ่มแมงมุดด้วยจักรยานคนจนยานอนโมเนาะขอกันเข้ามานะครับไม่ทันจริงๆวันนี้ขออภัยแล้วก็มิดเพลงขี้อายนะครับจากดาวตะกูตะพีนะสู้เด้อพี่น้องเหมือนกันน้องน้ำทิพย์นะครับนะขอบคุณไปถึงพี่มัทสุรันใจหนุ่มแคนดงนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ฟังรายการนี้อยู่เพลงสุดท้ายขอได้ยินเสียงเพลงเหนื่อยจังอยากฟังเสียงนะครับหนุ่มเลี้ยงเป็ดแนะนำกระสุนรายการมาบอกว่าเปิดเสียงตามสายทุกท้องทุ่งเลยขอบคุณนะครับที่นานๆได้ฟังเพลงขอมานะครับมอบเพลงทุกเพลงและก็เพลงนี้ไปถึงทุกท่านนะครับวันนี้จากกันไปวันนี้สวัสดีครับผม

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ1การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับ

วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์บูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าพร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปี2570กระทรวงเกษตรบุรีรัมย์เร่งขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่บูรณาการแก้ปัญหาแหล่งน้ำพัฒนาเกษตรกรมุ่งประโยชน์สูงสุดเกษตรกร23อำเภอคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักคูปองท่องเที่ยวหวังกระตุ้นท่องเที่ยวต่อเนื่องต้นปี2570โชว์ผลงานรัฐบาลนายกอนุทินนอมินีลดลง 81.77% ยึดอายัดทรัพย์กว่า 20,000 ล้านบาทการันตี27กันยายนนี้เดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขยายคูหา 5,000 หน่วยลงลึกถึงระดับอำเภอรองรับผู้ลงคะแนนกว่า5ล้านคนข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ10กันยายน2569เวลา10นาฬิกาณห้องประชุมนาลายบรรทมศิลป์ชั้น4สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์นายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อวางแผนและจัดสรรภารกิจให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐนายอำเภอปลัดอำเภอจากทุกอำเภอผู้แทนภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงที่ประชุมได้หารือการดำเนินงานในด้านต่างๆทั้งการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรการแพทย์และพยาบาลตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สามารถรองรับประชาชนจากทุกอำเภอที่จะเดินทางมาร่วมพิธี

ได้อย่างทั่วถึงและการให้จัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสง่างามโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือในทุกด้านเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสูงสุดสง่างามและสมเกียรติยศทุกประการจังหวัดบุรีรัมย์บูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าพร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปี2570วันนี้10กันยายน2569 13นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดบุรีรัมย์คปป.จ.บุรีรัมย์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานจากหน่วยงานด้านป่าไม้หน่วยงานพื้นที่อนุรักษ์ตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ปีงบประมาณพ.ศ. 2569พบคดีที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจำนวน52คดีและพร้อมดำเนินการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อใช้เป็นกรอบบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไปกระทรวงเกษตรบุรีรัมย์เร่งขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่บูรณาการแก้ปัญหาแหล่งน้ำพัฒนาเกษตรกรมุ่งประโยชน์สูงสุดเกษตรกร23อำเภอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจตามข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดและภาคส่วนในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรควบคู่กับการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับการให้บริการเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง23อำเภอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวันที่11กันยายน2569หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามกำจัดเวชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณแหล่งน้ำประปาชุมชนตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหนองน้ำที่มีความจุประมาณ 450,000 ลูกบาศก์เมตรแต่พบผักตบชวาและวัชพืชขึ้นหนาแน่นส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังร่วมกับโครงการชนประทานบุรีรัมย์จึงดำเนินการลดความหนาแน่นของวัชพืชโดยใช้เครื่องจักรได้แก่รถแบ็คโฮบูมยาวและเรือดันวัชพืชพร้อมประสานความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นคาดว่าจะมีปริมาณวัชพืชที่ต้องดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในชุมชน
จากนั้นนางสาววลีรัตน์นามปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ตำบลชุมเหตุอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยมีนายสุวุฒิแก่นทองประมงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญประจำปีงบประมาณ2569ครอบคลุมหลายด้านทั้งการบริหารจัดการด้านพืชการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่กระบวนการอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์หรือ YSF การบริหารจัดการด้านประมงการบริหารจัดการด้านข้าวการอนุรักษ์ดินและน้ำตลอดจนการบริหารจัดการด้านสหกรณ์พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดจากการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขและสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนางสาววลีรัตน์เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าภารกิจอย่างเต็มกำลังพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้การช่วยเหลือและบริการประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างตรงจุดทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันการทำงานเชิงรุกและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ทั้ง23อำเภอโดยมุ่งให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิผลสูงสุดคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักคูปองท่องเที่ยวหวังกระตุ้นท่องเที่ยวต่อเนื่องต้นปี2570 11กันยายน2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนณทำเนียบรัฐบาลถึงแนวทางการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปี2569ต่อเนื่องถึงต้นปี2570โดยมุ่งสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวทั่วประเทศโครงการดังกล่าวจะมีจำนวนทั้งสิ้น1ล้านสิทธิ์โดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน5ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักตามจริงในรูปแบบ flat rateแต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนเพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างเหมาะสมและป้องกันการปรับขึ้นราคาที่พักเกินจริงขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยวในรูปแบบco-payment หรือการจ่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนโดยรัฐบาลสนับสนุนวงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองสำหรับคูปองท่องเที่ยวในโครงการนี้จะขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารแต่รวมถึงบริการสปาการนวดตลอดจนแพ็กเกจและกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆอาทิการดำน้ำและการล่องเรือเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางทั้งนี้คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม
2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมทั้งนี้โครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทและคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทนายสุรศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมาแล้วกว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวผลงานรัฐบาลนายกอนุทินนอมินีลดลง 81.77% ยึดอายัดทรัพย์กว่า 20,000 ล้านบาท11กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีรวมทั้งการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายยืนยันทุกฝ่ายรับข้อสั่งการปิดชื่อถือพฤติกรรมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจธุรกิจขยายผลเส้นทางการเงินส่วนตัวเคารพทุกความเห็นและการแสดงออกภายใต้กฎหมายมั่นใจทุกฝ่ายพร้อมร่วมมือรัฐบาลในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างบูรณาการมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารายงานการจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงถึง 181.77 เดือนสิงหาคม2569เหลือเพียง163รายลดลงจากจำนวน894รายในเดือนสิงหาคม2568ขณะที่สำนักงานปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีเครือข่ายยิมเรียกเบนสมิธอีก34รายการมูลค่าประมาณ 8,269 ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในคดีดังกล่าวทั้งหมดจำนวน102รายการมูลค่ารวมประมาณ 23,992 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามทุนเทาและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องการลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนรวมถึงครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่3งาน 42.4 ตารางวาโดยในจำนวนนี้104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่และ8รายเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาศาลแล้วขณะที่มีการสั่งจำหน่ายที่ดินแล้ว8รายรวม9แปลงและอยู่ระหว่างดำเนินการในรายอื่นตามขั้นตอนกฎหมายท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเด็ดขาดกวาดล้างเอาโทษกลุ่มบุคคลที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือประกอบธุรกิจโดยมิชอบขณะเดียวกันรัฐบาลยืนยันเปิดรับการลงทุนที่ถูกต้องปิดทางธุรกิจผิดกฎหมายส่งเสริมผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ประกอบธุรกิจและสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยโฆษกรัฐบาลย้ำการันตี27กันยายนนี้เดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขยายคูหา 5,000 หน่วยลงลึกถึงระดับอำเภอรองรับผู้ลงคะแนนกว่า5ล้านคน
11กันยายน2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความกังวลของผู้ประกันตนต่อการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบสปสว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ยืนยันชัดเจนว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะจัดขึ้นตามกำหนดเดิมวันที่27กันยายน2569อย่างแน่นอนโดยไม่มีกระบวนการชะลอเลื่อนหรือเตะถ่วงการเลือกตั้งแต่อย่างใดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่ามีนายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ราว 50% หรือประมาณ5ล้านคนดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงเตรียมขยายหน่วยเลือกตั้งจากระดับจังหวัดลงลึกถึงระดับอำเภอโดยเพิ่มจากเดิม 2,000 กว่าหน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยและเร่งจัดทำคู่มือแนวทางวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียตลอดจนระบบป้องกันการลงคะแนนซ้ำเพื่อรองรับการลงคะแนนได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็วรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมุ่งทำงานเชิงรุกเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคนและขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพราะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคือการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคตต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าคณาจารย์และผู้สนใจกลับมาพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานและเติมพลังใจให้กันในบรรยากาศสุดอบอุ่นพบกันวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอาวาเรสหรือโรงแรมเทพนครอำเภอเมืองบุรีรัมย์พิเศษสั่งเสื้อที่ระลึกหรือจองโต๊ะจีนล่วงหน้าสำหรับท่านใดสนใจจองเสื้อติดต่อคุณนวพัฒน์โทรศัพท์0810689648และจองโต๊ะจีนติดต่อคุณปานละดาโทรศัพท์0936981624หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์กรมสรรพากรแจ้งเตือนผู้มีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8ให้เร่งยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีพอนอมอดอ94ประจำปีพศ2569ภายในกำหนดเวลาโดยครอบคลุมผู้มีรายได้จากการให้เช่าวิชาชีพอิสระธุรกิจและบริการต่างๆเช่นบ้านเช่าหอพักโรงแรมรีสอร์ทแพทย์วิศวกรนักบัญชีนักกฎหมายงานรับเหมาการเกษตรอุตสาหกรรมการขนส่งการขายอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารร้านเสริมสวยร้านตัดผมผู้ค้าออนไลน์และนักแสดงสาธารณะช่องทางและกำหนดเวลาการยื่นภาษียื่นแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตามที่ตั้งสถานประกอบการภายในวันที่30กันยายน2569ยื่นแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th โดยได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นและชำระภาษีถึงวันที่8ตุลาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งหรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์โทรศัพท์044613797-8กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดและหัวใจให้ระมัดระวังโรคที่เกิดจากฝุ่น PM2.5 อาการที่พบบ่อยแสบตาตาแดงไอจามเจ็บคอคันและผื่นตามผิวหนังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอักเสบหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันวิธีป้องกันสวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานชนิดการฝุ่นจะดีกว่าลดการใช้รถยนต์และการเผาทุกชนิดหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและการสัมผัสฝุ่นปิดประตูหน้าต่างทำความสะอาดที่พักอาศัยกรมควบคุมโรคย้ำว่าการป้องกันตนเองและลดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นเป็นวิธีสำคัญในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก PM2.5 ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขุนปราบน้อยหมู่ที่17ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อีบิดดิ้งวงเงินงบประมาณกลาง 1,237,388.59 บาทวันและเวลาเสนอราคา14 กันยายน 2569เวลา9:00 น.ถึง 12:00 น.ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางหรือเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกโทรศัพท์044-666-2-63จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครับแล้วในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์หลังจากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับและในวันเดียวกันนี้เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาก็จะถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทังลองจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาด้วยครับและในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยครับสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งเป็นการสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศร่วมพิธีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นในวันที่9กันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธี ได้มีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรุงออสโลอยู่ในบรรยากาศที่สงบเลยทีเดียวหลังชาวนอร์เวย์จำนวนมากมายได้เดินทางไปแสดงความอาลัยตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีก็สะท้อนความสัมพันธ์อันดีแล้วครับระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังร้านค้าประชาชนขอเพิ่มอีก 1-2 เดือนคาดว่าจะชัดเจนในเดือนกันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอเรื่องการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาดว่าอยากให้มีการต่ออายุมาตรการนี้เพิ่มอีก 1-2 เดือนซึ่งก็ยืนยันเลยครับว่ากระทรวงการคลังและรัฐบาลก็ยินดีและพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนทุกส่วนโดยคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2-3 สัปดาห์หรือไม่เกินเดือนกันยายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันเลยครับว่าหากมีข้อสรุปว่าจะมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลเองก็ยังมีเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเพียงพอที่จะรองรับเพราะว่าสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มาจากวิกฤตพลังงานนี่แหละครับจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นดังนั้นแล้วหากปัจจัยหลักเรื่องวิกฤตพลังงานยังไม่หายไปรัฐบาลเองก็จะยังนำมาเป็นปัจจัยสำคัญแหละครับในการพิจารณาว่าจะต่อหรือไม่ต่ออายุโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณพระราม3โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมายืนยันสาเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณถนนพระราม3ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วในตอนนี้และย้ำว่าค่าไอระเหยต่ำไม่เป็นอันตรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุยังอยู่ในระหว่างให้ทางวิศวกรเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วในส่วนสำหรับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราว่ายังไงในเรื่องนี้ก็แน่นอนแล้วครับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนอันนี้ต้องปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดซึ่งได้มีการวัดค่าไอสารระเหยก็พบแล้วครับว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยต่างๆนานาเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงจนมั่นใจว่าปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ว่าเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องนี้เอาต้องไปถามที่ไหนล่ะที่สคบนี่แหละสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำสคบผนึก6ภาคีด้วยกันยกระดับโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ตลาดเป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเดินหน้ากลไก90วันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณามีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์โดยมีนายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้แทน5ภาคีเครือข่ายอันได้แก่บริษัทเทลสกอร์จำกัดสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยณห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับและในปัจจุบันนี้รูปแบบการโฆษณาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ได้มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการสื่อสารด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคครับโดยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยหรือสภา SME เพื่อเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการลงนามความร่วมมือกับสภา SME เกิดขึ้นท่ามกลางรูปแบบการซื้อขายสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์และการไลฟ์คอมเมอร์สซึ่งก็เปิดโอกาสให้ทาง SME ขยายตลาดได้กว้างขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงทั้งผู้ขายที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้สินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานการโฆษณาไม่ถูกต้องหรือเกินจริงรวมถึงปัญหาการคืนเงินและการเยียวยาผู้บริโภคกันด้วยครับและในขณะเดียวกันทางสคบก็จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านการให้ความรู้การอบรมการให้คำปรึกษารวมไปถึงการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆทั้งหลายแหล่สามารถนำกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้เร่งฟื้นฟูป่าสร้างระบบน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดถึงมือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยมีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมรังสิพรามนกุลค่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในที่ประชุมนี้ก็ได้มีรายงานความก้าวหน้า2โครงการสำคัญอันได้แก่กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ลูกไม้ป่าหลากสี12ชนิดจำนวน 1,650 ต้นในพื้นที่22ไร่และในปัจจุบันนี้ก็แล้วเสร็จไปแล้ว 100% และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบน้ำเพื่อกระจายน้ำประจำต้นเพื่อดูแลรักษากล้าไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์กันต่อไปส่วนทางด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายซึ่งเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ6บ่อแล้วและก็อยู่ระหว่างวางท่อส่งน้ำโดยเมื่อแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเลยทีเดียวครับก็เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสนับสนุนการใช้น้ำในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองแหละครับและภายหลังจากการประชุมได้เสร็จสิ้นลงคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวพร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการประชุมในระดับโลกคือประชุม IMF ซึ่งเขาคาดการณ์กันว่าจะผลักดันให้มีเงินสะพัด 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยจากการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สถาบันการเงินระหว่างประเทศ World Bank และ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับในการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับสากลเนื่องจากว่าการประชุม World Bank จะจัดนอกสำนักงานใหญ่เพียงทุกๆ3ปีและมีเพียง3ประเทศเท่านั้นนะครับที่ได้รับเลือกให้จัดเป็นครั้งที่2อันได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและประเทศไทยเรานี่แหละครับซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับงานประชุมระดับโลกและหนุนอุตสาหกรรม MICE ตัวย่อ MICE อ่านว่า MICE มาจากตัว M คือ Meeting ตัว I คือ Incentive ตัว C คือ Convention และตัว E คือ Exhibition คือ MICE อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั่นแหละครับตลอดจนการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการในภูมิภาคอาเซียนกันด้วยครับแล้วการจัดประชุมดังกล่าวนี้คาดการกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว 15,000 ถึง 20,000 คนหากมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อคนก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะสั้นประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งเป็นเวทีที่สำคัญให้ผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้แสดงทัศนะและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับสำหรับวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายของผมวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

การคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนนะครับรวมถึงสถาบันครอบครัวอันนี้สำคัญมากเพราะว่าโดยปกติแล้วทั่วโลกให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองเด็กพอพูดถึงการดูแลคุ้มครองเด็กก็มักจะเกี่ยวพันไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเยาวชนแล้วก็สถาบันครอบครัวถึงขั้นที่ว่ามีการที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญาสิทธิเด็กเมื่อประมาณปี2532ว่าจะต้องมีการจริงจังในการให้ความคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เด็กควรได้รับความคุ้มครองคืออะไรนะครับก็จะมี4ข้อหลักก็คือ1สิทธิในการมีชีวิตรอดนะครับ2เมื่อมีชีวิตรอดแล้วเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ให้ถูกกระทำทารุณโหดร้ายไม่ต้องขายแรงงานไม่ต้องมีการกระทำอันไม่เหมาะสมในทางเพศนะครับรวมถึงการได้รับการศึกษาการดูแลตามสถานะของแต่ละคนนะครับพอมีสิทธิ์ในการชีวิตรอดและสิทธิ์ในการดูแลคุ้มครองแล้วเมื่อเขาโตมาเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการดำเนินชีวิตของเขารวมถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆที่ผู้ใหญ่เขาทำนะครับพูดง่ายๆว่าเขาก็มีสิทธิ์เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับและสุดท้ายนะครับสิทธิที่เขาจะได้รับก็คือการพัฒนาต่อยอดในชีวิตในร่างกายในทรัพย์สินในความเป็นอยู่ในการกระทำต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั่นเองนะครับแต่หลายครั้งเมื่อมีการล่วงละเมิดสิทธิเด็กหรือเยาวชนรวมถึงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครดีนะครับสำนักงานการสูงสุดเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ก็ได้มีคำสั่งให้ทุกสำนักงานอัยการภาคนะครับซึ่งแบ่งเป็น9ภาคให้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวนะครับเมื่อแต่ละภาคตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วแต่ละภาคก็สั่งการให้แต่ละจังหวัดนะครับตั้งศูนย์สิทธิคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับทุกตำบลเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาเรื่องสิทธิเด็กการทำร้ายเด็กก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อัยการคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวในแต่ละตำบลในแต่ละจังหวัดของท่านได้เลยครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568นายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความ

0: อบเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทางนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
1: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชติและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
2: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบ.ก.ป.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดยณภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศ
2: นาย

0: ลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานคิววิสเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
2: นายสิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
3: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือ ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT และ Sasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
5: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
4: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ข้าวตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปริมประโสภาภาครายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
7: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
6: ด จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
8: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
6: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาจารเกตรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 20:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง0เซนติเมตรและเวลา 14:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
14: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
15: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
15: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
14: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
16: เรารักประเทศไทย
13: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่11 กันยายน 2569นะครับแวดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองทุนชัยคำรอดสายชนนิสังนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคำพิระนะครับอยู่ด้วย ขอแม่นะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ทราบเลยนะครับขออภัยจริงๆเรื่องว่าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีเตะนัดเมื่อคืนด้วยแม่ก็เลยไม่ได้แจ้งโปรแกรมการขันให้คุณผู้ฟังรับทราบกันโดยเฉพาะแฟนแมนยูเขาเตะกันเมื่อคืนปกติเนี่ยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาจะเตะกันคืนอังคารคืนวันพุธใช่ไหมครับแล้วก็จะส่วนวันพฤหัสวันศุกร์ก็จะเป็นยูโรป้านะคอนยูโรป้าลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกก็มีโปรแกรมเมื่อคืนก็ตื่นมานะครับประมาณ2:00นะครับหลังจากที่งีบหลับไปแล้วก็ตื่นมา2:00นะครับก็มาดูเอ๊ะมีอะไรดูอ้าวฟุตบอลนะเป็นแมนยูแข่งเหรออ้าวนะครับแมนยูแข่งก็มานั่งดูเอ๊ะก็ต้องดูโปรแกรมอยู่นะครับก็ผลก็ปรากฏว่าแมนยูก็ชนะไปนะเมื่อวานนี้นะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับก็ชนะคู่ต่อสู้ไปน่าจะ4 ประตูนะประมาณนั้นนะนะครับก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลนะ4-0เจอกับซาบ้านะครับก็คว้า3 แต้มนะครับที่โอทราฟอร์ดเลยทีเดียวนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมาติอุสกุนย่าลูกแรกบูโน่เฟอร์นานลูก2นะครับเบนจามินเชสโกลูกที่3แล้วก็ลิซาโดมาร์ติเนสนะครับ4-0ก็เพียงพอนะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ในถ้วยใบนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้แข่งขันกันมานานนะครับก็ต้องมาแข่งขันกันนะครับก็ได้3แต้มนะก็ชนะไปนะครับเมอร์นคาร์ดิกยิ้มเลยนะครับเพราะว่าชนะไป4-0นะครับนัดต่อไปเคยคุมทีมนี้ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจำได้นะก่อนหน้านั้นเนี่ยนายทักษ์กุนซือชั่วคราวนะขออภัยกุนซือชั่วคราวอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็มาคุมทีมหลักละนะครับนัดต่อไปของแมนยูเจอใครในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยบุกไปเยือนอัลเลตโกมาดริดนะ13 ตุลาคมนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งบาเยิร์นมิวนิกไม่ได้ดูนะครับแต่ก็มาดูไฮไลท์กันเมื่อเช้านะครับผมดูคู่แมนยูนะครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็เปิดหัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนะครับสมราคานะฮะทีมเต็งอีกทีมหนึ่งนะครับเอาชนะบูโดกลิม5-0นะครับจาเมลบูเชล่านะแฮร์รี่เคนอันฟองโซเดวี่นะไมเคิลโอลิเซ่นะปิดลูกที่4และลูกที่5นะครับก็เพียงพอให้กับบาเยิร์นชนะ5-0นะครับนัดต่อไปของบาเยิร์นนะครับก็จะไปเยือนทีมไวกิ้งนะครับแล้วก็โบโดกริมเจอกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ในวันที่14 ตุลาคมนะครับคู่อื่นๆนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่อื่นๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับคู่อื่นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของโคโม่นะเอาชนะอาแบร์ไลซิกนะ4-1นี่โคโม่นี่ขึ้นมาแข่งขันครั้งแรกเลยนะหลังจากขึ้นมาจากซีรีบีไปอยู่ซูริเอนะแซงยูเวนตุสอ่ะนะครับมาคว้าโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับชนะอาร์แบร์ไลซิก4-1นะครับโคโมนี่อดีตนักฟุตบอลของอาร์เซนอล นะเชสฟาเบกาสถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นกุนซือนะครับเชสฟาเบกาสเคยอยู่ทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ไปอยู่ในลีกของสเปนแล้วกลับมาอยู่แมนยูประมาณนี้นะครับแล้วตอนนี้พอแขวนสตาร์ทปั๊บก็ไปเป็นกุนซือคุมโคโมนะนี่ถือว่าพลิกล็อกเลยนะครับชนะทีมยักษ์ใหญ่จากเยอรมันอย่างอาร์แบร์ไลซิกนะ4-1นะครับอีกคู่หนึ่งสลาเวียปรางเนี่ยตามหลังแล้วก็แพ้นะฮะลองส์นะครับ2-3นะครับแล้วก็เฟเนบาเช่นะครับเสมอโรม่า1-1แล้วก็ PSV ไอโอเฟนนะครับเสมอชักตาโดเนตนะครับ1-1นะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันวันนี้ไทยลีกครับแมตช์วันศุกร์นะFriday นะครับคู่ยักษ์ใหญ่นะซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเจอกับเชียงรายยูไนเต็ด15 ครั้งที่ผ่านมาเชียงรายไม่เคยมาเอาแต้มนะไม่เคยชนะเลยดีกว่านะต้องบอกว่าไม่เคยชนะทางด้านของบุรีรัมย์เลยนะครับ15 ครั้งเนี่ยแพ้ แพ้13เสมอไป2ครั้งนะครับทุกถ้วยนะก็เป็นการหนักของเชียงรายนะเจอบุรีรัมย์เนี่ยตอนนี้บุรีรัมย์นำอยู่1-0นะครับนะบุรีรัมย์นำอยู่1-0จากกองหน้าตัวเก่งครับเคียโมบิชเชอรี่นะครับขณะเดียวกันการท่าเรือนะเจอกับลำพูนนะฮะเหมือนกับทางด้านการท่าเรือจะนำอยู่นะนะครับจากจุดโทษนะ1-0นะครับแล้วก็ราชบุรีนะเจอกับทรูแบงคอกครับราชบุรีก็นำทรูแบงคอกอยู่1-0เหมือนกันยะจากบูโน่เมนเดสนะครับนี่ฟุตบอลลีก1นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันส่วนค่ำคืนนี้กาโชซีอามีเวเนเซียเจอฟิออเรนติน่านะครับบุนเดสลีก้ามีอุนิออนเบอร์ลินเจอชาเก้04ลาลิก้าสเปนนะครับเซบีย่าเจอบาเลนเซียนะครับก็ลุ้นได้เชียร์กันในค่ำคืนนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้โปรแกรมก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะขอแจ้งกับผู้ฟังรับทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับมวยวันลุมพินีในช่วงของต้องบอกในช่วงของ18 circle นะช่วงของการจ่ายตังค์ให้ชมนะครับมีกัน3คู่แล้วที่ผมดูอยู่เมื่อกี้นะฮะก็อีกคู่นึงที่กำลังขึ้นชกก็คือเสกสรรนะเสกสรรเจอกับเมืองไทยนะครับคู่ที่จบลงไปเนี่ยเป็นนักมวยไทยนะที่แพ้นะนะนักมวยไทยแพ้ไปคนหนึ่งนะเฟอร์รี่แฟร์เทคนะครับเอาชนะจูริโอโลโบนะไม่เอกฉันท์นะครับ2-1เสียงนะครับรอในรุ่นน้ำหนัก135-145ปอนด์นะคนที่แพ้ก็คือแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินนะครับแพ้กับโลแกนซานนะครับนะในมวยไทยรุ่น145ปอนด์นะครับนะฮะนี่คือมวยแล้วก็คู่ของ ขอนะครับเฟรดดี้เฮเกอร์ตี้ชนะคะแนนรุ่งเรืองเล็กที่เอ็นมวยไทยนะครับนะรุ่นมวยไทยรุ่นสตอร์เวทนะครับแต่ไงกับผู้ฟังได้รับทราบกันนะคุณฟังครับวันนี้เรื่องของความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมเล่ากันยาวๆหลายชนิดกีฬานะครับเอเชียนเกมหลายชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอล์ฟนะกอล์ฟของเรานะที่แข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะที่ญี่ปุ่นนะครับเอเชียนเกมนะครับไปแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนะที่ไดซุกะคันทรีคลับอีสต์คอสนะครับซึ่งกอล์ฟของเราภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับชิงแชมป์กัน4เหรียญทองบุคคลชายบุคคลหญิงทีมชายและทีมหญิงนะครับแล้วก็แต่ละชาติส่งนักกีฬาได้ทั้งหมด6คนแบ่งเป็นชายและหญิงอย่างละ3คนนะครับนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยบอกว่าทีมหญิงนำโดยโปรเปียโนครับอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองประเภทบุคคลและประเภททีมหญิงนะมาเป็นตัวหลักของทีมนะครับนะแล้วก็จะมีโปรปรายพัชจุธาคงกระพันนะอยู่ในชุดคว้าเหรียญทองประเภททีมที่หางโจด้วยนะครับมีโปรซิมนัตติกาวงทวีลาบนะครับส่วนทีมชาย3คนประกอบด้วยโปรเพสนะครับสดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนสินนะครับโปรฟีฟ่าพงศพัฒน์เหล่าพักดีนะก็เป็นนักกอล์ฟนะครับแล้วก็เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นนะโปรฟีฟ่าเนี่ยมีนายปิชาเสนาพรมแล้วก็ป้อมเพชรสารพุทธิเนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนนะครับก็ตั้งความหวังนะครับแล้วก็ยังมีนักกอล์ฟหลายคนซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งหลายชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นจีนนะเกาหลีนี่น่ากลัวนะครับนะแต่ทางสมาคมกอล์ฟก็มั่นใจแล้วว่าเราจะได้เหรียญทองลุ้นถึงเหรียญทองนะครับครั้งที่แล้วได้2เหรียญทองจากบุคคลหญิงและทีมหญิงนะครับก็1เหรียญเงินจากทีมชายนะฮะคราวนี้หวังไว้เล็กน้อยนะไม่เยอะนะ1เหรียญทองนะลุ้นก็ได้หรือไม่นะครับส่วนวันนี้ทัพขนไก่นะขนไก่ต้องบอกว่าแบดมินตันสิขนไก่นะครับทัพขนไก่แบดมินตันนะก็แถลงข่าวความพร้อมของนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะก็วันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะโดยทางด้านของได้รับเกียรติจากนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายุทธยากีฬานะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็พลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับบอกว่าเราลุ้นคว้าเหรียญนะครับ1-2เหรียญจาก3เหรียญเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการทั้งพลอากาศเอกมณฑลก็บอกว่าตนเองมีความคาดหวังลึกๆนะว่าอยากน่าจะได้เหรียญทองมา1เหรียญคราวนี้ด้วยนะซึ่งยังไม่บอกว่าเหรียญอะไรแต่มีความหวังลึกๆนะครับก็ นักกีฬาของเราก็มีความพร้อมนะมีรัชนกอินทนนท์แข่งเอเชียนเกมมาหลายครั้งแล้วนะก็บอกครั้งนี้จะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายนะจะลงแข่งขันอย่างเต็มที่อาการบาดเจ็บไม่ต้องห่วงนะครับบาดเจ็บนะตอนนี้หายดีแล้วอยู่ช่วงของการฟื้นฟูร่างกายไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับตอนนี้สร้างเรื่องของความฟิตแล้วก็สมาธิในช่วงเวลาที่เหลือนะครับเป็นเอเชียนเกมครั้งที่4นะครับแล้วก็อายุก็มากแล้วนะจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายนะครับมีรัชนกอินทนนท์นะครับเพิ่งได้แข่งขันได้รับชัยชนะครบ600แมตช์ในอาชีพแล้วนะเออนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายเหมือนกันนะหลังจากเนี้ยว่า700แมตช์รออยู่นะนะครับในอนาคตนะครับวิวกรุฑวิทิสานะก็ตอนนี้ร่างกายฟิตสมบูรณ์ดีนะครับให้สัมภาษณ์มันในวันนี้นะฮะแล้วก็จะลงแข่งขันรายการนะฮะแล้วก็เก็บตัวกับน้องๆในทีมนะครับได้คู่ซ้อมหลายคนนะครับก็มั่นใจเหมือนกันนะจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเป้าหมายนะฮะก็คือลงเล่นไปโฟกัสทีละรอบทีละรอบทีละรอบนะครับนะฮะนี่คือเป้าหมายของวิวกุลุตวิทิสารนะครับเดินทางแล้วไปแข่งขันนะครับ 20-29 กันยายนนะครับนะครับ20-29กันยายนนะครับแล้วก็แข่งขันกันนะก็ได้เชียร์นะทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลนะครับสำหรับแบดมินตันในเอเชียนเกมส์นะครับส่วนฟุตบอลหญิงไทยวันนี้ก็เดินทางไปแล้วนะครับเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะฟุตบอลหญิงไทยเตรียมแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์นะครับช่วง14-14กันยายนถึง2ตุลาคมนะฮะโค้ชอัลเฟรดเนติพงษ์ศรีทองอินนะครับก็นำทีมนักฟุตบอลของเราไปแข่งขันนะฮะอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพชลิชัยเปนและเวียดนามนะครับก็โปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงไทยในเอเชียนเกมส์นะฮะเจอกับญี่ปุ่นก่อนเปิดหัว14กันยายนนะฮะเราต้องรีบไปเพื่อคุ้นเคยกับสภาพอากาศคุ้นเคยกับสนามนะแล้วก็เจอกับญี่ปุ่นก่อนนะแล้วก็ไปเจอกับชลิชัยเปและปิดท้ายเจอกับเวียดนามนะครับฟุตบอลของเรานะครับส่วนเทคบอลนะวันนี้ก็เปิดทางด้านของสนามซ้อมนะครับที่ศูนย์วิสาการกีฬานะความพร้อมของทีมเทคบอลนะครับจากสิบเอกเรวัตผาชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเทคบอลของเราก็บอกว่ามั่นใจนะนักกีฬาของเราเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะมั่นใจแล้วก็ลุ้นถึงคว้าเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คู่แข่งขันนอกจากญี่ปุ่นแล้วนะยังมีทางด้านของอิรักนะที่มีผลงานต่อยังดีอย่างต่อเนื่องรวมถึงอินเดียกับผลงานได้ดีนะครับในอาเซียนก็มีเมียนมากับอินโดนีเซียนะและเชื่อว่านะครับการแข่งขันเทคบอลเรามีลุ้นเหรียญนะเราเป็นระดับแชมป์โลกด้วยนะครับมวยวันนัดอำลาเสกสรรนะฮะยกแรกโดนนับไปแล้วนะยก2เนี่ยเมืองไทยก็เดินอัดทั้งสองทั้งคู่ก็แลกกันสนุกนะแต่ว่ายกแรกเสกสรรโดนหมัดนับไปแล้วนับ8นะฮะเรื่องของงานวิ่งคุณผู้ฟังครับนะพูดถึงงานวิ่งแล้วพูดถึงลิเวอร์พูลครับนะวันนี้จับมือกับกรุงไทยแอคซ่าครับกับรันริโอจัดงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026ครับยกแอนฟิลด์มาไว้ที่ราชมังคลากีฬาสถานครับให้สาวกลิเวอร์พูลทั่วประเทศทั่วโลกทั่วเอเชียมาวิ่งไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะนักวิ่งนักวิ่งที่มีหัวใจสีแดงลิเวอร์พูลครับแน่นะก็วันนี้นะคึกคักนะครับคอปรันแบงคอก2026 presented by กรุงไทย Axa Life นะครับนะก็จัดงานวิ่งกัน13กันยายน2569นะที่พลาซ่าคอร์ตหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับระยะวิ่งนะครับ5กิโลและ10กิโลนะครับรับนักวิ่งเนี่ยประมาณ 10,000 คนนะครับนักวิ่งจะได้เสื้อได้เหรียญนะเสื้อสีแดงก็จะเป็นนักวิ่ง10กิโลเสื้อสีขาวนักวิ่งลิเวอร์พูลระยะ5กิโลฮะแล้วก็วันนี้ซามีฮูเปียมาด้วยฮะมาแถลงข่าวนะซามีฮูเปียนะไอ้ตำนานของลิเวอร์พูลนะซึ่งเคยคว้าทั้งถ้วยคาโคล่าลีกคัพนะทั่วลีกครับแล้วก็ทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะมาด้วยรวมถึงก่อนักเตะทีมหญิงของลิเวอร์พูลก็คือทัสดาวีนะอดีตนักฟุตบอลหญิงของลิเวอร์พูลก็มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมงานวิ่งที่นะรวมพลคนรักลิเวอร์พูลนะมารวมตัวกันนะครับวันที่13แล้วตอนนี้เนี่ย เรื่องของการรับบิ๊บเริ่มแล้วนะวันนี้ตั้งแต่นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับในกิจกรรมก็มีบูธมากมายนะใครที่อยากจะได้สินค้าลิเวอร์พูลราคาถูกนะคนที่สมัครงานวิ่งลดเยอะจริงๆนะเสื้อแข่งขันฤดูกาลนี้นะฮะแล้วก็บรรยากาศของพื้นที่หน้างานก็อย่างที่บอกเหมือนกับยกแอนฟิลด์มาเลยนะฮะมีเสื้อของ11นักเตะตัวจริงนี่บรรยากาศถ่ายรูปกันมาได้เลยแล้วก็ถ้วยแชมป์มาโชว์หน้าสนามด้วยนะคุณผู้ฟังครับถ้วยแชมป์เนี่ยนะครับแล้วก็ ส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับวันอาทิตย์ก็ไปพร้อมๆกันนะครับนะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็วันนี้เนี่ยก็มีการแถลงข่าวกันนะครับก็เชื่อว่าหลายคนนะก็ที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะชื่นมื่นแล้วฮะซิโก้กิติศักดิ์เสมนาเมืองนะบอกเจอผมบอกจะวิ่งด้วยจะวิ่งด้วยนะซิโก้เนี่ยแฟนคลับตัวยงของลิเวอร์พูลเลยแหละครับนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ต้อนรับซามิฮูเปียนะซึ่งเป็นตำนานนะครับนะก็งานวิ่งงานนี้นะครับผมจะวิ่งเนี่ยจะเอาอะไรมาแจกแฟนรายการดี ยังไม่มีนะอยากจะแจกเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวแฟนคลับเข้ามาเยอะนะครับวันจะนัดเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดก่อนนะว่าจะทายว่าผมจะจบ10กิโลเท่าไหร่เดี๋ยวเอาวิทยุไปแจกนะมาแจกแฟนรายการนะพรุ่งนี้ก็มาทายกันนะครับเรื่องของฟุตบอลของวิ่งคอปรันแบงคอกนะซึ่งจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์นี้นะคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นอีเวนต์สำคัญของชาวเดอะคอปนะในไทยในเอเชียนะครับนะแล้วก็ไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะมาร่วมสร้างกิจกรรมร่วมกันนะครับวันนี้ก็แถลงข่าวกันนะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นไปดูความพร้อมไปดูเรื่องของการแข่งขันเจสกีนะฮะเจสกีรายการอีกรายการหนึ่งที่สมุทรสาครนะความมันระดับมาสเตอร์พีซนะครับอย่างต่อเนื่องนะในการแข่งขันนะครับโตโยต้า WGP1 Water Jet Pro Tour Thailand 2026ครับซึ่งจัดแข่งขัน 10-13 กันยายนนะก็วันที่2นะกองเชียร์เนี่ยเต็มสนามนะบรรยากาศโอ้โหชื่นมื่นเลยนะครับเป็นความร่วมมือกันของสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทย WGP1 ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันและก็การสนับสนุนทุกภาคส่วนภาครัฐเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับสยามวอเตอร์คราฟนะฮะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะนายอำนาจจรณศรีนะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนะครับแล้วก็ตัวแทนของนายกเทศมนตรีเมืองพันท้ายนรสิงห์นะครับท่านนายกเทศมนตรีมาเองนะครับวัฒนาแดงมณีนะฮะร่วมกันนะฮะในการเป็นกำลังใจครับนักแข่งวันนี้การขันระดับรุ่นยุวชนรุ่นเยาวชนคึกคักมากนะฮะก็ปรากฏว่าแชมป์ในรุ่นวันแลบสลาลมนะครับอายุ 8-13 ปีจูเนียร์นะแชมป์ก็คือทางด้านของน้องเตชินหอมทรัพย์นะครับรุ่นวันแลบสลาลมจูเนียร์ 8-13 ปีนะฮะน้องกัปตันภูบดินสุขประเสริฐนะคว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็รุ่นวันแลบสลาลมจูเนียร์ 8-13 ปีน้องแบมบี้เด็กหญิงปานิสราทวีวัฒน์คว้าแชมป์ไปนะครับแล้วรุ่นดาร์กเรสนะดาร์กเรสสกี1,100สต็อกนะครับนะประเภทราชินีเรือยืนนะน้องน้ำฝนกมลวันเนินหงคว้าแชมป์ไปนะครับนะก็เหลือวันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะไปเชียร์กันในวันพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็การขันรายการนี้เป็นสนามปิดท้ายของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Toyota WGP1 นะครับก็กองเชียร์นะไปร่วมกันในการสนับสนุนนะจังหวัดสมุทรสาครนะฮะแล้วก็นักกีฬาเจ็ตสกีทั้งระดับเยาวชนและยุวชนและก็ประชาชนนะครับจบไปแล้วครับเมืองไทยฮะสับศอกต่อยสับศอกชนะนกเสกสรรนะครับกรรมการจับแพ้ครับเพราะโอ้โหเจอทั้งหมัดทั้งศอกของเสกของเมืองไทยก็ไปเสกสรรนะครับกรรมการเห็นว่าแม่หมดสภาพนะครับเสกสรรก็ชนะนกไปในยกที่3นะครับนะเป็นการอำลาวันอย่างยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าจบไม่สวยนะก็ยังว่าแหละร่างกายใช้มากรอบนะฮะแล้วก็เสกสรรเลือกเองเลือกที่จะเจอเมืองไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟหญิงหรือนักกอล์ฟสมัครเล่นนะฮะชุดแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแข่งขันนะฮะชุดชั้นในต่างๆมีผลนะผมเพิ่งทราบว่ามีผลนะครับเพราะว่านักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับเจอเหงื่อเจอแดดเจออะไรต่างๆต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีในการสนับสนุนนะทำไมไม่ต้องพะวงเรื่องของชุดแข่งขันเหมือนนักกีฬาชุดเอเชียนเกมอ่ะได้การสปอร์ตสนับสนุนนักกีฬาก็ได้ดีไม่ต้องพะวงนะตัดเข้ารูปเข้าร่างนะครับกอล์ฟก็เช่นเดียวกันครับนะล่าสุดเมื่อวันก่อนนะบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนนะครับร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับวาโก้โมชั่นแวร์นะครับสปอร์ตบรานะครับให้แก่นักกีฬากอล์ฟหญิงในรายการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับก็นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระเข้ามาวัดตัวแล้วก็แนะนำการเลือกชุดชั้นในที่เหมาะสมให้กับนักกีฬากว่า30คนรวมถึงการวัดตัวเพื่อจัดทำชุดแข่งชุดชั้นในแบบคัสตอมนะสำหรับนักกีฬาชายและหญิงเพื่อให้เข้ากับ เหมาะสมกับสรีระการเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลนะครับโดยมีคุณประณตเวสารัชวิทย์นะฮะกรรมการบริหารสายงานการตลาดและขายวาโก้แล้วครับแล้วก็คุณอินทรานักสกุลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้แทนบริษัทร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีคุณอนันต์เผือกพิบูลนะครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับพร้อมด้วยคณะทำงานสมาคมในการต้อนรับนะครับนอกจากความเชี่ยวชาญด้านชุดชั้นในนะครับไทวาโก้ยังต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความเป็นแอคทีฟนะครับด้วยทางด้านของวาโก้โมชั่นแวร์นะครับประสานฟังก์ชันการใช้งานเข้ากับดีไซน์สามารถสวมใส่ได้สำหรับการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการดูแลนักกีฬาไม่ได้มีเพียงการฝึกซ้อมและทักษะในสนามนะครับรวมถึงรายละเอียดเล็กๆที่ส่งผลต่อความสบายความคล่องตัวนะและความมั่นใจเพื่อให้นักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะฮะไทยวาโก้ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนเดินหน้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างมั่นใจและก้าวไปทุกเป้าหมายที่ตั้งใจนะครับนี่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันจริงๆมัวแต่คิดว่าเวลาผมวิ่งนะหากางเกงที่สบายหน่อยนะระบายเหงื่อนะครับไม่ร้อนไม่อบนะครับชุดชั้นในก็ต้องเป็นแบบมีซับในประมาณนี้นะลืมนึกไปนักกีฬาผู้หญิงก็ต้องนะเสื้อผ้าต้องกระชับนะยิ่งแข่งขันกอล์ฟด้วยนะแข่งกันวันหนึ่ง18หลุมนะครับ18หลุมละ 3-4 ชั่วโมงอ่ะนะไม่จบนะครับนะเจอแดดเจอฝนนะครับเจอเหงื่อเนี่ยต้องเสื้อผ้าต้องเหมาะสมกับนักกีฬานะสปอร์ตบาร์ต่างๆนะครับต้องไม่อมเหงื่อนู่นนี่นั่นนะก็อย่างที่บอกนะฮะก็ต้องมีหน่วยงานนะที่ดูแลเรื่องของเสื้อผ้านะนะครับเหมาะกับนักกีฬาประเภทไหนอย่างไรนะครับนี่กอล์ฟนี่ก็ออกแดดเยอะนะก็ได้ไทวาโก้มาสนับสนุนก็ขอบคุณเอกชนใจดีด้วยนะครับคุณฟังครับจากนั้นนะเรื่องของมวยนี่จบไปศึกษาโดนน็อกไปแล้วยังมีอีกคู่หนึ่งนะครับทีมรักบี้ของเราเอเชียนเกมนะฮะคนทีมสโมสรทีมกีฬาอื่นๆเนี่ยไปญี่ปุ่นนะทีมรักบี้ยังไม่รีบฮะไปเก็บตัวนิวซีแลนด์ครับ10วันก่อนการแข่งขันนะด้านของพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าเราจะเดินทางไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์คุณผู้ฟังรู้ไหมว่ารักบี้ที่เก่งที่สุดนะฮะมีอยู่3ประเทศนะครับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและแอฟริกาใต้นะออลแบล็กไอประมาณนี้นะเขาเก่งจริงๆก็เลยต้องไปเก็บตัวกับชาติที่เป็นหัวแถวของรักบี้ครับนะทางด้านของนายกสมาคมนะพลพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะฮะนำทีมรักบี้ของเรานะไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ความหวังนั่นคือรักษาอันดับ 1-3 ของเอเชียเพื่อคว้าสุดการแข่งขันไปแข่งขันเวิลด์ซีรีส์ด้วยนะไฮไลท์ไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์เพราะจะได้ฝึกซ้อมร่วมทีมกับแบ็กพรูแบ็กเฟนนะครับนะแบ็กเฟนก็คือออลแบ็กอีกทีมหนึ่งทีมชายแบ็กเฟนนี่ก็จะเป็นรักบี้ทีมชาตินิวซีแลนด์ก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจอย่างที่ผมบอกนะในวงการรักบี้หญิงโลกนะฮะปัจจุบันอันดับที่2ของโลกนะเป็นรองแค่อังกฤษอันดับ1นะฮะนี่คือการไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับรูปแบบระดับโลกและเป็นนักรักบี้หัวแถวระดับโลกไม่ได้เรียนก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วนี่นะต้องบอกว่าเราได้เรียนรู้ได้ยกระดับได้ทักษะเพิ่มเติมได้ความแข็งแกร่งนะครับก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็สู้ศึกเอเชียด้วยเพื่อจะไปแข่งขันเวิลด์เร็กระดับเวิลด์ซีรีส์นะฮะนี่ก็คือเป้าหมายของรักบี้หญิงไทยนะครับนะหวังติด1ใน3ของเอเชียนเกมเพื่อรักษามาตรฐานนะไปต่อในชิงแชมป์เอเชียต่อในเวทีระดับโลกในอนาคตนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะเปิดฤดูกาลไปแล้วนะ 2-3 นัดเนี่ยนะยังมีนักเตะหลายคนนะยังไม่มีชื่อนะไม่มีใครไปซื้อร่วมทีมอีกคนหนึ่งเนี่ยจอมกวนนะริชาร์ลิสันคนนี้ก็อยู่ผมก็น่ายังอยู่สเปอร์นะแต่ล่าสุดเนี่ยสเปอร์ไม่มีชื่อใน25คนนะริชาร์ลิสันก็บอกว่าจะฟ้องละจะฟ้องละจะฟ้องฟีฟ่านะแล้วก็ฟ้องเพราะว่าแหมทำอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะตัวเองเหลือสัญญาอีก1ปีนะครับแล้วเจ้าตัวบอกว่าจะขอถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยจะขอย้ายกลับไปเล่นวาสโกดากามานะครับส่วนอลิซองเบเกอร์โดนปรับ 8,000 ปอนด์นะข้อหาเตะป้ายไฟนะไม่พอใจกรรมการตัดสินนะแล้วให้จุดโทษเจ้าตัวก็เตะป้ายไฟโดนปรับไป 8,000 ปอนด์ตีเงินไทยก็คูณเอานะ รุ่งนี้กลับมาพบกันในว่าดวงกีฬานะครับมีเกมให้เล่นด้วยนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศ

0: ช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2: เวลาเกิดไฟป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่เนี่ยมันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่หลังบ้านนะครับ
1: ขณะที่พลเอกชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
0: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำปภ.เขตใช้กลไกวอร์รูมประจำศูนย์แจ้งเตือนภัยพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติอย่างรอบด้าน
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนกันยายน2569พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติที่ต้องนำเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารเข้ามาใช้โดยเฉพาะหากเกิดเหตุสาธารณภัยทุกหน่วยจะต้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์พร้อมกันซึ่งจะทำให้การประสานงานช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดจนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโย เกิดมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18

0: ศูนย์เขตจัดประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ปภ.เขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หากวิเคราะห์และประเมินแล้วมีโอกาสจะเกิดอุทกภัยขอให้รีบแจ้งสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ต่อไปส่วนสำนักงานปภ.จังหวัดต้องประสานข้อมูลวอร์รูมหากมีแนวโน้มจะเกิดภัยให้รีบตรวจสอบกับพื้นที่และแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอีกทางหนึ่งจุฬาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งทีมช่าง Fix It Center อาชีวะอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำจัดโคลนและฟื้นฟูบ้านเรือนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน
2: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยการดำเนินโครงการ Fix It Center อาชีวะอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมกำลังครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า3สัปดาห์มีสถานศึกษาอาชีวะเข้าร่วมภารกิจ42แห่งจากทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน32ศูนย์ในจังหวัดน่านพร้อมขยายขอบเขตการทำงานเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่และที่อยู่อาศัยของประชาชนควบคู่กันโดยทีมรถแบ็คโฮอาชีวะอาสาได้เข้าดำเนินการขจัดโคลนเศษซากวัสดุและฟื้นฟูพื้นที่ไปแล้วกว่า 13,406 ตารางเมตรนักศึกษาอาชีวะอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า804ตารางเมตรและทีมช่างไฟฟ้าอาชีวะอาสาลงพื้นที่ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนประชาชนแล้ว162หลังเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมสรุปการปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนรวมกว่า 7,686 รายการส่วนด้านการช่วยเหลือการดำรงชีพก็จะทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชน 2,903 กล่องพร้อมจะทำถุงยังชีพส่งมอบแล้ว 1,831 ชุดและแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 3,441 ขวดสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2569 จำนวน805ตำแหน่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณตามวาระการปรับย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งโดยมีตำแหน่งสำคัญอาทิพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักรีธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศประกาศณวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ยกระดับการทำงานพร้อมขยายการบริการให้ครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชน
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยภายหลังสคบรับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลโดยกำชับให้สคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดจริงคือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AIให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วขึ้นโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย. และหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเทศปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคเอกชนจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกตามความต้องการของตลาดช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวได้ในอนาคต
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบพุทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมกล่าวว่าตลาดโลจิสติกยังต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมากโดยเฉพาะงานขนส่งสินค้างานวัตถุอันตรายงานพิธีการศุลกากรตามท่าเรือและด่านชายแดนรวมถึงพนักงานขับรถขนส่งสินค้าจึงร่วมกับภาคเอกชนพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีชั้นสูงด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจัดฝึกอบรมตั้งแต่การพัฒนาทักษะจนถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีโดยผู้ผ่านการฝึกจากโครงการนี้มีโอกาสทำงานเกือบทั้งหมดรายได้เริ่มต้น 18,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและ AI แรงงานที่ใช้เทคโนโลยีจะได้เปรียบช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวรองรับตลาดงานในอีก10ปีข้างหน้าด้านนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือด้านโลจิสติกระยะเวลาฝึก120ถึง240ชั่วโมงจำนวน5หลักสูตรมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม355คนผลจากการฝึกมีสถานประกอบการรับผู้สำเร็จการฝึกเข้าทำงานแล้ว147บริษัทสร้างรายได้ให้ผู้สำเร็จการฝึกรวมกว่า 3,990,000 บาทต่อเดือนหรือเกือบ48ล้านบาทต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเน้นสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน
5: นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวณที่ทำการหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและประชาชนให้การต้อนรับนายภูศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์กล่าวว่าหอกระจายข่าวแห่งนี้มีนายอภรณ์เพชรรักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ริเริ่มมีหอกระจายข่าวในพื้นที่กระจายเสียงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านแจ้งเตือนภัยพิบัติเหตุด่วนเหตุร้ายอีกทั้งมีการรับสัญญาณรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายภารกิจสำคัญของรัฐบาลและทันต่อเหตุการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายหอกระจายข่าวอาสาสมัครประจำหมู่บ้านประชาชนและหน่วยงานสื่อของภาครัฐในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อพัฒนาหอกระจายข่าวสู่กลไกสื่อสารของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ยี่สิบนาฬิกาสิบเก้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้โดยนายโชฮยอนแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและคาดหวังว่า ภูมิภาคแห่งนี้จะสามารถฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนอีกครั้งพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่สนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยังเปิดเผยว่านายโชฮยอนและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นทวิภาคีต่อไปผ่านช่องทางทวิภาคีและพหุภาคีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริกหรือ ETH ซูริกกำลังพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยพยากรณ์สภาพอากาศและตรวจจับสัญญาณภัยพิบัติทางธรรมชาติได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโดยนักวิจัยได้นำข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลสำรวจโลกขององค์การนาซาขนาดราว100เพตาไบต์ซึ่งเทียบเท่าภาพยนตร์20ล้านเรื่องไปประมวลผลผ่าน ELS หนึ่งในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกทางด้านนายเรโตคนุตีศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ภูมิอากาศของสถาบัน ATH ซูริกระบุว่าโมเดล AI ที่กำลังพัฒนานี้สามารถประมวลผลข้อมูลและพยากรณ์สภาพอากาศทั่วโลกได้ภายในเวลาเพียง1นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงซึ่งอาจช่วยพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าจากข้อมูลดาวเทียมเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติอาทิดินถล่มหรือทานน้ำแข็งถล่มสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามหรือวิโคฟาในวันนี้ที่ระบุว่าเวียดนามส่งออกกาแฟเกือบ 1,700,000 ตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า10%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกลดลงอยู่ที่ร้อยละ 11.2 เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงวิโคฟายังคาดการว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ10ในปีนี้เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากผลผลิตกาแฟรอบใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5คว้าแชมป์ชายเดี่ยวมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าสุภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกพ่ายให้กับกฤชพรชัยชนะกับปันนวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกไป0-2เกม16-21และ8-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้สองตำนานนักเตะลิเวอร์พูลพร้อมลงวิ่งกับสาวกหงแดงรับหมื่นในงานคอปรันแบงคอก2026ติดตามได้จากรายงาน
10: ซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตน์วดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนาประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026และผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้แนวคิด No You Can และจิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนมาเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดยสองตำนานนักเตะแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพในบุญเพิ่มอินทนาประสาทเรดไดเรคเตอร์ของการแข่งขันกล่าวว่า อยากให้แฟนหงแดงของไทยออกมาร่วมแสดงพลังในงานวิ่งครั้งนี้ที่กลับมาในรอบ7ปี
11: ครั้งนี้ไฮไลท์ก็คืออยากจะฝากไปยังแฟนบอลนำอุปกรณ์ของตัวเองนำสิ่งที่ตัวเองที่เป็นเชิ้ตของลิเวอร์พูลที่คุณสะสมมาในรอบ7ปีนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่มากเราต้องแสดงให้เห็นศักยภาพของตัวแฟนบอลลิเวอร์พูลไทยแลนด์ที่เราจะบอกไปทั่วโลกว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนครับ
10: นอกจากความคึกคักบนเส้นทางวิ่งแล้วผู้จัดยังเตรียมสร้างแฟนเฟสติวัลเอเรียที่ได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของสนามแอนฟิลด์บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานกลายเป็นพื้นที่รวมพลของคนหัวใจหงแดงอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
9: สมาคมกีฬาแบดมินตันประกาศความพร้อมทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญรางวัลติดตามได้จากรายงาน
12: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวประกาศความพร้อมของทีมแบดมินตันทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันครั้งนี้คือการติด1ใน3โดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
13: ยืนยันนะครับตามที่เคยให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าก็คาดว่าเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
12: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: นายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่คาสุไกคันทรีคลับประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าสมาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด6คนเพื่อชิงชัย4เหรียญทองนำโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองจากหางโจเกมขณะเดียวกันยังมีโปรปลายพัชระจุธาคงกระพันเจ้าของเหรียญทองประเภททีมครั้งก่อนและณัฐกฤตตาวงทวีลาบรวมผนึกกำลังส่วนทีมชายนำโดยโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนศิลป์และฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีดาวรุ่งสมัครเล่นนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลกล่าวอีกว่าคู่แข่งสำคัญในครั้งนี้คือญี่ปุ่นเจ้าภาพที่ได้เปรียบเรื่องความคุ้นเคยของสนามรวมถึงเกาหลีใต้และจีนที่ประมาทไม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามสมาคมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของนักกอล์ฟไทยไม่ได้เป็นรองชาติใดในเอเชียพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองอย่างน้อย1เหรียญอย่างแน่นอนผานิชคาดนาครายงาน
14: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ธิตสีโล
16: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
17: อุ๊ยคุณตา
15: าไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: หยุดจะหลานมุกนี้เก่าเล่นชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
18: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยเรื่องที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องในตอนที่มีชื่อว่าอ้วนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวค่ะซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานและมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะได้เล่าถึงสองน้าหลานที่เปิดสำนักทรงเจ้ามีการแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการจับนาคที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลมาร่วมพิธีค่ะทว่าเบื้องหลังของความศักดิ์สิทธิ์นี้แท้จริงแล้วคือการใช้น้ำยาสูตรลับที่ใช้ย้อมสีอวนให้ดูเหมือนปาฏิหาริย์ค่ะและในการร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้มีสองผู้สมัครทางการเมืองท้องถิ่นคือเสียทรงศักดิ์และนายกชาญอดีตนายกอบต.คนเดิมต่างก็เดินทางมาพักที่สำนักพร้อมกันทั้งที่ทั้งคู่กำลังชิงตำแหน่งนายกอบต.เช่นเดียวกันค่ะโดยทางฝั่งของเสียทรงศักดิ์นั้นก็ยื่นข้อเสนอกดดันให้อาจารย์ของสำนักทรงเจ้าทำอย่างไรก็ได้ให้ตนเองได้รับอวนที่ใช้จับนาคแลกกับการไม่แชร์ความลับของสำนักทรงและโอกาสทางการศึกษาของหลานชายของอาจารย์มิ่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอาจารย์มิ่งจะทำอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนที่มีชื่อเรื่องว่า

อนสำคัญมาถึงน้ำมิ่งแต่งตัวเยี่ยงอาจารย์มิ่งภาพน้าชายนุ่งขาวห่มขาวทำให้ผมอดยิ้มไม่ได้ทุกทีอาจารย์มิ่งเดินนำฝูงชนมายังปรัมพิธีที่กางไว้ริมแม่น้ำเหล่าศิษยานุศิษย์ที่รอคอยวันนี้ต่างร่วมกันตั้งจิตภาวนาอย่างตั้งอกตั้งใจแน่นอนว่าที่นั่งด้านหน้าสุดตกเป็นของทั้งสองนักการเมืองท้องถิ่นผู้ยิ่งใหญ่ที่ใครๆต่างคอยลุ้นกันตัวโกงว่าใครมีบุญพอจะจับพญานาคจากแม่น้ำได้ในคืนนี้เมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้นผมนั่งลงในตำแหน่งผู้ช่วยของอาจารย์มิ่งการสวดมนต์เริ่มต้นตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงแล้วก็เริ่มอีกครั้งในช่วงบ่ายถึงเย็นเมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าพิธีสำคัญก็เริ่มขึ้น

ู้คนต่อแถวยาวเหยียดเหมือนงูเลื้อยเพื่อรอรับอวนอวนแต่ละปากนั้นอาจารย์มิ่งจะเป็นผู้ส่งมอบให้กับมือทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าอวนปากพิเศษจะไม่ถูกส่งผิดคนผมเคยถามนายชายว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรตัดสินว่าใครควรได้อวนจับนาคนายชายหัวเราะดังลั่นพร้อมกับเฉลยว่าใครที่เคยเป็นเหมือนพวกเรายังไงล่ะคนที่น่าสงสารไม่ค่อยมีเงินจะให้พวกเข้ามาบ่อยๆนาคก็บาปแย่สิส่วนคนรวยมีเงินมีทองเยอะๆพวกนี้อยู่บ้านก็ทำให้ลูกผัวรำคาญถ้าพวกเขาจ่ายเงินมานั่งสมาธิน้าก็เหมือนได้ทำบุญกับคนในครอบครัวของเขาเลยนะเว้ยผมหัวเราะร่วนกับความคิดของน้าชายผมทุกคนที่มีอวนอยู่ในมือต่างหาทำเลที่ตนคิดว่าเหมาะสมเพื่อลงไปวางอวนและขึ้นมารอคอยเมื่อถึงเวลาสำคัญน้าชายของผมก็เดินลงไปในแม่น้ำอย่างใจเย็นวันนี้น้ำในแม่น้ำค่อนข้างไหลแรงถึงแม้ว่าผมจะเห็นมาเป็นร้อยครั้งแต่ทุกครั้งก็อดเป็นห่วงน้าไม่ได้ผมช่วยประคองน้ำมิ่งลงจากตะลิ่งพอถึงเขตที่ตะลิ่งเริ่มลาดชันซึ่งเคยเป็นจุดที่เขาจะต้องย่อตัวดำน้ำลงไปแต่คราวนี้เขากลับก้าวต่อไปโดยไม่หยุดเหมือนเช่นเคยผมก็ตุกแขนน้าชายไว้ด้วยความตกใจน้ำมิ่งหันมามองผมชั่วครู่ก่อนจะถอดประคำสายหนึ่งให้ผมมันเป็นประคำที่น้าชายของผมรักมากเขามักจะสวมมันไว้ติดตัวเสมอตั้งแต่เป็นอาจารย์มิ่งบางครั้งเราก็ควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างสักครั้งก็ยังดีเขาเอามือมาลูบหัวของผมอย่างอ่อนโยนความรู้สึกแปลกประหลาดแล่นปราดไปทั่วร่างกายแต่ก่อนที่ผมจะทันเอ่ยปากพูดสิ่งใดน้าชายของผมก็ดำน้ำ

ผมนั่งอยู่ริมตลิ่งอย่างเลื่อนลอยจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นข้างๆผมเอ๊ะทำไมนานจังสีหน้าของนายกชาญดูวิตกกังวลโอ้ยท่านนายกไม่เคยมาดูอาจารย์น่ะท่านลงไปบริกรรมคาถาเรียกนาคมาให้พวกเราฉันน่ะเห็นมาหลายครั้งแล้วนั่นสายและพรรคพวกที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปช่วยกันอธิบายใช่บางครั้งก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยละแล้วก็โผล่กลับมาเฉยเสียงตอบรับยังเห็นด้วยดังมาจากรอบบริเวณเขาว่ากันว่าอาจารย์มิ่งเนี่ยเป็นกายหนึ่งของพญาสัตว์โทนาคราชที่ลงมาโปรดมนุษย์เมื่อท่านลงไปในน้ำท่านก็เลยสามารถหายใจในน้ำได้เสียงตอบรับอื้ออึงดังสนั่นหวั่นไหวส่วนผมได้แต่นั่งฟังนิ่งๆน้ำมิ่งเป็นคนว่ายน้ำเก่งเขามักจะดำน้ำออกไปไกลๆให้พ้นฝูงชนแล้วก็แอบขึ้นไปนั่งเล่นริมตลิ่งเมื่อเห็นว่าเหมาะสมด้วยเวลาแล้วจึงค่อยๆดำน้ำกลับมาโผล่ที่เดิมด้วยเหตุนี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าอาจารย์มิ่งสามารถกลายร่างเป็นนาคได้มาอยู่ในน้ำเทียมภูมิว่ามันนานเกินไปแล้วนะเราควรจะส่งคนไปดูหรือว่าขอความช่วยเหลือนายกชาญเป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะของผมอาจารย์เนี่ยก็เป็นร่างทรงนาคเขาไม่เป็นอะไรหรอกน้ำเสียงของเสียทรงศักดิ์ฟังดูประชดประชันอย่างจงใจผมนึกอยากรู้แล้วว่าน้ำมิ่งมอบอุ่นจับนาคให้ใครถ้าผู้ชายคนนี้ได้ไปอนาคตของคนที่นี่จะเป็นอย่างไรก็สุดจะรู้พวกเราเนี่ยลงไปลากอวนขึ้นมาเถอะเดี๋ยวอาจารย์ก็กลับมาชายคนหนึ่งพูดขึ้นข้อเสนอนั้นทำให้ผู้คนจำนวนมากทยอยกันลงไปในแม่น้ำเพื่อตรวจสอบอวนของตนเองแล้วก็แน่นอนอวนของทุกคนยังคงเป็นสีขาวย้ายเถอะไปวางทางโน้นบ้างอาจารย์เนี่ยเรียกนาคมาแล้วเดี๋ยวคงติดอวนใครสักคนแล้ววะความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อทุกคนพยายามย้ายทำเลที่วางอวนด้วยหวังว่าคืนนี้ตนอาจจะโชคดีอีกด้านหนึ่งเสียทรงศักดิ์กำลังส่งคนไปกู้อวนขึ้นมาผู้คนต่างหยุดดูจนแทบลืมหายใจเสียงอื้ออึงดังขึ้นมาพบว่ามันยังคงเป็นสีขาวผมถอนใจอย่างโล่งอกนี่คงเป็นสิ่งที่น้ำมิ่งบอกว่าเราควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างถึงผมอยากจะเรียนหนังสือมากแค่ไหนแต่ถ้าต้องใช้เงินจากเสียใจร้ายคนนี้เป็นทุนการศึกษาผมขอยากจนอย่างเดิมดีกว่าเสียงดังขึ้นอีกระลอกคราวนี้ดังกว่าครั้งแรกถึงผมไม่หันไปดูก็พอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนายกชาญจมอยู่ในน้ำครึ่งตัวส่วนในมือนั้นก็ชูอวนที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใสผู้คนรอบบริเวณนั้นต่างโห่ร้องอย่างยินดีชายผู้โชคดีจับพญานาคได้ในคืนนี้ยิ้มอย่างร่าเริงให้ผู้คนรอบๆเขารีบปรีมาหาผมทันทีหลังจากที่ตะเกียกตะกายขึ้นมานั่งบนตลิ่งได้ขอบคุณมากนะฉันจะช่วยเหลือที่นี่เป็นการตอบแทนเสียงกระซิบของเขาแผ่วเบาจนผมเท่านั้นที่ได้ยินผมนำโหลแก้วที่เตรียมไว้สำหรับใส่พญานาคมาทำพิธีกรรมสุดท้ายเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์กลเม็ดกับความช่ำชองจากการฝึกฝนมาเป็นเวลานานทำให้ผมสามารถแอบใส่ยาลดกรดลงไปในโหลแก้วโดยไม่มีใครทันสังเกตเห็นน้ำในโหลเกิดฟองฟู่ขึ้นมาทันทีกับที่ผมทำท่าปล่อยพญานาคลงไปเสียงผู้คนโห่ร้องเซ็งแซ่ด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ประหลาดใจพญานาคตนนี้มีฤทธิ์มากสิจริงๆดูน้ำในขวดโหลสิพวกเราเสียงสรรเสริญมายากลของผมดังไปทั่วจะไม่ให้มีฤทธิ์มากได้อย่างไรในเมื่อคราวนี้ผมใส่ยาลดกรดลงไปมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาผมใช้ยันปิดปากขวดก่อนจะส่งให้ว่าที่นายกอีกสมัยผู้คนต่างชื่นชมนายกชาญอย่างออกนอกหน้าเขายกขวดโหลขึ้นมาจบหน้าผากผมไม่รู้ค่ะที่ฐานสิ่งใดแต่คงเดาได้ไม่ยากนักผมจะเงื้อไปทางแม่น้ำอย่างเป็นกังวลพิธีกรรมต่างๆจบลงแล้ว
แต่น้าชายของผมก็ยังคงเงียบไม่ปรากฏแม้แต่เงาความวิตกกังวลเริ่มทับถมจนแทบหายใจไม่ออก

กว่า6ชั่วโมงแล้วที่หน่วยกู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันค้นหาตัวอาจารย์มิ่งผู้โด่งดังนายกชาญเป็นผู้ที่ทนรอไม่ได้จึงเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือผมยืนเหมือนคนเบื้อใบ้ที่ทำอะไรไม่ถูกเสียงโกลาหลของผู้คนรอบตัวเหมือนดังมาจากที่อันไกลแสนไกลน้ำตาของผมไหลรินลงอาบแก้มเหมือนจะไม่มีวันแห้งเหือดภาพความทรงจำสมัยเด็กที่เราเคยเล่ร่อนและอดอยากมาด้วยกันประดังประเดเข้ามาเหมือนฉากในหนังขาวดำอาจารย์มิ่งน้าชายและญาติเพียงคนเดียวของผมหายตัวไปตลอดกาลในแม่น้ำโขงอันเชี่ยวกรากแล้วจู่ๆทุกอย่างก็มืดมิดลงสติของผมขาดหายไปในนา

ผมมีความลับอยู่สองอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้อย่างแรกก็คือสูตรลับของน้ำยาที่จะทำให้อวนเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอย่างที่สองก็คือเหตุการณ์ในเช้ามืดวันที่7หลังจากน้ำมิ่งหายตัวไปเช้าวันนั้นกระแสน้ำสีขุ่นข้นที่ลักพาตัวน้าชายของผมไปก็นำร่างของเขากลับมาคืนแม้สภาพร่างกายส่วนใหญ่ของน้าผมจะจำแทบไม่ได้แล้วแต่ผมก็จำเสื้อผ้าของเขาที่ใส่วันนั้นได้ดีผมโผล่เข้ากอดร่างนั้นอย่างไม่รังเกียจเสียงร่ำไห้ของผมปิ่มว่าจะขาดใจน่าแปลกใจนักเหตุใดช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะเคลื่อนที่เหมือนเข็มวินาทีแต่ในขณะที่มีความทุกข์เวลานั้นกลับเคลื่อนผ่านอย่างเชื่องช้าราวกับเข็มชั่วโมงสิ่งแรกที่ผมคิดได้ก็คือโทรแจ้งตำรวจแต่แล้วความคิดอีกอย่างหนึ่งก็ผุดขึ้นแทนที่ตอนนี้ชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุที่ไม่มีใครพบร่างของอาจารย์มิ่งนั่นเป็นเพราะว่าเขากลายร่างเป็นพญานาคไปแล้วตลอดกาลและตอนที่ผมเป็นลมในคืนนั้นยิ่งทำให้ทุกคนเชื่อว่าพญานาคตนใหม่ได้เลือกผมเป็นร่างทรงเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแทนเมื่อสิ่งยึดเหนี่ยวหนึ่งหายไปผู้ที่อ้างว้างทางความคิดจึงต้องหาหลักพึ่งพิงใหม่เพื่อยึดเกาะให้สติของตนนั้นมั่นคงเป็นธรรมดาเมื่อน้ำมิ่งหายตัวไปเสียทรงศักดิ์จึงล้มเลิกความคิดที่จะเอาเรื่องกับผมส่วนนายกชาญให้ความช่วยเหลือผมเต็มที่เหมือนที่ได้รับปากเอาไว้เพื่อให้อาจารย์มิ่งยังคงเป็นตำนานไม่ใช่แค่นักต้มตุ๋นที่จมน้ำตายและผมสามารถอยู่รอดต่อไปได้ผมจึงตัดสินใจฝังร่างของน้าชายสุดที่รักไว้ในบริเวณบ้านของเราแล้วก็สร้างศาลาทับไว้ผมได้ฝากความลับนี้ให้พระแม่ธรณีเก็บรักษาต่อไป

ากาศยามเช้ามืดค่อนข้างหนาวแต่ผมกลับยืนขาแข็งอยู่ในศาลาริมแม่น้ำแห่งนี้เพื่อค้นหาคำตอบที่ไม่มีวันนี้กระแสน้ำที่ขุ่นข้นนี้ยังซุกซ่อนความลับใดไว้อีกบ้างถ้าความลับของมันไม่เคยมีผู้ใดล่วงรู้ความลับของผมก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันผมหมุนประคำในมืออย่างแผ่วเบาราวกับกลัวว่ามันจะบุบสลายร่วมปีแล้วที่ผมได้รับความเชื่อถือจากผู้คนแถบนี้ในฐานะผู้จับหน้าคนใหม่นายกชาญได้เป็นนายกอบต.อีกหนึ่งสมัยและผู้คนยังคงหลั่งไหลมายังสำนักแห่งนี้ไม่เคยขาดสายสิ่งที่เข้มแข็งที่สุดก็คือศรัทธาซึ่งน้าชายของผมเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแต่มันก็เปราะบางและยากที่จะรักษาไว้เช่นเดียวกันผมบอกลาน้าชายผู้จะกลับไปทำงานต่องานที่จะต้องทำมีอีกมากโขรัฐบาลได้กำหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอนแล้วผมคงต้องรีบย้อมอวนใหม่ๆอีกหลายปากเพื่อเตรียมไว้ล่วงหน้าหากบนหลังเสือนั้นหาทางลงยากผมจึงคงต้องนั่งดีๆ

0: ผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอวนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะมาติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องใหม่กันได้ในสัปดาห์หน้านะคะรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติในการเพิกถอนใบอนุญาตและเนรเทศผู้กระทำผิดออกนอกราชอาณาจักรหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการต่อต้านกลุ่มทุนเทาต่างชาติว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงออกและร่วมกันปกป้องประเทศหากพบว่าชาวต่างชาติมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานว่ายังมีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวอีกหลายรายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายเพิกถอนใบอนุญาตและในประเทศบุคคลเหล่านี้ออกนอกราชอาณาจักรทันทีเพื่อร่วมกันขจัดกลุ่มทุนที่กระทำความผิดกฎหมายและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสุสานชาวยิวจังหวัดฉะเชิงเทราพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างสั่งระงับการเคลื่อนย้ายและเร่งตรวจอัตลักษณ์บุคคลป้องกันการลักลอบอำพรางศพในราชอาณาจักร
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชัตรอนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสุสานชิวิสเซเมทรีไทยแลนด์ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคว้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังพบการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสุสานหรือชาปนสถานตามกฎหมายโดยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างโดยมี3ร่างถูกโบกปูนปิดทับพร้อมสลักชื่อระบุปีเสียชีวิตตั้ง

0: อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ DSI จำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายเป็นระดับชำนาญการพิเศษ1รายและระดับชำนาญการ1รายโดยกระทำผิดส่วนตัวไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ของ DSIก่อนหน้านี้ DSI ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหลังพบข้อมูลเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตและเมื่อศาลออกหมายจับจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความสุจริตและความน่าเชื่อถือขององค์กรดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น
2: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางกบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศปฏิพลสรัตน์มารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลก่อเกิดเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงจวบจนปัจจุบันการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนร่วมปกป้องเชิดชูสถาบันที่เป็นศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติให้คงอยู่สืบไป

0: สุรินทร์ FM 90.5 MHz 3คำจำไม่ยากถ้าอยากฟังเพลงเพราะโทรศัพท์044-514-115
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับส่งกำลังใจมาให้ท่านในช่วงวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับอยู่กับผมกฤษดาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกลุ่มร้อยบุรินทร์นะครับ101 FM 94 MHz บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz และสุรินทร์FM 97.5 MHz นะครับอยู่ต่อเนื่องไปถึง4ทุ่มกับเพลงเพื่อชีวิตฟังสบายๆนำมาฝากให้มีความสุขกับการรับฟังกับการพักผ่อนของหลายๆท่านนะครับส่งกำลังใจมาเป็นเพลงแรกจากศิลปินวงโฮสต์นะครับให้ทุกท่านได้เจอกับสิ่งดีๆเนาะช่วงเวลานี้มีหลายอย่างมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะอยู่ที่เราอยู่ที่ท่านแต่ละท่านแต่ละคนจะเติมเต็มชีวิตไปอย่างไรต่อเนื่องกับเพลงที่นำมาฝากอีกเพลงหนึ่งนะครับเรื่องราวของความรู้สึกในการให้นะก็เขาบอกว่าคนเราให้อะไรใครขอให้เต็มใจให้ก็พอแล้วนะครับส่วนคนที่รับนะเขาก็เต็มใจรับก็เท่านั้นเองก็จะมีความสุขสองฝ่ายเนาะนักสู้บุญเลี้ยงนะเต็มใจให้ครับ

ไม่ช้ำไม่เสียใจไม่บาดหมางทุกอย่างเต็มใจให้เธอนะครับเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนะครับไม่ได้ต้องการหวังสิ่งตอบแทนแต่หวังให้คนที่เรารักมีความสุขก็พอเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะเป็นผู้ให้ก็แน่นอนฮะความสุขเกิดขึ้นแน่นอนขอให้มีใจที่อยากจะให้อย่างเต็มเปี่ยมเนาะ

ให้เธอได้รับเพลงของคนด่านเกวียนเป็นเพลงเก่าๆแต่ว่าความหมายดีๆนะเก็บอะไรก็แล้วแต่เก็บดวงดาวมาทอภาพฝันเกี่ยวดวงจันทร์มาปั่นทอใยรักก็เป็นแนวจินตนาการที่ล้ำลึกจริงๆนะคนเขียนเพลงเขามีความละเมียดละไมทางด้านภาษาเนาะแล้วก็บอกว่าเพลงเพื่อชีวิตบางเพลงนี้นะครับเราฟังดีๆฟังความหมายฟังการประพันธ์ของผู้เขียนเพลงเนี่ยจะเห็นความงดงามเห็นความใส่ใจในการใช้สัญลักษณ์เพื่อที่จะเชื่อมโยงความรู้สึกของเราเนี่ยเข้าไปสู่บทเพลงนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือความสามารถพิเศษของคนเขียนบทเพลงหรือเขียนกวีที่หลายท่านนะก็เป็นทั้งกวีเป็นนักแต่งเพลงเนาะเป็นนักประพันธ์เพลงเนี่ยคือความสามารถพิเศษแต่ว่าทุกวันนี้เราฟังเพลงก็อาจจะตามยุคสมัยในเพลงของยุคถัดมานะแต่ว่ายุคเก่าๆยุคที่ผ่านไปเนี่ยคือบทเพลงที่มีคุณค่าบทเพลงที่มีความหมายแล้วก็อุดมไปด้วยวรรณศิลป์ต่างๆในบทเพลงต่างๆมากมายก็ต้องเชิญชมนะครับกับผู้ประพันธ์เพลงคุณอดิเรกแว่นแก้วนะครับขอมาทาง FM สวทสุรินทร์ที่แฟนรายการเราหายไปไหนหมดโทรศัพท์ไม่มีสักสายนะ044514115นะหลังใหม่แต่ว่าท่านที่ติดตามทาง FM สวทสุรินทร์ตอนนี้ก็ไลฟ์สดเปิดเป็นหน้าเพจให้ท่านหน้า Facebook นะฮะให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณพี่อดิเรกนะฮะขอเพลงบ้านกลางภรรยาของคุณอ้นทวชัยชูเงินอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะแล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์ทาง101ด้วยนะครับวันนี้ฝนตกหรือเปล่าทางกรมอุตุเขาบอกว่าจะตกไปถึงวันที่13ก็รอคอยกันหน่อยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่มีที่ไหนที่มีความสุขเท่ากับบ้านเราแล้วเนาะบ้านที่เราอยู่บ้านที่เราอาศัยบ้านที่เราเกิดมาที่แหละคือสวรรค์บนดินแท้ๆ

ป็นเพลงที่คุณคุณอ้นธวัชชัยชูเหมือนเนาะเพลงที่มีความหมายที่ดีเนาะกับบ้านเกิดเมืองนอนกับบ้านที่เราอยู่อาศัยไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่ากับบ้านเราแล้วเนาะนะครับขอบคุณคุณอดิเรกแว่นแก้วได้แนะนำมากับเพลงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ทักทายกันเข้ามาหลังใหม่ด้วยเมื่อสักครู่นี้โทรศัพท์ผมมีปัญหาไม่ได้ยินเนาะนี่ปรับแล้วนะครับได้ยินแล้วแล้วก็ต่อเนื่องกับบทเพลงที่คุณผู้ฟังทางบ้านผือจอมพระนะอยากจะฟังเพลงของคุณอารักษ์อภากาศนะครับกับแม่นางลูกชาวนาขออภัยนะ

เพลงคุณเพลงของคุณอารักษ์อาภากาศนะครับกับเพลงนี้แม่นางลูกชาวนาอัลบั้มคนเดินดินนะขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านผือจอพระสุรินทร์ด้วยนะครับแนะนำเข้ามาก็เป็นบรรยากาศแห่งความสุขที่เราแบ่งปันกันได้ในเรื่องของเสียงเพลงในยามค่ำคืนนะครับต่อเนื่องกับเพลงที่คุณยายสายลมจากสุรินทร์นะฮะขอมาเพลงนี้ผมว่าอยากจะฟังเพลงของคุณเหมือนธิดาแก้วบัวสายนะครับพิมานดินนะ

ให้เธอได้อบอุ่นและนอนฝันดีนะครับคืนนี้ฝันดีพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของหลายท่านก็ขอให้เป็นวันหยุดที่หยุดจริงๆเนาะผมเชื่อว่าหลายท่านนี่มีภารกิจมีการงานนะที่จะต้องเคลียร์ต้องทำให้เสร็จด้วยนะเพราะว่าอีก15วันนะไม่ถึง15วัน5วันวันนี้วันที่11ละ4วันหลายหน่วยงานทางส่วนราชการเขาขีดเส้นตายแล้วต้องเสร็จก่อนภายใน15เพราะว่าหลังจากนั้นก็จะมีการเคลียร์อะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะขึ้นปีงบประมาณนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้หลายท่านไม่ค่อยได้พักหรอกช่วงนี้บางท่านก็ทำโอทีนะครับทำงานร่วงเวลานะจะฟังรายการเราอยู่แล้วก็ขอเป็นกำลังใจก็แล้วกันเนาะอยู่ใกล้ไม่ได้ช่วยอะไรก็ช่วยด้วยบทเพลงด้วยเสียงเพลงนี่แหละนะส่วนบางท่านที่ไม่ได้มีภารกิจการงานทำงานตามใจนะฮะอยากจะไปทำตอนไหนนะก็ทำนี่ก็ขอให้เป็นห่วงเวลาที่มีความสุขอีกห่วงหนึ่งกับการฟังเพลงก็แล้วกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายด้วยมาด้วยเมื่อสักครู่นี้โทรศัพท์มีปัญหาเนาะผมแก้ไขแล้วนะครับได้ฟังได้รับสายกับหลายๆท่านแล้วตอนแรกก็เอ๊ะทำไมหายเงียบไปออกมาดูมีเรื่องของการปิดเสียงไว้นะฮะแล้วก็ได้เปิดได้ยินแล้วนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังจากทางสุวรรณภูมิ101อยากจะฟังเพลงนี้ของหนุ่มสกลรักเธอที่สุดในโลกบอกว่าจะรักใครก็แล้วแต่นะก็อย่าลืมก็แล้วกันนะแบ่งปันมาทางผู้จัดด้วยแล้วรักน้อยๆแต่ขอให้นิดๆมีความสุขนะฮะ

็นความรักที่จริงใจเนาะรักเธอที่สุดในโลกเพลงของคุณหนุ่มสกลนะครับมอบไปกับคุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามรับฟังก็แล้วกันมีอีกเพลงนึงที่คุณผู้ฟังทางสนมนะฮะก็อยากจะฟังเพลงนี้ยอมของหินเหล็กไฟนะครับบางอย่างเราก็ต้องยอมกันบ้างเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพื่อความสุขสงบในชีวิตนะฮะ

นี้ก็ต้องมีสักคนนะมีสักใครคนหนึ่งเป็นฝ่ายยอมเป็นฝ่ายที่จะทรมานเองเนาะนะครับให้กับคนที่รักให้กับคนที่เราปรารถนาดีมีความสุขเท่านั้นก็พอนะฮะยังมีเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์นะครับอยากจะฟังเพลงของคุณหนูบิ๊กเตอร์แล้วก็คุณหญิงทิติการร้องนะครับกับทางไกลวัดใจคนนะฮะเดี๋ยวฟังเพลงนี้แล้วฟังบทกวีในช่วงสีสันวรรณกวีครับ

ผู้ฟังครับบทกวีที่นำมาฝากท่านในวันนี้เป็นบทที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่10เดือนกันยายนปี2558นั่นหมายถึงผ่านมาแล้ว11ปีเนาะก็เขียนในขณะที่เดินทางเข้าไปทำงานในช่วงเช้าๆหรือบ่ายๆไม่แน่ใจว่าเช้าหรือบ่ายแต่ว่าเป็นการพบกับดอกจำปาหรือดอกลีลาวดีเนี่ยสีขาวนะครับผลเหลืองนี่แหละหล่นร่วงลงมาจากต้นแล้วก็ตกลงบนทางเดินมีดอกเดียวเนาะทางเดินนี่เป็นสีคอนกรีตเนาะสีเทาๆดำๆก็มีดอกไม้ดอกหนึ่งวางไว้อยู่หล่นร่วงลงมาแปะไว้นะฮะก็ทำให้รู้สึกว่าเรื่องราวบางอย่างในชีวิตของคนเราอาจจะมีหลากหลายสิ่งที่เราคุ้นเคยเราเห็นเราพบนะครับอาจจะมีความเงียบมีความพึงพอใจในความเป็นเรานะครับอาจจะโดนนั่นโดนนี่แต่นี่คือเรานี่คือชีวิตหนึ่งที่จะต้องเดินต่อไปที่จะต้องมีลมหายใจเพื่อสิ่งที่เรารักแล้วก็สิ่งที่เราหวังนะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนบทกวีชื่อว่าแนบนิ่งณขณะหนึ่งรำพึงผ่านเดี๋ยวลองฟังดูครับ

แนบนิ่งณขณะหนึ่งรำพึงผ่านหล่นร่วงจากห่วงใดได้ตระหนักหล่นร่วงจากห่วงใดได้ตระหนักก่อนรูปรอยแห่งรักจักพ้นผ่านเมื่อกลีบกรุ่นอุ่นหอมถนอมนานยังเบ่งบานอวดมิตรใกล้ชิดชมเหนือระนาบแท้จริงที่ยิ่งใหญ่กับหัวใจสื่อฝันอันสุขสมโลกกล่อมเหเวลาหลอมอารมณ์ฝนโปรยเม็ดพร่างพรมอยู่บางคราวสงบนิ่งอิงแอบอุ่นแนบชิดสงบนิ่งอิงแอบอุ่นแนบชิดฝากชีวิตลมหายใจไม่เหน็บหนาวหรือร้อนหนักกับรักต่างบางเรื่องราวยังส่งข่าวฝากฝันอันเสรีอาจบางครั้งนิ่งเงียบรอเหยียบย่ำกี่รอยเท้าเช้าค่ำไม่หลีกหนีนิ่งในนามความจริงสิ่งที่มียอมรับในวันนี้ที่เข้าใจอาจบางหนบ่นเพ้อโลกพรากพบกับเปลวแดดแผดกระทบเช้าวันใหม่อาจบางทีสูดรับกับกลุ่นไอจากเผาไหม้ในพันธะกระบวนการหล่นร่วงจากห่วงใดให้รู้สึกกับสำนึกแห่งวิถีที่พ้นผ่านแผ่กลีบกรุ่นอุ่นหอมจากวันวานยังเบ่งบานถึงวันนี้เธอชีวิตหล่นร่วงจากห่วงใดให้รู้สึกกับสำนึกแห่งวิถีที่พ้นผ่านแผ่กลีบกรุ่นอุ่นหอมจากวันวานยังเบ่งบานถึงวันนี้เธอชีวิตยังเบ่งบานถึงวันนี้โอ้ชีวิต

กันวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ทักทายเรามาหลังใหม่นะฮะแล้วก็ทุกข้อความที่ส่งผ่านทาง FM สวทสุรินทร์ด้วยนะฮะคงต้องส่งท่านเข้านอนในค่ำคืนวันนี้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืน7โครงการวงเงิน375ล้านบาทเพิ่มแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นรับฟังปัญหาภัยแล้งและตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกคลองชลประทานบ้านหินเฮิบศิลาทิพย์พร้อมเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืนรวม7โครงการครอบวงเงินงบประมาณ375ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 6,300 ไร่และช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 1,220 ครัวเรือนประกอบด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ5แห่งโครงการแก้มลิงหนองกุดโคลกและโครงการฝายบ้านหินเฮิบโดยเฉพาะโครงการฝายบ้านหินเฮิบนอกจากนี้เตรียมเร่งรัดงบประมาณ50ล้านบาทขุดลอกตะกอนดินที่ตื้นเขินมานานกว่า30ปีพร้อมสร้างฝายสันหยักและท่อลอดถนนจะเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำได้ถึง 220,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport ให้แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชยกระดับจังหวัดสู่เมืองแห่งโอกาสในยุคดิจิทัล
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าถึงและพัฒนาทักษะด้าน AI และเทคโนโลยีพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยการส่งเสริม AI Passport ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและสร้างความพร้อมในการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ

0: กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นจะไม่ปิดกั้นการหารือและการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงฉบับสำคัญของประเทศขณะที่กองทัพเรือสหรัฐแสดงท่าทีสนับสนุนแนวทางดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่แล้วจึงอาจต่อยอดไปสู่การศึกษาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นเสนอให้รัฐบาลพิจารณานำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวถูกคัดค้านจากกลุ่มภาคประชาชนในญี่ปุ่นโดยระบุว่ากฎหมายพื้นฐานด้านพลังงานปรมาณูของญี่ปุ่นกำหนดให้ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเท่านั้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้มากับสายฝนอีกแล้วนะโอ้ฝนลงเม็ดเรียกว่าต้องผ่านสายฝนมาแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะที่กรุงเทพแถวห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับใครจะเดินทางมาแถวนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะจะมีฝนลงเม็ดอยู่นะระมัดระวังกันพอดีเลยเนาะไข้หวัดก็ระบาดกันเยอะทั้งโควิด-19ทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคุณผู้ฟังนะอย่าประมาทนะกาดอย่าตกนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคาถาในการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเราก็เลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องนะถ้ามีสมุนไพรอยู่ในบ้านเรานะก็ใช้ศึกษาทำความเข้าใจใช้ให้อย่างถูกต้องก็ได้ผลนะครับได้ผลสมุนไพรดีๆหลายๆตัวเลยนะฮะแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะใช้สมุนไพรจะซื้อสมุนไพรเนี่ยฝากไว้เลยสำหรับอภัยภูเบศรของเรานะตั้งใจทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งเป็นสมุนไพรเดี่ยวทั้งเป็นตำรับทั้งเป็นเรื่องของดูแลผิวพรรณนะเราทำหลายตัวเลยนะก็เลือกใช้ได้แล้วก็มั่นใจในคุณภาพของอภัยภูเบศรนะทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยนะครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้เราจะเน้นแพทย์แผนไทยครับคืนวันศุกร์ส่วนใหญ่จะเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้เนี่ยหมอเอ็นจอยนะหมอเอ็นจอยอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูด

0: จากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านวันนี้มาเป็นวิทยากรนะก็น่าจะมีความรู้ดีๆมาฝากแล้วก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างได้แล้วก็เช่นเคยครับหลังจากที่ทางวิทยากรให้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สอบถามพูดคุยโดยตรงเลยนะบางทีอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะไปหาหมอนะรายการเราก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันก็จะมีทั้งแทบจะมีทั้งทีมแพทย์แผนไทยทีมแพทย์แผนปัจจุบันอาจารย์หมอต่างๆนะสลับสับเปลี่ยนกันมาคืนนี้ย้ำว่าเป็นแพทย์แผนไทยโดยคุณหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดซึ่งตอนนี้อาจารย์เอ็นจอยท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับเชิญครับคืนนี้มีเรื่องราวอะไรที่เป็นความรู้มาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
1: ค่ะก็ในคืนนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของโรคภูมิแพ้ค่ะซึ่งเชื่อว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีอาการกำเริบกันขึ้นมาเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนทีเดียว
0: บางคนบอกว่าฝนตั้งเขาฉันก็เริ่มมาแล้วคันยิบคันย่อยอาจจะอาการเริ่มคันจมูกมาแล้ว
1: ใช่
0: อันนี้ก็มีส่วนใช่ไหมอาจารย์
1: มีส่วนค่ะมีส่วนโดยส่วนมากเลย
0: โดยส่วนมากเลย
1: ที่เป็นภูมิแพ
0: ้เดี๋ยวฟังข้อมูลกันนะภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะยิ่งอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงและยิ่งช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยบางคนแพ้เลยแพ้อากาศง่ายเลยแล้วก็จะกำเริบด้วยวันนี้ทางอาจารย์เอ็นจอยมีข้อมูลดีๆมาฝากเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
1: ได้ค่ะก็คือเนื่องด้วยสภาพอากาศช่วงนี้นะคะมันค่อนข้างแปรปรวนเลยนะคะส่วนช่วงกลางวันก็คือแดดร้อนมากๆรวมไปถึงพฤติกรรมของเราเนี่ยบางทีออกไปตอนกลางวันแดดร้อนกลับเข้ามาทำงานในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะร่างกายก็จะเกิดการปรับตัวไม่ทันเนาะซึ่งหลายๆคนนะคะก็จะเกิดอาการแบบเป็นหวัดน้ำมูกไหลภูมิแพ้อากาศนะคะหรือช่วงนี้โควิดก็กลับมานะคะซึ่งถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเราไม่ดีเนาะเราเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ปัจจุบันนี้ค่ะโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองหลวงเนาะถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยู่แถบเมืองหลวงกรุงเทพปทุมอะไรอย่างนี้เนาะก็มันจะเสริมไปด้วยสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ค่ะอย่างเช่นฝุ่นควันมลภาวะขยะน้ำเน่านะคะเรียกได้ว่าก็กระตุ้นทำให้อาการของโรคเนี่ยสามารถหนักขึ้นแล้วก็กระทบทางคุณภาพชีวิตแล้วก็จิตใจทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยค่ะโรคภูมิแพ้นะคะบางคนเนี่ยมองว่าเป็นปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่เกิดแล้วหายเองได้นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตค่ะถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อาการของโรคภูมิแพ้นะคะดูเหมือนจะไม่ร้ายแรงนะคะเช่นคัดจมูกมีน้ำมูกไหลมีผื่นคันนะคะหรือเป็นแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังแล้วก็รุนแรงขึ้นได้นั่นเอง
0: ครับ
1: ค่ะโดยปกตินะคะมันก็จะเกิดจาก3ปัจจัยหลักๆก็คือพันธุกรรมนะคะมีคนที่เป็นคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยมีประวัติเป็นภูมิแพ้โอกาสที่บุตรหลานที่จะเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็สูงประมาณ 50% สิ่งแวดล้อมค่ะถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มีสารก่อภูมิแพ้บ่อยๆก็จะเกิดโอกาสทำให้เกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็ข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายก็คือภูมิคุ้มกันส่วนตัวถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอช่วงนี้มีความเครียดนะคะไม่ได้ออกกำลังกายทานอาหารไม่เหมาะสมก็จะเกิดความเครียดแล้วก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ได้นั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้คร่าวๆเนาะเรามาดูในทางแผนไทยกันนะคะว่ามันมีการวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะคะวันนี้โรคภูมิแพ้อากาศนะคะเรียกได้ว่ามักจะเกิดกับคนที่มีธาตุน้ำเป็นธาตุเจ้าเรือน
0: uh-huh.
1: ซึ่งอาการรุนแรงนะคะจะรุนแรงกว่าธาตุเจ้าเรือนอื่นๆนะคะ โดยปกติแล้วเนี่ยจะเกิดกำเริบในช่วงฤดูหนาวเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ตามตำราที่เราเคยเรียนเพราะว่าอากาศในปัจจุบันมันไม่ได้มีความแบบเสมออย่างนั้นนะคะเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือหน้าหนาวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หนาวเหมือนตอนที่สมัยเด็กๆแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: มันก็เลยแบบว่าโดยส่วนมากแล้วในปัจจุบันเนี่ยการที่เสมหะกำเริบเนี่ยโดยส่วนมากคนจะเป็นในช่วงหน้าฝนเพราะมันจะมีความชื้นเข้ามาประกอบด้วยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ในช่วงอายุสมุฏฐานนะคะหรือเขาเรียกว่าช่วงอายุของเราเนาะที่จะกำเริบบ่อยที่สุดนะคะจะเป็นอายุแห่งฐานเสมหะก็คือปฐมวัยถึงแรกเกิดก็คือจะเป็นในช่วงของพวกเด็กๆนะคะก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นหวัดได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเสมหะกำเริบถ้าเป็นในทางแผนไทยเนาะการสมุฏฐานนะคะก็คือในช่วงเวลาที่จะกำเริบเนี่ยถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยจะกำเริบประมาณเริ่มเลย6 โมงเช้าบางคนเนี่ยตื่นมารู้สึกคันหัวตาคันจมูกนะคะบางคนมีเสมหะกำเริบเสมหะพันคอรู้สึกว่าไอตอนเช้าอะไรเงี้ยก็คือมีเสมหะเกิดนะคะถ้ากลางคืนเนี่ยจะเกิดตั้งแต่ช่วง6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มนะคะก็อาจจะมีกำเริบได้นอกจากนี้นะคะก็เป็นมูลเหตุการเกิดโรค8 ประการซึ่งก็เป็นในส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์โรคนะคะก็เหตุผลเนี่ยก็คือร่างกายเราเกิดการกระทบร้อนกระทบเย็นค่ะเมื่อถูกความร้อนความเย็นมากเกินไปเนี่ยทำให้เกิดธาตุวิปริตแปรปรวนหรือการทำงานเกินกำลังหักโหมทำงานใช้ร่างกายมากเกินขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: วิธีสังเกตทั่วไปเลยก็คือคนที่มีอาการเนี่ยก็จะมีจามคัดจมูกน้ำมูกไหลคันจมูกหรือชอบขยี้จมูกบริเวณรอยสันจมูกนะคะหรือในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการคันบริเวณหัวตามีเสมหะในคอนะคะก็แตกต่างกันออกไปเนาะเวลาเกิดอาการนะคะ
0: แต่ละคนครับผม
1: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆนะคะแล้วอาจจะเผชิญกับอาการแทรกซ้อนต่างๆอย่างเช่นโรคภูมิแพ้รุนแรงก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีความแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นอาจจะมีอาการเพิ่มเติมนอกจากเป็นหวัดคัดจมูกแล้วอาจจะมีผื่นขึ้นคันตลอดเวลาหรือพัฒนาไปเป็นลมพิษนะคะ
0: ค
1: อบวมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดนะคะเวลามีอะไรมากระตุ้นโดยเฉพาะคนที่มีความแพ้จำเพาะนะคะอย่างเช่นคนที่แพ้ขนสัตว์แพ้เกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะทำให้เกิดการแพ้ได้นะคะแล้วก็มีเคสดีตอนอันนี้ที่ผ่านเคยได้ยินมานะคะก็คือในส่วนของจริงๆก็คือยังไม่ได้เคยเกิดการแพ
0: ้ครับ
1: แต่ว่าไปโดนแตนต่อยนะคะ แล้วทำให้เกิดการแพ้เฉียบพลันทีนี้นะคะก็ผลกระทบของคนไข้ที่โดนแตนต่อยแล้วเกิดการแพ้เฉียบพลันเนี่ยผิวหนังเนี่ยมีการอักเสบคันอย่างมากแล้วก็มีอาการแห้งนะคะเหมือนแบบคนที่ไม่ได้ทาครีมมาอย่างยาวนานเลยนะคะแล้วคือเกิดจากการต่อสู้ของร่างกายที่มันพยายามต้านการแพ้นะคะก็ทำให้เกิดการบวมการคันไปเนาะซึ่งหลังจากที่คนไข้ค่ะหายจากอาการแพ้ตอนนั้นแล้วเนาะในปัจจุบันนะคะก็ยังมีการแพ้ง่ายบริเวณผิวหนังเนี่ยยังมีการแพ้ง่ายอยู่ต่อเนื่องเรื่อย
0: ๆครับ
1: แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเป็นแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันของเรานะคะบางคนอาจจะมีอาการแพ้เฉียบพลันโดยไม่รู้ตัวเนาะอันนี้ก็ต้องระวังพวกพึ่งแตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะแตนอันนี้เห็นบ่อยใช่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้นะคะในแผนไทยเนาะก็จะมีตัวยาที่เป็นตำรับนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันวันนี้เหมือนมาทบทวนนะคะก็คือยาตำรับปราบชมพูทวีปนั่นเองนะคะ
0: โอ้สูตรนี้น่าสนใจครับ
1: ใช่ค่ะก็คือโรคภูมิแพ้เป็นโรคพบได้บ่อยเนาะโดยส่วนมากแผนไทยนะคะก็จะมีการใช้นะคะในเรื่องของปราบชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการนะคะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตแล้วก็ทางเดินน้ำเหลืองลดการอักเสบของผิวหนังและช่องทางเดินหายใจเพราะว่า ยาปราบชมพูทวีปเนี่ยเป็นยาที่เป็นยาลิดร้อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นยาตำรับที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งประกอบไปด้วยตัวยา23ชนิดค่ะเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนช่วยลดอาการกำเริบของธาตุน้ำหรือว่าเสมหะได้ก็คือเวลาเรากินอะไรที่มันร้อนๆมีลิดร้อนหรืออาจจะสังเกตเวลาเราแบบทานพวกหัวหอมหรือทานของเผ็ดเนาะมันอาจจะทำให้มีน้ำหูน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช
1: ่ก็สัมพันธ์กัน
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ย่างนี้นะคะก็คือจะเหมาะกับคนที่มีอาการเป็นหวัดในระยะแรกคัดจมูกน้ำมูกไหลแต่ไม่มีไข้เพราะว่าเป็นยาลิดร้อนถ้าเกิดคนที่มีไข้อยู่แล้วทานยาลิดร้อนเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นพอเกิดความร้อนมากขึ้นร่างกายเกิดการอักเสบมันจะทำให้เกิดอาการไข้เนี่ยมันจะแย่ลงได้นะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งในส่วนของยาตำรับนี้นะคะมีทั้งสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดอย่างเช่นกลุ่มที่ให้ลิดร้อนนะคะดีปีลูกจันดอกจันเทียนต่างๆเนาะแล้วก็ในส่วนของสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลธาตุน้ำนะคะหรือคนที่มีอาการคัดจมูกนะอย่างเช่นพริกไทยขิงเจตมูลเพิงแดงในส่วนของการลดอาการปวดลดอาการอักเสบอย่างเช่นสมอไทยสมอเทศนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการไอละลายเสมหะด้วยนะคะสองตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะคะมีงานวิจัยนะคะเปรียบเทียบประสิทธิผลกับการใช้นะคะคู่เทียบกันกับยาลอราทาดีนในผู้ป่วยภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะพบว่ายาปรับชมพูทวีปเนี่ยสามารถบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลรวมไปถึงอาการไอปวดศีรษะนะคะได
0: ้
1: ก็คือผลที่ให้เนี่ยได้ไม่แตกต่างกันกับยาลอราทาดีนแล้วก็พบว่าปรับชมพูทวีปนะคะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะ
0: โอ้ครับ
1: นอกจากนี้แล้วนะคะตัวตำรับปรับชมพูทวีปเนี่ยยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยเนื่องจากในส่วนประกอบของตำรับสมุนไพรเนี่ยมีรสร้อนจึงช่วยในเรื่องนี้ไปด้วยได้นะคะ
0: ครับ
1: ในกรณีนี้เนาะตอนนี้ใครที่เริ่มมีอาการของภูมิแพ้ต่างๆนะคะหรือท่านผู้ฟังที่อาจจะกำลังนอนดึกอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเริ่มมีอาการนะคะถ้าสนใจจะรับประทานนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยปรับชมพูทวีปนะคะจะรับประทานครั้งละ 750-1.5 กรัมก็คือ 3-4 แคปซูลเนาะวันละ4ครั้งนะคะก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนแต่ในกรณีที่เราเนี่ยมีโรคประจำตัวอย่างเช่นกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะรุนแรงเนาะอาจจะปรับการทานมาเป็นหลังมื้ออาหารทันทีเนื่องจากตัวยามีฤทธิ์ร้อนนะคะมันอาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดท้องเสียดท้องได้เนาะในกรณีที่เรามีรอยโรคอยู่แล้วนะคะถ้าใครจะใช้นะคะมาดูในส่วนของข้อห้ามข้อควรระวังนะคะข้อ1เลยห้ามใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นไซนัสอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจะมีอาการติดเชื้อเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บบริเวณไซนัสไข้สูง มีน้ำมูกหรือเสมหะสีเขียวอันนี้ต้องสังเกตตลอดนะคะถ้าเกิดมีสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้เนาะหญิงตั้งครรภ์นะคะผู้ที่มีไข้เล็กๆนะคะไม่ควรใช้ข้อควรระวังนะคะระวังในผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะกรดไหลย้อนเนื่องจากเป็นตำรับยาลดร้อนอาจจะต้องระวังการใช้ยาเกินขนาดในคนที่มีความผิดปกติของตับและไตแล้วก็ระวังอีกนิดนึงนะคะในกรณีคนที่มีปัญหาในเรื่องของหอบหืดนะคะมียาโรคประจำตัวที่เป็นยาเกี่ยวกับหอบหืดเนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะคะมีพริกไทยในปริมาณสูงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของยาเหล่านี้ได้นะคะยังไงถ้าเกิดใครมีโรคประจำตัวของกลุ่มหอบหืดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะในการใช้นั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: นอกจากการใช้ยาตำรับปรับชมพูทวีปในการดูแลอาการให้ดีขึ้นแล้วเนาะก็จะมีการปฏิบัติตัวนะคะเพราะว่านอกจากยาที่จะช่วยทำให้เราดีขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดเราปรับตัวปฏิบัติตัวให้มันดีขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ป่วยน้อยลงนะคะ การดูแลที่ดีที่สุดเลยก็คือเวลาเราออกไปข้างนอกเนาะช่วงนี้แนะนำกลับมาสวมแมสนะคะกลับมาสวมแมสบางคนอาจจะเกิดการหละหลวมเนาะเนื่องจากแบบว่าเฮ้ยคิดว่าไม่มีแล้วแหละโควิดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า
0: ไม่เคยกลัวแล้ว
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือกำลังกลับมาอย่างเงียบๆแล้วคือตอนนี้ก็คือคนรอบข้างหลายๆคนเริ่มมีอาการกันไปแล้วนะคะยังไงถ้าเกิดใครยังแข็งแรงอยู่เนาะก
0: ็
1: ปร
0: ับ
1: ต
0: ั
1: วนะคะใช่ดูแลให้ดีกลับมาใส่แมสล้างมือ
0: ใช่อย่าประมาทอย่าประมาท
1: ถูกต้องถูกต้องอย่าประมาทแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อาหารปรุงสุกนะคะแล้วก็กลับมาใช้ช้อนกลางที่สำคัญเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็หากิจกรรมคลายเครียดนะคะที่เราชอบหรือเราสามารถทำได้อย่างเช่นช่วงนี้ก็จะมีเทรนการไปวิ่งไปเต้นแอโรบิกนะคะก็สามารถทำได้เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ลดความเครียดผ่อนคลายลงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปออกกำลังกายเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดเรื่องความแข็งแรงด้วยเนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูได
0: ้คร
1: ับ แล้วก็มีทริคค่ะในช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของเป็นหวัดคัดจมูกรู้สึกว่ามีน้ำมูกบ่อยๆหายใจไม่ค่อยออกแล้วบางคนอาจจะมีความแบบฟืดฟัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองใช้วิธีการสุ่มยาได้ค่ะวิธีการสุ่มยานะ
0: สุ่มยาใช่ครับ
1: สุ่มยาทำง่ายมากค่ะก็คืออุปกรณ์เนี่ยเราใช้กะละมังนะคะอาจใช้เป็นกะละมังแบบสแตนเลสเนาะเพราะว่าเราจะต้องใช้น้ำบุ่นน้ำร้อนนะคะใช่เสร็จแล้วเอาสมุนไพรมาใส่ในน้ำร้อนอย่างเช่น
0: ใส่ในกะละมังก่อนป่ะ
1: ใส่ในกะละมัง
0: เอาสมุนไพรที่จะ
1: ร้อนลงไป
0: ใส่ในกะละมังแล้วก็
1: แต่ว่าแนะนำว่าสมุนไพรที่เราจะนำมาใช้เนาะถ้าเป็นพวกที่เป็นหัวหอมขิงข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: อ
1: ันนี้ใช้ได้หมดเลยเน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหย
0: คร
1: ับอ่ะเน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหยขิงข่าหัวหอมตะไคร้อันนี้ได้หมดเลยนะคะพวกนี้ใช้ทุบให้แบบพอแหลกเพื่อที่ให้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยใช่ถูกให้มันค่อยๆออกมานะคะเทน้ำลงไปเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราหาผ้าขาวบางมาคลุมนะคะก้มหน้านะคะให้ห่างอยู่ประมาณ15เซนเนาะค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกไปนะคะมันก็ช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยโล่งขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยดีขึ้นหายใจโล่งขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถทำได้หรือการปรับวิธีการทานอาหารเพิ่มอาหารพวกอาหารลดร้อนเข้าไปช่วงนี้จะทานเป็นพวกต้มยำน้ำใสหรืออะไรเงี้ยนะคะที่มันมีเครื่องเทศเยอะๆก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นได้ดีเหมือนกัน
0: ครับ
1: ถ้าใครมีเวลาเนาะก็จะหาเวลาไปอบสมุนไพรนะคะหรือถ้าวิธีง่ายๆนะคะแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมกันไปเพราะว่าแดดมันค่อนข้างแรงจริงๆการตากแดดก็ช่วยเรื่องการเสริมภูมิต้านทานได้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ครับ
1: แต่ว่าในปัจจุบันนี้ด้วยแดดค่อนข้างแรงเนาะแนะนำถ้าไม่เช้ามากๆช่วง6ถึง7โมงเช้าก็อาจจะเป็นบ่ายแก่ๆนะคะหันหน้าหันหลังข้างละประมาณ10นาทีเนาะช่วยได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของการตากแดดมันจะได้รับวิตามินดีธรรมชาติแต่ว่าไม่ต้องตากนานนะคะแล้วก็เวลาเราไปตากเนี่ยก็อย่าลืมทากันแดดด้วย นะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
0: ของเรามีครีมกันแดดด้วยนะไพคูเบทนะตัวล่าสุดนะอพรายพรีเมียม UV Shield นะครับถ้าว่าสนใจนะครับอาจารย์ว่าต่อครับ
1: ได้ค่ะกันแดดเป็นสิ่งสำคัญนะคะตัวที่อาจารย์บรรลุพูดก็ถูกต้องนะคะกันแดดตัวใหม่ของเราใช้ได้ไม่ตกฉลาก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคือการปรับอาหารเนี่ยอาจจะทานพวกที่สมุนไพรหรือผลไม้ที่มันมีวิตามินซีสูงอย่างเช่นมะขามป้อมนะคะนี่มีวิตามินซีสูงฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีสูงเหมือนกันเนาะหรือสังเกตอาหารที่มีรสเปรี้ยวฝาดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้นะคะนอกจากนี้พวกเบต้าแคโรทีนนะคะก็ยังช่วยได้นะคะอย่างเช่นกลุ่มของพวกแครอทต่างๆเนาะที่มันมีสารสีส้มผักสีส้มสีเหลืองฟักทองนะคะก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีเหมือนกันนะคะก็ยังไงลองป รับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะนอกจากนี้ก็อย่าลืมดื่มน้ำนะคะให้เพียงพอต่อวันด้วยใช่ก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นลดโอกาสการเกิดภูมิแพ้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นแล้วก็อย่าลืมปรับพฤติกรรมแล้วก็ทานปรับชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการได้ค่ะในเรื่องของภูมิแพ้วันนี้ที่เอามาฝากก็ประมาณนี้ค่ะ
0: ประมาณนี้ของเราเนี่ยมีจำหน่ายไหมไอ้สูตรปรับชมพูทวีปเนี่ยอาจารย
1: ์มีค่ะมี
0: เป็นแคปซูลหรือเป็นแบบไหน
1: เป็นในรูปแบบแคปซูลค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเราปรุงมาเป็นแคปซูลบดผสมกันมาเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ตัวยา20กว่าตัวเนี่ยนะ
1: ใช่23ชนิดอยู่ใน1แคปซูล
0: แล้วโอ้โหเยอะจริงนะ23ตัวครับตัวเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่อาจารย์บอกไว้เด่นเรื่องของภูมิแพ้
1: ค่ะ
0: ใครเป็นภูมิแพ้เป็นไข้หวัด
1: ไข้หวัด
0: โอ้ของเรามีจำหน่ายนะครับ
1: มีค่ะ
0: แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปหรือว่าต้องโทรไปสั่งซื้อที่อภัยภูเบศ
1: ปรับชมพูทวีปจริงๆจำหน่ายในสถานที่มีใบประกอบแต่ว่าถ้าไปที่อภัยภูเบศสามารถซื้อได้หรือ
0: ซื้อออนไลน์ได้ไหม
1: กลุ่มคลินิกแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้ได้ซื้อออนไลน์จริงๆอาจจะยัง
0: ไม่ได้
1: ม
0: ี
1: พวกตะกร้าหรืออะไรแต่ถ้าเป็นใน LINE Official ก็ทักไปถามได้เหมือนกันค่ะ
0: ก็ลองเช็คดูแล้วกันเนาะ
1: ใช่
0: ถ้าสนใจของเราก็มีเบอร์กลางนะคุณผู้ฟังนะเบอร์กลางที่สามารถที่จะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรหรือจะเป็นเบอร์กลางที่สามารถสอบถามเกี่ยวกับฝ่ายขายว่าตัวนี้มีขายไหมไอ้เป็นยังไงนี่ผู้ฟังเตรียมประกาศไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเบอร์กลางให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทาง Enjoy ครับโอเคครับให้อาจารย์เอนจอยพักแป๊บหนึ่งผู้ฟังที่ต้องการเบอร์กลางแล้วสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรถามเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรถามในเรื่องของปรึกษาปัญหาสุขนะครับโทรไปเบอร์นี้นะอัปปากามาจดนะครับ0แล้วก็02นะครับ02ครั้งนะแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์นะอันนี้เป็นเบอร์ที่เรียกว่าเป็นเบอร์กลางของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรที่รงนะเป็นเบอร์อัตโนมัติคุณโทรไปเบอร์02010เสร็จคุณต้องการต่อฝ่ายไหนนะฝ่ายนี้ต่อเบอร์นี้ฝ่ายนี้ฝ่ายขายต่อเบอร์2ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่อเบอร์นี้สอบถามผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยก็อัตโนมัติเขาแจ้งคุยแต่ก็อาจจะนะอาจจะช้าเพราะว่าบางทีมันซ้ำกับปรึกษาเนี่ยบางทีใช้เวลา5นาทีเขาจะให้รอสายก็อาจจะต้องรอนานนิดหนึ่งนะถ้าว่าจังหวะดีก็ได้คุยเลยนะได้คุยกับทีมทางไพโพเบทเลยในเรื่องของฝ่ายขายในเรื่องของคำปรึกษาต่างๆนะครับกับ02แล้วก็02อีกทีหนึ่งนะ02870นะครับ87710โอ้พันทิพย์งามวงวานนะใกล้บ้านผมนี่ผมไปซื้อประจำก็มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะอยู่ล็อกกลางๆนะล็อกกลางๆร้านเภสัชนิตยาขายของอภัยปรึกษาได้นะท่านเรียนทางเภสัชกรสมุนไพรท่านก็สึกครับแล้วแต่เลยสะดวกเบสหรือจะเป็นช็อปใหญ่ๆอย่าง Shopee Lazada เนี่ย ก็สามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรได้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตแป๊บนึงคุณฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต3ตัวหลังจบ ทางหมอเอ็นจอยได้เลยนะปรึกษาปัญหาสุขภาพแพทย์02 04 73นะในรายการคืนนี้คุยกับหมอจอยได้เต็มที่เลยนะ02 290 04 73หลังจบสปอร์ตและโทรเข้ามานะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ื่องจากเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะที่หมายเลข022900473โทรจากไหนครับ
6: โทรจากวัดสวนแก้วค
5: ่
6: ะ
5: วัดสวนแก้วนนทบุรีนะ
6: นนทบุร
5: ีเชิญครับคุยกับอาจารย์จอยได้เลยครับเชิญครับ
6: ยาปราบอภัยภูยาปราบยาปราบอะไรนะคะที่แก้
5: ปราบชมพูทวีป
7: ชมพูทวีปค่ะ
6: ยาปราบชมพูทวีปกินแก้กินแก้โดนกินแก้แพ้ได้ทุกอย่างใช่ไหมคะ
7: เน้นเป็นแนวเรื่องของการแพ้อากาศค่ะ
6: แพ้อากาศทุกชนิดใช่ไหมคะ
7: เป็นหวัดแพ้อากาศแต่ว่าถ้าเป็นไซนัสจะใช้ไม่ได้ค่ะ
6: อ๋อและไอล่ะคะ
7: ไอถ้าไอเล็กน้อยได้ค่ะเพราะว่าในตำรับจะมีพวกสมอที่มันช่วยในเรื่องของการไอแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นเยอะๆเนี่ยแนะนำเสริมยาแก้ไอไปด้วยได้ค่ะ
6: แล้วที่เซเว่นมีขายไหมคะ
7: ถ้ายาน้ำแก้ไอมีค่ะแต่ว่าตัวปราบชมพูทวีปอาจจะต้องโทรเข้ามาที่อภัยภูเบศค
5: ่ะไอแค่ไหนอะไอแค่ไหน
6: หมอไอเพ
5: ื่
6: อน
5: เ
6: ขาบอกว่าคืนไอมาก
5: ไอมากเลยเหร
6: อหนูไม่รู้สึกตัวว่าไอ
5: เขานอนหลับแล้วเขาไอแต่เขาไม่รู้สึกตัว
6: หนู
5: ไอแต่แล้วหนูรู้สึกตัวหรือเปล่า
6: ไอแล้วไม่รู้สึกตัวตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวันไม่ได้นอนรู้สึก
5: นายจะแนะนำมีอะไรแนะนำไหมครับลักษณะแบบนี
7: ้มีตัวยาน้ำแก้ไอแล้วก็ที่หัวนอนพกตัวเมาส์สเปรย์ไว้ก็ได้ค่ะอภัยเมาส์สเปรย์ค
5: ่
7: ะ
5: อะไรนะ
6: ขวดนึงประมาณเท่าไหร่คะ
5: ตัวไหน
6: ยาปราบชมพูทวีป
7: ปราบชมพูทวีปอยู่ที่90ค่ะ90บาทอภัยเมาส์สเปรย์95บาทแล้วก็ยาน้ำแก้ไอ40บาทค่ะ
6: หนูกินยาอภัยภูเบศ2ชนิดกินได้ดีจริงๆเลยกินแล้วหายเลยค่ะมีอะไรอ่ะที่แก้ไข้อ่ะ
7: ค่ะ
5: ฟ้าทลายโจรเหรอ
7: ฟ้าทลายโจร
6: ฟ้าทลายโจรก็เขามีชานสองอย่างกินดีมาก
5: โอเคก็ลองดูนะแต่ว่าไอ้ตัวปราบชมพูทวีปเนี่ยต้องโทรไปที่ภัยภูเบศนะครับ
6: ค่ะ
5: ลองโทรไปฝ่ายขายดูลองคุยเขาดูนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ง่ายๆถ้าไอธรรมดาก็ยาแก้ไอมะขามป้อมก็ได้ยาอมมะขามป้อมก็ได้แล้วก็ใช้
6: เป็นโรคภูมิแพ้
5: เป็นภูมิแพ้ด้วยใช่ไหม
7: ใช่
6: ไอเนี่ยเป็นโรคของภูมิแพ้
5: ไม่ใช่ครับมันต้องแยกกันครับมันมีทั้งภูมิแพ้แล้วก็ไอจากหวัดธรรมดามันไม่ใช่ว่า ไอแล้วต้องเป็นภูมิแพ้ทุกคนครับ
6: อ๋อค
5: ่
6: ะ
5: ลองใช้ที่หาดูง่ายดูก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้แล้วมันไม่ได้ผลมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมาปรึกษาใหม่นะครับหรือไปปรึกษาหมอนะครับมีเสลดไหม
6: ไม่มีค
5: ่
6: ะ
5: ไอแห้งๆหรอ
6: ไออย่างเด
5: ีย
6: วไอหน
5: ัก
6: ด้วย
5: ไอหนัก
6: แ
5: รงอ่าลองดูก่อนหรือจะเอาซื้อเลยก็ต้องโลโทรไปที่อย่างที่แจ้งไว้นะครับ
6: ค่ะ
5: โอเคครับเคลียร์นะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: ขอบคุณค่ะ
5: โอเคครับพี่นิ่มต้องแยกโรคให้ชัดเจนนะครับแยกโรคได้ชัดเจนวินิจฉัยโรคได้ชัดเจนก็ใช้ยาได้ไม่พลาดไม่ค่อยพลาดนะแต่ถ้าวินิจฉัยผิดก็บางทีกินไปมันก็ได้ผลเนาะอาจารย์เนาะ
8: ใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าไอมานานแล้วไอเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะอันตรายเนาะอาจจะต้องพบแพทย์นิดนึงเพราะว่ามันจะมีอาการเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจส่วนปลายอย่างเช่นปอดหรืออะไรอย่างงี้นะคะ
5: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าไอแต่ละคนไม่เหมือนกันรุนแรงต่างกันด้วยนะครับ
8: ใช่ค่ะ
5: ต่อครับท่านที่รออยู่มาเลยครับสายว่างแล้วนะปรึกษาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยตอนนี้สายว่างครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473นะครับวันนี้อยู่กับทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรนะครับอยู่กับหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดครับสายนี้จากไหนครับ
9: จากบางพีค่ะ
5: บางพีสมุทรปราการนะเชิญเชิญถามได้เลยครับ
9: ท่านนะคะวันนี้ของข้างขวาเราดิฉันจะถามนะกินอะไรขมิ้นชันน่ะซื้อมา2กระปุกถ้ากินหมดแล้วจะซื้อว่ากินต่ออีกได้ไหมหรือต้องหยุดจนขมิ้นชันนะคะ
7: ค่ะตอนนี้ทานอยู่ที่วันหนึ่งกี่แคปซูลคะ
9: 2ค่ะ4เวลาแต่ฉันทานแค่2เวลาแล้วหมดไปกระปุกเนี้ยกระปุกที่สองจุดว่ามันอาการมันไม่ดีขึ้นมากก็เลยทานสามเวลาค่ะครั้งละสอง
5: เป็นอะไรครับถึงต้องทาน
7: เ
5: ป็นอะไรครับถึงทานขมิ้นชัน
9: ปวด
5: ปวดแบบไหนครับ
9: ปวดมันเคยไปตรวจว่าเป็นลำไส้อักเสบค่ะ
5: เคยไปตรวจว่าเป็นลำไส้อักเสบอาการเดียวกันเลยใช่ไหม
9: ค่ะ
5: อาการแบบนี้หมอไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นลำไส้อักเสบ
9: ค่ะค่ะหมอบอกเป็นนี้แล้วก็ให้น้ำเกลือให้ยามากินแล้วก็ปวดอีกฟังอาไทยสุเบก็เลยสั่งขมิ้นชันมากินแล้วก็รู้สึกมันดีขึ้นค่ะ
5: ดีขึ้น
9: ทราบว่าค่ะอยากทราบว่าถ้าเราทานหมดสองกระปุกแล้วต้องหยุดก่อนนานที่ไหนแล้วก็สามารถกินต่อได
5: ้โอเคอาจารย์แนะนำวิธีการกินดูซิว่าจะต้องหยุดไหมหรือว่ากินต่อได้หรือว่ามีตัวไหนเสริมได้บ้างเชิญครับ
7: ถ้าสองกระปุกแล้วจริงๆสามารถทานต่อได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆมันแนะนำทานต่อประมาณ3เดือนได้ค่ะ
9: อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าคนทานมากเกินไปจะเป็นไรต่ออ๋อค
5: ่
9: ะ
5: ถ้ากินกินแล้วดีนะกินแล้วรู้สึกดีขึ้นนะ
9: ดีขึ้นค่ะ
5: ดีขึ้นโอเค
9: ปวดทรมานแล้วกินยาแก้ไอเอาไปภูเบศก็ดีค่ะ
5: โอเค
9: ไอกินแล้วก็ดีขึ้น
5: ปัจจุบันนี้กินตกลงกิน2เม็ด3เวลาหรือว่า2เม็ด2เวลาปัจจุบันนี
9: ้3ค่ะ
5: ปัจจุบันนี้กิน2เม็ด3เวลา
9: ค่ะ
7: กิน2คูณ3วันละ6แคปซูลเน
5: า
7: ะ
5: แคปซูลก็ปกติ
7: ปกติค่ะไม่มากเกินไป
5: ไม่ได้มากไม่มากเกินไปถ้ากินแล้วดีอาจารย์บอกว่ากินต่อได้อีกครับ
9: ค่ะค่ะ
5: กินต่อได้อีก
7: แต่ว่าก็ต้องถ้าเป็นลำไส้อักเสบแนะนำระวังเรื่องการรับประทานอาหารเนาะ
5: ต้องดูแล
7: เวลาทานอะไรก็ต้องแบบระวังนิดนึงถ้าเกิดทานแล้วมีอาการปวดท้องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบหน้าก็อาจจะต้องเลี่ยงไป
5: คุณดูแลหมอเขาแนะนำเรื่องการกินการดูแลตัวเองมาแล้วใช่ไหม
9: ค่ะ
5: แล้วก็ปฏิบัติ
9: ไม่มีฟันอะไรเคี้ยวไม่ค่อยละเอียด
5: ก็ต้องพยายามถ้าเคี้ยวไม่เอียดกับเคี้ยวช้านิดนึงเคี้ยวไม่ไหวก็อาจจะต้องต้มให้มันยุ่ยๆเละๆหน่อยก็นั่นแหละเราก็ต้องปฏิบัติด้วยแล้วก็ยาก็เป็นตัวช่วยอีกทางนึง
7: ค่ะขมิ้นชันช่วยได้มีเคอร์คูมินที่ช่วยลดการอักเสบได้จ้ะ
5: ลองดูต่ออีกสัก2ต่ออีก2กระปุกก็ได้นะ
9: ค่ะ
5: ถ้ามันดีขึ้นก็กินไป
9: ทานต่อได้จ้ะ
5: ต่อได้เลย
8: ทานต่อได้ค่ะสบายใจได้
9: สั่งกินเงี้ยขอถามนิดนึงค่ะวันนี้อาทิตย์ที่แล้วคุณหมอใช่ไหมที่บอกว่าดมยาแล้วทำให้นอนหลับสบายใช่หรือเปล่า
8: น้ำมันหอมระเหยไหมคะ
9: อ๋อน้ำมันหอมหอมระเหยถ้าจะสั่งตื้อได้ไหมลูกสาวนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนเป็นเดือนแล้วนอนไม่หลับ
8: ถ้ายังไงเรื่องโทรไม่หลับขออภัยค่ะถ้ายังไงเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแนะนำโทรมาปรึกษาเบอร์ที่แจ้งก่อนได้นะคะเพราะว่ามันมีสาเหตุหลากหลายจะได้แบบว่าใช่จะได้ตรงจุด
5: รายละเอียดเยอะ
9: โทรวันราชการใช่ไหมคะ
5: ใช่ๆในวันเวลาราชการใช่ครับ
9: เคยฟังอยู่เพราะฉันฟังมา2เดือนกว่าแล้วค่ะ
5: ลองโทรดูแล้วก็ของเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่พอจะช่วยได้หลายๆตัวเหมือนกันแต่ว่าต้องคุยรายละเอียดว่าจะเป็นตัวไหนเนาะ
8: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็ต้องปรับตัวเองด้วยต้องไม่เครียดไม่วิตกปรับตัวเองปรับจิตใจนะครับโอเคครับ
9: ขอบคุณมากนะคะ
5: สวัสดีครับ
9: ทั้ง2ท่านค่ะ
5: ครับผมโอเคครับ
8: สว
5: ั
8: สด
5: ี
8: คร
5: ับ
9: สวัสดี
5: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสายว่างครับต่อเลยครับต่อเลยครับมาโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเหลือเวลาอีกพอสมควรสำหรับผู้ที่มีปัญหาแล้วอยากจะปรึกษานะใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศอยู่แล้วมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะได้แนะนำให้นะครับสายนี้จากไหนครับ
10: สวัสดีครับจากสงขลาครับ
5: ช่วยปิดวิทยุนิดนึงครับหรือไม่ก็เดินออกมาห่างๆวิทยุ
10: ครับครับ
5: โอเคจะได้เสียงไม่สะท้อนเข้ามานะครับอ่ะพร้อมแล้วคุยได้เลยครับถามได้เลยครับ
10: สวัสดีคุณหมอครับ
8: สวัสดีค่ะ
10: คือผมจมูกไม่ได้กลิ่นเป็นเดือน
8: จมูกไม่ได้กลิ่น
10: เป็นเดือนนี
8: ้เป็นเดือนแล้วเหรอคะมีอาการอื่นอีกไหมคะ
10: เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนบางก่อนผมไปล้มรถมาเลยล้มรถจักรยานนี่ก็หัวใจจอยไปกวาดต่อไปขวาไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่มีแผลอะไรแต่ว่าเลือดลำเราออกตอนที่ล้มมัน
8: ค่ะ
10: อะไรก็อยู่ประมาณสักอาทิตย์ได้จมูกไม่ได้กลิ่นอย่างนี้อย่างอื่นไม่มีอะไร
5: ตอนที่เจ็บไปหาหมอป่ะ
8: มีการไปหาหมอไ
5: หมฮะ
10: ผมไปมาหาหมอมาแล้ว
5: หมอว่าไง
8: ค
5: ่
8: ะ
5: หมอรู้อาการเราไหมหมอรู้ไหมว่าเรามีปัญหาเรื่องหายไม่ได้กลิ่นหมอรู้ไหม
10: บอกหมอแล้ว
5: หมอว่าไง
10: ก็หมอยามากินก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้น
5: นี่นานยังเนี่ยอ
10: ะไรครับ
5: นานหรือยังที่เป็น
10: ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วนี่
5: เดือนกว่าแล้วไม่ได้กลับไปหาหมออีก
10: กลับมันก็ไม่ได้ไปหาหมอตี
5: โอเคอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำใช่ไหม
10: ให้อาจารย์แนะนำ
5: อาจารย์ลองดูจะแนะนำยังไงดีครับเชิญครับ
8: จริงๆตรงนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะที่คนไข้บอกมานะคะเนื่องจากเราแจ้งว่ารถล้มแล้วหัวฟาดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลิ่นเนาะมันอาจจะเกิดจากการกระทบกระเทือนนะคะเวลามันจะมีพวกเส้นประสาทที่มันเกี่ยวกับการรับกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บแล้วทำให้เราไม่ได้กลิ่นได้ค่ะ
10: คร
8: ับ
5: ต้องกลับไปหาหมอใหม่ไหม
8: จริงๆแนะนำกลับไปหาคุณหมอเพื่อแจ้งอาการว่ามันยังไม่ดีขึ้นเนาะเขาจะได้ปรับวิธีการรักษาให้มันตรงจุด
5: ใช่อาจจะต้องเช็ค
8: อาจจะมีการต้องเช็คสมองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเติมได้หรือถ้าเกิดคุณหมอฟันธงแล้วว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มันจะฟื้นตัวกลับมานานอยู่พอสมควรค่ะ
5: ครับของสมุนไพรไม่ค่อยจะมีตัวรักษาตัวนี้ใช่ไหม
8: ไม่มี
5: ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมี
8: ใช่ระหว่างนี้แนะนำเนาะถ้าเกิดสังเกตตัวเองนะคะถ้าเกิดง่วงผิดปกตินะคะปวดศีรษะมากขึ้นมีอาเจียนมีชักแขนขาอ่อนแรง
5: เ
8: นาะ
5: รีบเลย
8: แล้วรีบเลยเป็นอาการที่อันตรายนะมันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างในที่เราอาจจะไม่รู้ใช่ค่ะจริงๆแนะนำติดตามคุณหมอเพิ่มเติม
5: ไปหาหมอท่านนั้นแหละ
8: ค่ะ
5: นะไปบอกเขาว่ากินแล้วมันไม่เหมือนมันก็เหมือนเดิมเนี่ยคุณหมอครับมีอาการไม่ได้กินเหมือนเดิมดมอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลย คุณหมอช่วยดูให้อีกทีนึงนะครับว่าเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยนะปรับยงปรับยาอะไรก็ว่ากันไปนะ
7: ใช่ค่ะ
5: โอเคครับโชคดีครับ
7: ขอบพระคุณค่ะ
5: บางทีสมุนไพรก็เอาไม่อยู่เหมือนกันไม่มีตัวเด
7: ่
5: นในเรื่องการรักษา
7: ในเรื่องของโรคแบบนี้ค่อนข้างอันตราย
5: ใช่ใช่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแล้วก็ป้า
7: สวัสดีค่ะ
11: คุณค่ะทีนี้ป้าอยากทราบว่าป้าจะอยากซื้อของอภัยภูเบศนี่เราต้องโทรไปที่เบอร์ไหนคะ
5: เบอร์ฝ่ายขายนะครับมีประกาศจดยังครับ
7: ค่ะ
11: มีกระเตรียมนะคะ
5: มีนะครับเบอร์02แล้วก็02
11: 02ค่ะ
5: 877
11: 77เลยคะ
5: 8แล้วก็77
11: อ๋อค่ะ877
5: แล้วก็10 10ผมทวนแล้วฟังว่าตรงหรือไม่ตรงนะ
11: ค่ะ
5: 02 02 877 10แล้วก็ต่อ2นะฝ่ายขายนะ
11: ค
5: ่
11: ะ
5: แล้วเอาอีกเบอร์นึงเอาอีกเบอร์นึงเผื่อไว้086 563
11: 563
5: 1123
11: 123มั้ยคะ
5: 1123
11: ค่ะ1123
5: ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
11: 086
5: ห้าหกสามหนึ่งหนึ่งสองสามใช่ลองโทรไปคุยดูต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็คุยกับเขาดูนะแล้วเราต้องการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ใช่ไหม
11: ใช่การ
5: okay.
11: ต้องจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์เพราะว่าป้าเป็นคนไข้ติดบ้านออกจากบ้านไม่ได้คนป่วยติดบ้าน
5: โอนตังได้ใช่ไหม
11: อะไรคะ
5: โอนเงินค่าจ่ายยาค่ายาได้ใช่ไหม
11: ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเขามีเก็บปลายทางจะสะดวกมากเนาะ
5: ไม่แน่ใจว่ามีเก็บปลายทางหรือเปล่าถ้าที่เท่าที่ทราบไม่มีเก็บปลายทาง
7: ยังไม่มีค่ะยังไม่
5: เพราะฉะนั้นต้องโอนสตังค์
11: ต้องโอน
5: ใช่ครับ
11: โอนนี่เดี๋ยวไปเลยจะขอ
5: เดี๋ยวจัดการให้โอเคเดี๋ยวให้พักพวกญาติพี่น้องช่วยกันเนาะ
11: ได้ค่ะ
5: โอเคครับลองโทรดูเนาะ
11: ค่ะขอบพระค
7: ุ
11: ณค
7: ่
11: ะ
7: ขอบพระคุณค่ะ
5: ยินดีครับยินดีครับต่อครับมาต่อครับผู้ฟังที่ฟังอยู่นะจะเป็นประเด็นสุขภาพประเด็นอภัยภูเบศของเรายินดีเลยน่าจะได้อีกสักท่าน2ท่านด่วนๆเลยรีบโทรเลยนะครับรีบโทรเลยครับรีบเลยด่วนเลยนะมาครับ02 290 04 73เราใช้เบอร์เดียวนะรับทีละท่านนะครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
12: ครับถามผมเมื่อหลายปีมันลงโรงพยาบาลเขาให้ยาแก้เจ็บคอมากินแค่ไอมันไม่หายมันก็เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยหลอดลมเนี่ยขอกินอะไรเผ็ดๆนี่หน่อยหรือกินอะไรมันก็ทำให้เจ็บคอตลอดแล้วนี่แหละแล้วผมก็อยากจะมาถามว่าจะกินยาอะไรตัวไหนดีครับเนี่ย
7: ตอนนี้คือมีอาการทานอาหารเผ็ดแล้วรู้สึกว่ามีอาการเจ็บคอใช่ไหมคะ
12: ครับมันไม่ยอมหาย
7: แล้วมีอาการไอไหมคะ
12: ไม่ไอครับ
7: เจ็บคออย่างเดียว
12: ครับผม
5: เฉพาะกินเผ็ดแล้วเจ็บคออย่างเดียว
12: ครับ
5: แล้ว
12: คุณยาแก้ไอที่คุณหมอที่ศูนย์เนี่ยเขาให้มาเป็นแบบกินแล้วมันทำให้คอเจ็บหนักเข้าไปอีกเลยนานจะหาย
7: มีอาการอื่นๆอีกไหม
12: ไม่มีครับ
7: มีแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างนี้ไหมจ๊ะ
12: ไม่มีครับ
7: เลอเปรี้ยวอะไรไม่มีเน
12: า
7: ะ
12: ไม่มีเลยครับ
7: ถ้างั้นแนะนำค่ะเบื้องต้นก็คือหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดเนาะเพราะว่าในกรณีที่เกิดอาการทานอาหารเผ็ดแล้วมีอาการระคายคอเจ็บคอเนี่ย บางคนอาจจะเกิดจากอาการกรดไหลย้อนแต่ว่าจากที่สอบถามเบื้องต้นนะคะก็คือยังไม่ได้มีอาการอื่นๆเนาะก็อาจจะหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดไปก่อนนะคะทานน้ำอุณหภูมิห้องหรือถ้ามีอาการนะคะกลัวคอด้วยน้ำอุ่นนะคะด้วยก็จะทำให้ดีขึ้นค่ะใน
12: กินน้ำเย็นมันก็ไม
7: ่ค่ะในการทานสมุนไพรอะค่ะถ้าเกิดไม่ใช่ตัวยาน้ำแก้ไอเนาะจริงๆมีพวกประเภทชาชงค่ะของอภัยภูเบศจะมีชาชงตัวชาชงมะขามป้อมอะค่ะอาจจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการทำให้คอของเรามีความชุ่มขึ้นได้ค่ะก็ทานได้เหมือนกัน
12: จะโทรซื้อสั่งซื้อใน
7: ค่ะ
12: ผมจดเบอร์ไว้แล้วค่ะแต่กรณีคนที่โทรมาหาคุณหมอมาช่วยก่อนๆเขาบอกเป็นโรคนอนไม่หลับผมมียาแก้หน้าสามมาบอกเขาหน้าสามมาหลับเออ
5: ไม่
12: หล
5: ับ
12: ม
5: าดูโอ้ยโหดไปโอเค
12: มันหมั่นไส้เนี่ยคนนอนไม่หลับโง่หันนอนไม่หลับอะไรวะ
5: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรเข้าใจเย็นครับ
7: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
5: ไม่เป็นไรเข้าใจกันเข้าใจครับ
12: หน้าสาม
5: เข้าใจ
12: นอนไม่หลับอะไรนี่มาคือผมมียาแก้บอก
5: โอเคโอเค
12: ยาฟร
5: ี
12: ด้วย
5: จ้าจ้าจ้าตกลงของคุณเคลียร์แล้วนะ
12: คร
5: ับ โอเคเคลียร์นะครับโอเคครับ
12: ก็เคลียร์ครับเข้าใจ
5: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
12: ขออีกหน่อยได้ไหมครับ
5: เชิญครับ
12: นะไอผมฟังมียูตลอดนะเองคุณที่ขายยาดีๆเก่งๆนะขายแทบแพงเลยพันกว่าขึ้นโอ้โหเอาของปู่ยกมาทำยาขายแต่ประชาชนมันแกขายอยู่ผมแช่งทุกวันอ่ะมันขายไม่ได้
5: โอเคครับเราก็เลือกรับเลือกเสพเอาเนาะโอเคครับ
12: ขายแพงเกินไปคุณบรรลงนะ
5: ครับแล้วแพงเราก็ไม่เอาเราดูของดีๆแล้วไม่ต้องแพงมากครับผม
12: ครับถูกต้องโอเ
5: คครับ
12: 1,000โอ้โห
5: ครับ
12: คุณนะครับสวัสดีคร
5: ับ ยินดีครับยินดีมีอะไรปรึกษาได้นะฮะก็โอเคเนาะเข้าใจกันแล้วกันเนาะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันแล้วกันด้วยเหมือนกันบางทีปัญหานอนไม่หลับเนี่ยมันก็แก้ยากเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์
7: ใช่ค่ะ
5: แก้ยากเพราะว่ามันทีเป็นอยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยและยาก็ไม่ได้เป็นทางออกสุดท้าย
7: แล้วแต่บุคคลใช่ใช่ใช่ต้องปรับกันไป
5: ใช่ต้องปรับจิตใจให้นิ่งให้ได้
7: ใช่
5: ถ้าใจคุณไม่นิ่งยาอะไรก็เอาไม่อยู่ครับ
7: ถูกต้องวันไหนเครียดมากๆก็มีอาการ
5: ใช่ใช่ใช่ต้องปล่อยวางไว้วางให้ได้เนาะอาจารย์อ่ะหมดเวลาครับขอบคุณอาจารย์อามไอ้ขอบคุณอาจารย์เอนจอยมากครับ
7: ขอบพระคุณค
5: ่
7: ะ
5: ครับสวัสดีครับอาจารย์เอนจอยปิยนันมานะกรูดนะครับจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคม ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
19: ได้เลยเช็คมา
18: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
19: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
18: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
19: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
14: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองสั่งคุมเข้มกฎหมายและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
20: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard 5จังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยบริษัท WHA Industrial Development จำกัดมหาชนได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรบ้านค่ายเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับจ้างช่วงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกระทำนอกเหนือสัญญาหรือครอบครองและใช้วัตถุระเบิดโดยฝ่าฝืนกฎหมายทางนี้กนอได้กำชับให้บริษัทคุมเข้มการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายของกนอมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสัญญาร่วมดำเนินงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยพร้อมสั่งการให้เร่งเอาผิดทางกฎหมายต่อผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดและให้รายงานความคืบหน้าทางคดีให้กนอทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
14: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างระบบคุ้มครองคนเปราะบางเชื่อมโยงการช่วยระดับพื้นที่สู่ชุมชน
21: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำว่าการดูแลคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถต้องมองถึงปัญหาและยกระดับจากการช่วยเหลือเฉพาะหน้าสู่ระบบคุ้มครองที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาป้องกันช่วยเหลือฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการศึกษาและอาชีพตลอดจนติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดนครราชสีมาได้ขยายความร่วมมือครอบคลุม5พื้นที่ได้แก่เทศบาลนครราชสีมาเทศบาลเมืองปากช่องเทศบาลเมืองสีคิ้วเทศบาลเมืองบัวใหญ่และเทศบาลเมืองปากเพื่อเชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบย้ำว่าแนวคิดจากถนนสู่ร่มเงาชุมชนมุ่งเปลี่ยนมุมมองจากการมองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถเป็นเพียงปัญหาสู่การมองเห็นคนและศักยภาพโดยผู้แสดงความสามารถที่ควรได้รับโอกาสสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีขณะที่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจะได้รับการค้นหาสาเหตุและความช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคำสั่งฝากขังอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้

0: โดยพนักงานสอบสวนยังจำเป็นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอาจเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองได้ยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
4: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
5: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
6: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการกลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้บรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยาม

0: ค่ำคืนคืนนี้กลับมาจะเจอกับบรรดาญาติโยมกันตามปกติบรรยากาศสบายๆญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 5:10 น.ถึง 6:00 น.จะเจอญาติโยมทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สนใจก็ติดตามรับฟังกันได้นะโยมนะคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์สร้างสรรค์รายการธรรมะก่อนนอนให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะโยมนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417กำลังเดินทางไปธุระปะปังก็ขอให้มีความปลอดภัยส่วนญาติโยมที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ในเคหสถานบ้านช่องก็ขอให้มีความสุขจบรายการธรรมะก่อนนอนแล้วก็หลับฝันดีกันตื่นเช้ามา5:00 น.มีรายการกติธรรมประจำวันให้ญาติโยมได้ฟังกันก็ขออนุโมทนาด้วยที่ญาติโยมได้สนใจใครในธรรมฟังเทศฟังธรรมแล้วเกิดความสุขบุญกุศลเนี่ยก็เกิดมีแล้วอย่างเช่นในค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันพระผู้ดำเนินรายการก็นำเอาหลักธรรมคำสอนให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้ติดตามรับฟังกันสาธุชนทั้งหลายในสังคมปัจจุบันนั้นเนี่ยเท่าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอาจจะมีข่าวในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินของกันและกันจำเป็นที่เราจะต้องมีคุณธรรมคือความเมตตามีความเมตตาต่อกันและกันเมตตาแปลว่าความรักสังคมเราถ้ามีบุคคลที่เต็มไปด้วยความรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันข่าวการทุจริตข่าวการเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินของกันและกันนั้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยทีเดียวนั้นเมตตานั้นถือว่าเป็นคุณธรรมที่จะช่วยจันลงสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์กันบัณฑิตพึงเจริญเมตตาไปในหมู่นิกรสัตว์ทั้งมวลโดยไม่จำกัดเหมือนกับมารดาบิดาปกป้องรักษาบุตรคนเดียวด้วยการยอมเสียสละชีวิตของตนฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายเมตตาก็หมายถึงความสนิทสนมความรักใคร่ที่ไม่เจือด้วยราคะได้แก่ปรารถนาความสุขความเจริญต่อผู้อื่นเป็นภาวะของจิตที่มีเยื่อใยไมตรีปราศจากความอาฆาตพยาบาทโกรธเคืองเมตตาแสดงทางกายด้วยกิริยาท่าทางงดงามใบหน้าสายตาแช่มชื่นแสดงออกทางวาจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะน่ารักน่าสนทนาน่าฟังแสดงถึงดวงจิตที่เอิบอิ่มเต็มไปด้วยความปรารถนาดีเมตตาก็เป็นวิหารธรรมคือเป็นที่อยู่ของจิตใจทำให้จิตใจเยือกเย็นสงบมีความสุขหากจิตใจขาดเมตตาธรรมก็จะมีแต่เมตตาก็จะมีแต่ความเดือดร้อนทำให้เกิดความคิดโกรธแค้นซึ่งกันและกันนั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนเราอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอกเขาอกเราเพื่ออะไรโยมเพื่อที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้มันน่าอยู่การที่เราจะมีความขัดแย้งการที่เราจะมีความขัดเคืองความคิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนอิจฉาริษยากันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะเป็นที่สะสมบ่มความทุกข์ไว้ในจิตใจทำให้เรานั้นเดือดร้อนเมตตาเป็นธรรมะข้อแรกในพรหมวิหารธรรมคือเป็นคุณธรรมของบิดามารดาหรือเป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าหมู่คณะผู้ที่มีเมตตาเป็นคุณธรรมก็เป็นเสมือนเทพยดาชั้นพรหมเลยทีเดียวเมตตานั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนอยู่แล้วในญาติโยมนอกจากตนเองจะมีเมตตาอยู่แล้วก็ยังต้องการที่จะได้รับความเมตตาจากบุคคลอื่นคือปรารถนาดีต่อผู้อื่นแล้วเนี่ยก็ต้องให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยมีความรักมีความปรารถนาดีต่อตนบ้างผู้มีเมตตาจึงจำต้องแผ่เมตตาไปยังผู้อื่นแล้วก็สัตว์อื่นอยู่เสมอๆวิธีการแผ่เมตตานี้ก็คือการมองคนในแง่ดีเหมือนมารดาบิดาเอ็นดูบุตรธิดาหรือนึกถึงตนเองว่าเรารักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันใดผู้อื่นสัตว์อื่นก็รักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันนั้นเหมือนกันดังคำโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อนึกอยู่เช่นนี้ญาติโยมเมตตาก็มีมากขึ้นความสุขความสงบก็เกิดขึ้นระงับความเดือดร้อนความโกรธเคืองได้นั้นคำว่าเมตตานั้นญาติโยมเป็นคุณธรรมคำจุนโลกการแผ่เมตตาก็มีอยู่สองอย่างด้วยกันคือแผ่เมตตาโดยเจาะจงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอย่างหนึ่งแผ่เมตตาออกไปยังคนและก็สัตว์กว้างออกไปอย่างไม่มีประมาณจำกัดอย่างหนึ่งการแผ่เมตตาเนี่ยญาติโยมไม่ใช่เฉพาะตนแล้วก็คนซึ่งเป็นที่รัก หรือเฉพาะหมู่คณะของตนเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนให้เราแผ่เมตตากว้างออกไปเมตตาเปรียบเสมือนน้ำที่จะดับไฟที่เผาจิตใจเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรด้วยเมตตาพึงแผ่เมตตาออกไปทั่วทุกทิศปรับจิตให้ปราศจากพยาบาทการจองเวรเมื่อทุกคนเนี่ยมีเมตตาต่อกันก็ย่อมที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขมีความเจริญพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกขอให้เราทุกคนนั้นมีเมตตาต่อกันและกันให้มากๆนะญาติโยมจะทำให้โลกร่มเย็นเราก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขเพราะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั้นการแผ่เมตตาญาติโยมก็สามารถที่จะทำได้ทุกขณะไม่เฉพาะแต่ในยามค่ำคืนหรือในยามเช้าหรือหลังจากสวดมนต์เท่านั้นการที่เราใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันเนี่ยเรามีเมตตาอยู่ในใจเราแผ่ความรักไปถึงบุคคลอื่นเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขคือไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่เราเปล่งวาจาว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราแผ่เมตตาในลักษณะอย่างนี้นี่เป็นพิธีกรรมแต่ถ้าจะให้ได้ผลกันจริงๆแล้วเนี่ยญาติโยมก็แผ่เมตตาอยู่เนืองๆไม่อาฆาตพยาบาทเบียดเบียนบุคคลอื่นทำจิตใจของเราให้มันมีแต่ความเมตตาว่างั้นเถอะทำจิตใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ไม่คิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะเราจะต้องอยู่ในโลกใบนี้จนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นั้นในระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้จำเป็นที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องของการแสวงหาที่พึ่งเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่คนเราเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วส่วนใครที่ไม่มีที่พึ่งหรือไม่มีคนยอมให้พึ่งก็ถือว่าเป็นความทุกข์ของบุคคลนั้นไปคำว่าอนาถาแปลว่าไม่มีที่พึ่งญาติโยมหรือมีที่พึ่งก็พึ่งไม่ได้คนไม่มีที่พึ่งนี่จัดว่าเป็นคนอนาถาคนอนาถาย่อมอยู่เป็นทุกข์คือมีชีวิตอยู่ด้วยความลำบากหาความสุขไม่ได้การที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างนี้ก็เท่ากับการทรงชี้แนะให้ทราบว่าที่พึ่งนั้นเนี่ยสำคัญแล้วก็จำเป็นที่จะต้องหาต้องมีไว้เพื่อที่จะได้ยึดเป็นที่พักพิงอิงอาศัยที่พึ่งที่ควรที่จะหาควรที่จะมีที่เป็นหลักสำคัญนั้นมีอยู่สามประการนะโยมนะประการที่หนึ่งเนี่ยการพึ่งตนประการที่สองการพึ่งคนประการที่สามนั้นการพึ่งธรรมะประการที่หนึ่งเนี่ยการพึ่งตนอันการพึ่งตนนั้นญาติโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ดังที่เรารู้กันโดยทั่วไปว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยญาติโยมพึ่งพาอาศัยตนเองได้นะคำว่าตนในที่นี้ก็หมายถึงร่างกายแล้วก็จิตใจบุคคลจะพึ่งตนเองได้เนี่ยจะต้องพึ่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยร่างกายของเรานั้นจะต้องแข็งแรงจิตใจของเรานั้นจะต้องเข้มแข็งจึงจะแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแล้วก็แสวงหาลาภยศสรรเสริญตำแหน่งหน้าที่การงานตลอดทั้งแสวงหาข้าวของเงินทองมาบำรุงเลี้ยงตนแล้วก็บุคคลในครอบครัวได้โดยสะดวกนั้นในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมหลังจากฟังธรรมะก่อนนอนจบในญาติโยมก็พักผ่อนให้ร่างกายของเราแข็งแรงพรุ่งนี้เช้าจะได้มีเรี่ยวมีแรงมีสติมีปัญญาที่จะออกไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนกันต่อไปมนุษย์เรานั้นน่ะญาติโยมเกิดมาเนี่ยมันต้องมีการมีงานทำถ้าหากว่าเกิดมาแล้วอยู่เปล่าๆไม่ทำมาหากินอะไรปล่อยให้วันเดือนปีผ่านไปโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์รออะไรล่ะญาติโยมนะก็มีแต่รอวันตายอย่างเดียวแล้วมันจะเกิดคุณค่าอะไรกับการที่เกิดมาแล้วก็รอวันตายเป็นภาระของสังคมมากกว่านะนั้นเราควรที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทำจิตใจของเราเนี่ยให้มันเข้มแข็งร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งหน้าที่การงานอะไรที่ได้รับมอบหมายเราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้สำเร็จสาธุชนทั้งหลายนอกจากกายของเราจะแข็งแรงแล้วเนี่ยจิตใจของเราจะต้องอีกอย่างหนึ่งนั้นเราจะต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านอันบุคคลผู้เกียจคร้านคือคนที่เอาแต่นอนอ้างหนาวร้อนหิวกระหายเช้าสายบ่ายเย็นไม่ลุกขึ้นทำการทำงานหนาวก็นอนร้อนก็หนีแดดก็บ่นฝนก็ว่าเห็นงานยากเห็นงานหนักเห็นงานใหญ่ว่ามันเป็นของที่เหลือวิสัยจะทำยังไงได้ใจมันฝ่อไปก่อนแล้วแม้งานง่ายงานเบางานเล็กน้อยก็เห็นว่าเป็นเตี้ยต่ำไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันชอบแต่ความสบายคอยเลี่ยงที่ยากบากไปหาที่ง่ายหลบงานหนักรักงานเบาเอาแต่ผลไม่เอาเหตุ จัดเป็นคนประเภทงอมืองอเท้าพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ซ้ำยังเป็นภัยเป็นภาระของสังคมอีกด้วยนะญาติโยมที่ฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเนี่ยเชื่อว่าญาติโยมนั้นไม่ทำตนให้เป็นภาระของสังคมนะในยามพักผ่อนค่ำคืนแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมให้สบายตื่นเช้ามามีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้สมบูรณ์นะพระผู้ดำเนินรายการก็ตื่นจัดรายการคติธรรมประจำวันให้โยมพ่อโยมแม่สมาชิกรายการได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอนะบางคนบางท่านก็เปิดเครื่องไว้ตั้งแต่รายการธรรมะก่อนนอนตื่นเช้ามาตีห้าได้ยินเสียงสวทอีกรอบหนึ่งก็เป็นอันว่าได้เวลาตื่นฟังเทศฟังธรรมหุงหาข้าวปลาอาหารทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์เนรแล้วก็ออกไปทำมาหากินตามหน้าที่ของตนนี่เรียกว่าคนที่มีความเพียรคนที่ไม่งอมือไม่งอเท้าคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาสมกับการที่เป็นพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานญาติโยมสาธุชนส่วนคนที่ขยันเนี่ยจัดว่าเป็นคนที่รักงานมุ่งมั่นทำการทำงานเป็นคนอดทนแดดทนฝนกล้าต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังหวังที่จะฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้าบุคคลผู้ที่จะพึ่งตนเองได้นั้นน่ะญาติโยมนอกจากความขยันแล้วจะต้องฉลาดในการดูแลรักษาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่หามาได้เป็นผู้เข้าใจในการจัดสรรปันส่วนการคำนวณรายจ่ายให้พอเหมาะพอดีกับรายรับให้มีเกินใช้ให้ได้เกินเสียไม่ควรให้เสียเกินได้ใช้เกินมีมัตตัญญุตาสทาสาธุแปลความว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณเนี่ยย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จในการทุกเมื่อคำว่าประมาณตรงนี้ก็คือความเหมาะสมสมควรพอดีพอเพียงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนบุคคลให้รู้จักพึ่งตนเองเพราะบุคคลมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาศัยตนเองเป็นใหญ่เมื่อบุคคลพึ่งตนเองไม่ได้ชื่อว่าได้มีความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในชีวิตไปแล้วชีวิตจะไม่มีความหมายชีวิตจะกลายเป็นอนาถาไร้ที่พึ่งคนอนาถานั้นน่ะญาติโยมท่านผู้รู้ท่านเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ไร้ผลนกไม่จับป่าไม้ไร้ร่มสัตว์ก็ไม่อาศัยเถาวัลย์ไร้ดอกแมลงก็ไม่เกาะลำธารไร้กระแสน้ำปลาก็ไม่อยู่นายไร้ความเมตตาความยุติธรรมบ่าวก็หนีชายไร้ทรัพย์แล้วก็วัยหนุ่มหญิงก็ออกห่างฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เหมือนกันนั้นการที่เราจะเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้นั้นน่ะญาติโยมเราต้องพึ่งตัวเองให้มันได้ก่อนนะบางทีบางครั้งเราอยากจะให้คนอื่นก็พึ่งแต่เราก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้อันนี้ก็ต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้ซิก่อนจึงจะเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้ต่อมานั้นน่ะพึ่งคนในญาติโยมคือคนเนี่ยอยู่ร่วมกันจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอันการพึ่งคนนั้นในญาติโยมก็มีความสำคัญเพราะมนุษย์นั้นเนี่ยจัดเป็นสัตว์สังคมไม่นิยมอยู่ตามลำพังแม้ว่าจะพึ่งพาตนเองได้แต่ในบางครั้งในญาติโยมก็จำต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นแล้วก็อยู่ร่วมกับคนอื่นในฐานะต่างๆเช่นพึ่งความคิดพึ่งกิจกรรมพึ่งผลประโยชน์การพึ่งคนอื่นนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือการพึ่งความคิดเราก็ต้องปรึกษาหารือซึ่งกันและกันบางทีเราไม่รู้อะไรหลายๆอย่างก็ปรึกษาผู้ที่มีความรู้อย่างเช่นหน้าที่หน่วยงานต่างๆนี้ก็จะมีที่ปรึกษาในญาติโยมนะเมื่อมีที่ปรึกษาก็แสดงว่าคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันมันจำเป็นจะต้องปรึกษาการพูดคุยกันเจรจากันจึงจะทำให้หน้าที่การงานหรือว่าองค์กรของเราเนี่ยพัฒนาได้นะความคิดของกันและกันก็แชร์กันสามารถที่จะพูดคุยกันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกันเราก็ฟังเขาเขาก็ฟังเราต่างคนต่างก็เปิดใจให้มันกว้างไม่ใจคับแคบพึ่งพาอาศัยในเรื่องของความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าพึ่งความคิดกับคนไม่ดีวิถีชีวิตจะไม่ราบรื่นเข้ารกเข้าพงไปเมื่อพึ่งความคิดกับคนดีวิถีชีวิตกิจกรรมแล้วก็ผลประโยชน์นั้นเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยญาติโยมเรื่องพึ่งคนอื่นนั้นในญาติโยมก็มีความสำคัญจะทิ้งก็ไม่ได้จะขาดก็ไม่ดีแล้วก็ใช่ว่าคนอื่นนั้นน่ะญาติโยมจะเป็นที่พึ่งของเราได้ทุกคนเสมอไปคนที่จะเป็นที่พึ่งของกันและกันได้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นกัลยาณมิตรซึ่งแปลว่าเพื่อนแท้เพื่อนดีคือเพื่อนที่มีไมตรีจิตต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันระลึกนึกถึงกันไม่เบียดเบียนกันปรารถนาดีแล้วก็หวังดีต่อกันและกันบุคคลเนี่ยที่จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรคือมิตรแท้นั้นน่ะญาติโยม ไม่ได้หมายเอาเฉพาะคนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันเท่านั้นนะญาติโยมไม่ได้หมายเอาเฉพาะคนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกินด้วยกันเที่ยวด้วยกันเท่านั้นนะญาติโยมหากแต่หมายถึงบุคคลทุกเพศทุกวัยเป็นกัลยาณมิตรของกันและกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะญาติโยมจำเป็นที่จะต้องมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีด้วยนะกล่าวให้สั้นก็คือบิดามารดาเป็นกัลยาณมิตรของบุตรธิดาแม้สามีกับภรรยาครูบาอาจารย์กับศิษยานุศิษย์ก็เป็นกัลยาณมิตรของกันและกันได้โดยที่สุดนั้นนะญาติโยมเพื่อนร่วมงานชาวบ้านอยู่ในย่านเดียวกันเป็นต้นก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วในญาติโยมจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการพึ่งคนอื่นนั้นเนี่ยจะต้องเลือกกัลยาณมิตรการคบหากัลยาณมิตรในญาติโยมคนที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรแม้จะใกล้ชิดกันก็พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ได้ในคำที่ว่าถึงแม้จะเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าแม้ถ้าไม่เป็นชาติไม่เป็นเชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาดังนี้จึงควรที่จะนึกถึงคำโบราณที่ว่าเพื่อนกินนั้นเนี่ยหาง่ายเพื่อนตายนั้นน่ะหายากและคำที่ว่าเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหน่งหนีหาง่ายหลายหมื่นปีมากได้เพื่อนตายยอมถ่ายชีวาว่านหายากฝากฝีไข้ยากแท้จะหาอันนี้เรียกว่าการพึ่งคนนั้นญาติโยมทุกคนก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วถ้าเราไม่ยอมตนให้เป็นที่พึ่งของกันและกันได้ก็เรียกว่าคนใจจืดใจดำนะเราทุกคนก็ต้องมีเมตตาตรงนี้ด้วยญาติโยมนะจะได้ไม่ต้องกลายเป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัวบางทีคนโบราณเขาก็สอนไปเยอะนะถ้าเรามั่งมีแต่เพียงคนเดียวคนรอบข้างของเราก็ลำบากเราไม่เคยแบ่งปันอะไรเลยมันก็ไม่มีความสุขกินคนเดียวย่อมไม่อร่อยแน่ก็ว่าอย่างนั้นนะส่วนประการที่สามนั้นนะญาติโยมพึ่งธรรมะคำว่าธรรมะในที่นี้ก็ได้แก่คุณธรรมก็หมายถึงคุณงามความดีคุณธรรมหรือว่าคุณงามความดีแม้จะไม่มีรูปร่างให้ปรากฏให้เราได้เห็นเหมือนกับบุคคลเราก็พึ่งพาอาศัยกันได้ญาติโยมเราก็พึ่งได้ธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสมด้วยในแห่งพุทธภาษิตที่ว่าธรรมทีปาวิหรัตะธรรมสารณาอนัญญสารณาความว่าท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นเกาะจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอยู่เถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เลยดังนี้อันนี้เป็นพุทธธรรมรัตญาติโยมนะเป็นพุทธพจน์เราก็พิจารณาตามว่าเป็นจริงอย่างนั้นแหละแม้พระรัตนตรัยก็จัดได้ว่าเป็นคุณธรรมนะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเราพุทธศาสนิกชนไม่มีที่พึ่งอื่นใดยิ่งไปกว่านี้เราชาวพุทธก่อนหลับก่อนนอนก็อย่าลืมนะโยมนะสวดมนต์ภาวนาบ้างนะหรือจะนั่งกรรมฐานในขณะที่เราฟังธรรมะก่อนนอนอยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ดึกสงัดอย่างนี้ลูกหลานหลับหมดหรือคนทั่วไปก็พักผ่อนกันเราเปิดวิทยุเบาๆแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมนั่งกรรมฐานยุบหนอพองหนอมีสติอยู่ในกระแสธรรมะ50กว่านาทีในญาติโยมถ้าเรานั่งกรรมฐานได้ฟังเทศไปพร้อมๆกันจะทำให้เราได้บุญอย่างมหาศาลเลยทีเดียวเมื่อโยมได้บุญแล้วพระผู้ดำเนินรายการเองเนี่ยก็ได้บุญเช่นเดียวกันที่ได้แสดงธรรมให้ญาติโยมนั้นได้ฟังและคุณโยมที่ดูแลการกระจายเสียงในยามค่ำคืนอย่างนี้ปวดตลับขับตะนอนจะได้พักพร้อมกับจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยคุณโยมก็จะได้บุญเช็คเช่นเดียวกันนะนี่เรียกว่าเราต่างคนต่างก็ทำความดีได้บุญร่วมกันนะเป็นบุญเป็นกุศลเราชาวพุทธเราก็ต้องเชื่อบุญเชื่อผลของบุญเชื่อว่าบาปเนี่ยไม่ควรทำบาปไม่ควรก่อบุญควรสร้างบุญควรก่อบุญควรกระทำเหมือนกับเราฟังธรรมะก่อนนอนนี่ก็เป็นบุญนะโยมนะนัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราหรือคำที่ว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมะคือคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นที่ทรงสอนให้เราละชั่วทำดีในที่นี้จึงรวมถึงศีลอยู่ด้วยบุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลจึงเป็นคนที่เรียบร้อยดีงามงดงามมีหน้าตาผ่องใสมีจิตใจเบิกบานศีลจึงเป็นพื้นฐาน แห่งความดีแล้วก็เป็นที่พึ่งของบุคคลศาสเนกุลปุตตานังปฏิฏฐานัตถิยังวินาเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลในศาสนานี้ไม่มีดังเนี้ยอีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมคำว่าธรรมะเป็นคำรวมแห่งคุณธรรมแม้คำว่าบุญนี้ก็จัดว่าเป็นธรรมะที่เป็นที่พึ่งของบุคคลได้เช่นเดียวกันดังคำที่ว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินังคำว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์บุคคลทั้งหลายในโลกหน้าบุญจึงมีความดีที่เกิดจากการให้ทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาจัดว่าเป็นบุญที่สำคัญกล่าวคือเป็นความดีด้วยเป็นบุญด้วยในญาติโยมโดยเฉพาะการให้ทานจะเห็นเป็นบุญได้ชัดเจนกว่าบุญอย่างอื่นเพราะทานเป็นวัตถุในญาติโยมเราทำบุญตักบาตรในยามเช้าเราก็เห็นวัตถุทานหรือเราไปตั้งโรงทานในงานบุญงานกุศลต่างๆเราก็รู้เราก็มีความสุขใจว่าเราได้แบ่งปันโดยเฉพาะการที่ญาติโยมเนี่ยได้บริจาคปัจจัยสร้างวัดสร้างวาตรงนี้เราก็เห็นเป็นรูปธรรมสร้างโบสถ์นี่ก็เห็นผลไวในญาติโยมนะบุญมากนะบางคนบางท่านเนี่ยสละไป10บาท20บาทแต่โบสถ์มีรูปร่างใหญ่พอเสร็จแล้วก็เราก็มีความปิติยินดีมีความสุขใจที่เห็นผลงานของตนเองที่เราได้ร่วมกันบริจาคตามกำลังทรัพย์ศรัทธาอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าวัตถุที่เรามองเห็นได้ง่ายนะการทำบุญด้วยวัตถุนี่มันเห็นได้ง่ายผลมันก็คือความสุขใจส่วนการทำบุญด้วยการปฏิบัติธรรมการทำบุญด้วยการรักษาศีลตรงนี้แม้ว่าจะเห็นผลช้าแต่ความสุขมันก็เกิดแล้วตั้งแต่เรานั้นได้กระทำนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ใดเป็นคนชอบให้เป็นคนชอบเสียสละมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนไม่ตรณีที่เหนียวหวงแหนอานิสงส์แห่งบุญมักจะเห็นทันตาโบราณท่านกล่าวว่าบุญเป็นยาคอยรักษาชีวิตผู้มีทุกข์ก็พ้นทุกข์ผู้ประสบภัยก็ปราศจากภัยผู้มีโรคก็หายโรคผู้มีโศกก็สางโศกเนี่ยพระพุทธรัตนะก็เป็นโอสถขนานเอกกำจัดทุกข์พระธรรมรัตนะก็เป็นโอสถกำจัดภัยพระสังฆรัตนะก็เป็นโอสถรักษาโรคยาทางกายนายแพทย์เป็นผู้ให้ส่วนยาทางใจนั้นเนี่ยคือบุญญาติโยมบุคคลผู้มีวาสนาเป็นทุนมีบุญเป็นยาคอยคุ้มครองรักษาดังที่ได้กล่าวกันว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักที่หนักก็กลายเป็นเบาหากบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็ไม่หายที่นายก็ไม่รักที่หนักก็ไม่เบาบุญจึงเป็นที่พึ่งได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะโยมนะแล้วก็สามารถที่จะติดตามตัวเราไปยังภพอื่นได้เป็นที่พึ่งได้ในโลกหน้าอย่างแน่นอนนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนนั้นควรที่จะตระหนักแล้วก็ใส่ใจเราอย่าไปกินแต่บุญเก่าอย่างเดียวญาติโยมบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องแสวงหาที่พึ่งพึ่งตนพึ่งคนพึ่งธรรมะคือบุญโดยได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์นั้นเราท่านทั้งหลายที่กำลังฟังรายการธรรมะอยู่ในขณะนี้เราก็มีธรรมะเป็นที่พึ่งบางทีบางครั้งเวลาเรามีความทุกข์ในญาติโยมไม่รู้จะปรึกษาใครหันหน้าไปหาใครเขาก็มีทุกข์พอๆกันกับเรานี่แหละนะทำยังไงนะจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้ได้พอที่จะอยู่กับเขาได้ถึงไม่สุขสบายอะไรมากมายแต่สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้มีความสุขตามอัตภาพก็คือฟังเทศฟังธรรมนี่แหละญาติโยมเนี่ยโดยเฉพาะในการฟังธรรมะในยามค่ำคืนเนี่ยไม่มีใครเขารู้อะไรกับเราเราก็ฟังเทศฟังธรรมเสริมบุญบารมีให้เกิดมีแก่ตนนี่เรียกว่าเป็นการสร้างความดีเฉพาะตนเป็นการสร้างความดีที่มีเลือกที่ไม่เลือกเวลาแม้ห้าทุ่มกว่าๆเนี่ยญาติโยมก็ยังฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าเราทำความดีอย่างสม่ำเสมอในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราก็ทำดีต่อไปนะโยมนะเราจะได้มีที่พึ่งอันเกษมส่วนที่พึ่งในปัจจุบันชาติแล้วก็ที่พึ่งในสัมปรายภพก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของศิลปะนี่ก็ถือว่าเป็นที่พึ่งของเราได้เช่นเดียวกันนะจำเป็นที่จะต้องมีความรู้มีความสามารถในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาชีวิตของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองจะต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะทั้งหลายที่จะนำไปประกอบสัมมาอาชีพในโอกาสต่อไปพอพูดถึงศิลปะนั้นในญาติโยมศิลปะของการเป็นบรรพชิตแล้วก็ศิลปะของคฤหัสถ์ของญาติของโยมเนี่ยยอมที่จะมีแตกต่างกัน ในเรื่องของการดำรงตนอยู่ในโลกใบนี้เราจะต้องมีศิลปะในการครองชีพให้มันเหมาะสมกับสถานภาพของตนว่าเราเป็นอะไรเป็นใครอย่างไรควรที่จะมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างถ้าศิลปะของบรรพชิตก็หมายถึงความฉลาดในกิจจานุกิจเช่นว่าการตัดจีวรการเย็บจีวรย้อมจีวรฉลาดในอุปชาวัดในอัจฉริยวัดการปฏิสันถานการนวกรรมการก่อสร้างแล้วก็การปฏิสังขรณ์เสนาสนะพัฒนาวัดวาอารามให้เป็นที่รื่นรมปัดกวาดลานโบสถ์ลานวิหารลานเจดีย์ให้มีความสะอาดสวยงามวางผังตั้งแปลนวัดที่อยู่อาศัยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คือศิลปะในการจัดการวัดตามหน้าที่ของตนส่วนศิลปะของคฤหัสถ์ญาติโยมนี่สำคัญญาติโยมมีมากมายเช่นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมช่างเขียนช่างแกะสลักช่างออกแบบก่อสร้างช่างไม้ช่างปูนช่างประดับมุกช่างเครื่องเขินเครื่องถมช่างเจรไนเพชรพลอยช่างจักสานช่างเย็บปักถักร้อยช่างถักทอแล้วก็วรรณคดีเป็นต้นที่บุคคลเนี่ยทำด้วยฝีมือก็ถือว่าเป็นศิลปะกันทั้งนั้นในญาติโยมอันว่าน้ำมือของคนเรานั้นเนี่ยเป็นลักษณะของน้ำหนักอย่างหนึ่งใน4อย่างก็คือน้ำมือน้ำคำน้ำใจแล้วก็น้ำที่เที่ยงว่างั้นเถอะคนมีน้ำมือคือคนที่มีความรู้นำความรู้มาปรับปรุงตนเองมีนิสัยริเริ่มที่จะบุกเบิกถือการงานเป็นชีวิตชีวิตเป็นงานทำงานเพื่องานสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังหวังที่จะฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้ากล้าต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการศิลปะทั้งสองอย่างนั้นในญาติโยมเมื่อจะกล่าวให้สั้นก็รวมลงในช่างทำช่างพูดแล้วก็ช่างคิดหรือทำเป็นพูดเป็นแล้วก็คิดเป็นนั่นเองญาติโยมช่างทำเนี่ยคืออะไรช่างทำก็คือผู้ฉลาดด้วยฝีมือทำจนชำนิชำนาญหรือทำจนปรากฏผลผลิตผลหรือทำเป็นจนปรากฏผลผลิตแพร่หลายเช่นงานแกะสลักงานบานประตูหน้าต่างงานประดับมุกงานเขินงานเครื่องถมลายยกดอกผ้าลายมัดหมี่ภาพวาดเขียนเป็นลายลงรักปิดทองลายลงลายทองรดน้ำพระพุทธรูปที่แกะสลักแล้วก็รูปปั้นดินเผาต่างๆเป็นต้นล้วนแต่เป็นผลผลิตมาจากช่างทำกันทั้งนั้นในญาติโยมต่อมาช่างพูดในญาติโยมคือคนที่มีวาทศิลป์ฉลาดพูดพูดแบบมีเหตุมีผลพูดคำที่มีเนื้อหาสาระหรือพูดเป็นพูดถูกธรรมะพูดถูกวินัยพูดชวนให้น่ารักพูดคำจริงพูดถูกกาลเทศะพูดไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีพูดคำที่มีประโยชน์มีน้ำหนักมีน้ำคำแล้วก็พูดด้วยจิตเมตตาประกอบด้วยลักษณะก็คือพูดถูกหลักวิชาสามารถที่จะใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมมีปฏิภาณไหวพริบว่องไวและชำนาญพูดในชอบธรรมชอบวินัยชอบด้วยกฎหมายไม่ชวนให้เกิดอาชญาไม่พาให้จับศัตรูไม่ยั่วให้หมองหมางไม่ย้าวให้แก่งแย่งไม่ยั่วให้ทะเลาะกันผู้รู้ท่านสรรเสริญตรงนี้และญาติโยมแม้วรรณคดีเนี่ยอันเป็นคำร้อยกรองเช่นโคลงร่ายกาบฉันแล้วก็กลอนรวมถึงบทละครนิราศสุภาษิตแล้วก็คำเทศก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งนักกวีหรือว่านักเขียนท่านได้แต่งขึ้นเป็นคำกลอนแล้วก็นำมาสอนสั่งทั้งในทางคดีโลกแล้วก็คดีธรรมจารีตวัฒนธรรมประเพณีต่างต่อมาช่างคิดในญาติโยมความคิดเป็นอาการของจิตธรรมดาจิตของคนเรานั้นในญาติโยมมีหน้าที่อยู่4อย่างคือเวทนาเสวยอารมณ์สัญญาจำอารมณ์สังขารคิดอารมณ์แล้วก็วิญญาณรู้อารมณ์ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยญาติโยมพิจารณาถึงสังขารก็แล้วกันว่าคิดอารมณ์ความจริงนี่เป็นอย่างไรจิตนั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนกวัดแกว่งเหลือที่จะห้ามยากที่จะรักษามีปกติคิดไปตามความใคร่คิดไปตามความต้องการคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่สงบประสบได้ทั้งสมบัติแล้วก็วิบัติส่วนความคิดที่มีสติควบคุมแล้วก็มีสติสัมปชัญญะกำกับนั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นความคิดที่ดีมีเหตุมีผลคิดถึงตนคิดถึงผู้อื่นคิดก่อนทำคิดก่อนพูดความคิดเนี่ยย่อมเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อคิดอ่านให้ท่วนทั่วแล้วจึงค่อยทำจึงค่อยพูดตามธรรมดานั้นในญาติโยมบุคคลเนี่ยถึงแม้จะมีวิชาความรู้ดีมีความสามารถปราดเปรื่องมีความคิดเฉียบแหลมแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรมาก แต่ถ้าหากว่าขาดสติกำกับแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้เท่าที่ควรเพราะคนขาดสติก็คือคนที่มักลืมหลงขาดสติมากก็ยากที่จะทำงานได้กลายเป็นคนเสียสติไปคนที่เสียสติแล้วเนี่ยการที่ทำคำที่พูดก็ย่อมที่จะเสียหายผู้คนทั้งหลายก็เสื่อมศรัทธาไม่อยากที่จะคบหาสมาคมด้วยเลยไม่นิยมยกย่องเชื่อถือไว้วางใจแต่เมื่อมามีสติกำกับตัวมารู้ทั่วรู้ทันรู้กันรู้แก้แล้วก็รู้สึกสำนึกถึงกิจที่ทำคำที่พูดไม่ประมาทเลินเล่อเผลอตัวกล่าวคือไม่ปล่อยใจให้คิดไปตามความต้องการอย่างเนี้ยชื่อว่าช่างคิดความจริงนั้นน่ะญาติโยมช่างทำแล้วก็ช่างพูดทั้งสองอย่างเนี้ยต้องอาศัยช่างคิดเพราะเมื่อคิดดีแล้วการกระทำการพูดก็ดีด้วยแต่ถ้าทำก่อนคิดพูดก่อนคิดจะจัดว่าเป็นกิจที่ไม่ชอบเป็นอันตรายไม่ปลอดภัยเป็นความคิดที่ไม่มีศิลปะศิลปะถ้าจะให้เข้าใจง่ายก็คือการแสดงการแสดงทางกายเรียกว่าการทำการแสดงทางวาจาก็เรียกว่าการพูดการแสดงทางใจก็เรียกว่าการคิดศิลปะจะหมายถึงคำว่าช่างก็คือจะไม่ผิดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าศิลปะก็คืออันได้แก่ช่างทำช่างพูดช่างคิดการทำการพูดการคิดก็คือการแสดงนั่นเองเราท่านทั้งหลายที่มีศิลปะในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยจำเป็นจะต้องผ่านการศึกษาผ่านการอบรมฝึกหัดจนชำนิชำนาญจึงได้นามว่าเป็นช่างนะเราทุกคนก็เข้าใจในส่วนนี้ทีนี้การที่เราจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ลำบากไม่ยากไม่จนนอกจากการที่เรามีวิชามีความรู้มีศิลปะแล้วคุณธรรมในทางศาสนาประโยชน์ในชาตินี้ย่อมเป็นอุปการะในการที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้อุ่นหนาฝาข้างตั้งหลักปักฐานให้มั่นคงได้เช่นเดียวกันซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงประโยชน์ในปัจจุบันที่คนเราในสังคมปัจจุบันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีไว้อยู่4ประการญาติโยม1อุทานสัมปทาสมบูรณ์ด้วยความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตแล้วก็เสริมสร้างชีวิตของตนเน้นให้มีหลักฐานทำงานที่กำหนดไว้ไม่ทอดทิ้งให้ค้างๆอากูลไม่ผลัดวันประกันพรุ่งต่อมาคือมีอรักสัมปทาสมบูรณ์ด้วยการรักษาคือรู้จักถนอมรักษาทรัพย์ที่หามาได้รู้จักเก็บงำรู้จักบูรณะรู้จักทำให้เกิดดอกออกผลรู้จักคุ้มครองรักษาให้พ้นภัยแล้วก็เอาธุระภาระหน้าที่รักษาหน้าที่การงานของตนนั้นเนี่ยไม่ให้เสื่อมญาติโยมประการต่อมากัลยาณมิตรคือการคบเพื่อนที่ดีงามคือเพื่อนที่อุปการะเกื้อกูลอุดหนุนกันเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันเพื่อนคอยตักเตือนให้สติแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์และเพื่อนที่มีความรักใคร่จริงจังตรงนี้เราควรที่จะมีต่อมาก็คือสมชีวิตาก็สำคัญญาติโยมเนี่ยประโยชน์ในปัจจุบันก็คือเลี้ยงชีวิตตามกำลังทรัพย์ที่มีอยู่หรือที่เราหามาได้รู้จักประหยัดทรัพย์ออมสินครองชีวิตไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายแต่พอเหมาะพอดีมีเกินใช้ได้เกินเสียแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตรงกันข้ามเนี่ยญาติโยมก็จะทำให้เรานี่ลำบากซึ่งในปัจจุบันนั้นมีอาชีพที่ไม่เหมาะไม่สมมากมายโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยคนแสวงหาทรัพย์สมบัติในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่นก็มากมายเช่นเดียวกันเป็นต้นว่าการค้าขายยาเสพติดการทุจริตคอร์รัปชันการเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่ไม่ควรที่จะกระทำเป็นสิ่งที่ควรที่จะห่างไกลไม่จัดว่าเป็นสมชีวิตาเราท่านทั้งหลายควรที่จะทำมาหากินในทางที่สร้างสรรค์นะแม้ว่าจะรวยช้าไม่เป็นไรขอให้เราได้มาโดยสุจริตขอให้เราได้มาด้วยความภาคภูมิใจอันนี้คือประโยชน์ในปัจจุบันเราจำเป็นที่จะต้องแสวงหาเรียกว่าขยันในการทำมาหากินรู้จักเก็บรักษาคบเพื่อนที่ดีแล้วก็เลี้ยงชีวิตในทางที่เหมาะสมนี่คือประโยชน์ที่เราควรที่จะมีควรที่จะเข้าถึงส่วนประโยชน์ในภายภาคหน้านั้นน่ะญาติโยมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เช่นเดียวกันว่าเราต้องการความสุขในภพภูมิต่อไปเพราะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วน่ะญาติโยมต้องตายตายแล้วก็เกิดจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์บรรลุอรหันต์เมื่อไหร่เราจะไม่เกิดแต่ถ้าตราบใดที่ยังมีโลภโกรธหลงยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดตามกำลังกรรมตามกำลังบุญที่เรานั้นได้กระทำทีนี้ประโยชน์ในภายภาคหน้านั้นน่ะญาติโยมศรัทธาสัมปทาเราจะต้องสมบูรณ์ด้วยศรัทธาคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ผู้ทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นย่อมเป็นของผู้กระทำและเชื่อว่าพระรัตนตรัยนั้นมีคุณจริงเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจธรรมจริงพระธรรมเป็นสัจธรรมแท้พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตามสัจธรรมได้ถูกต้องเนี่ยเหล่านี้เราควรที่จะเชื่อเราควรที่จะมีศีลสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศีลคือมีศีลที่บริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเราทุกคนนั้นควรที่จะมีศีลศีลทรงทำให้จิตใจเราสูงศีลปรุงทำให้กายเรางามศีลนำทำให้เรารวยศีลช่วยทำให้เรารอดจาคะสัมปทาสมบูรณ์ด้วยจาคะคือยอมสละประโยชน์ส่วนน้อยออกไปเพื่อแผ่เจือจานผู้อื่นด้วยความเมตตากรุณาเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่เช่นเสียสละทรัพย์สินเงินทองของตนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันช่วยคนป่วยให้หายโรคภัยไข้เจ็บและเพื่อเกื้อกูลชาติตลอดถึงอุปถัมภ์ศาสนาเราทุกคนนั้นควรที่จะมีจาคะสัมปทาเป็นบุญเป็นกุศลหนุนนำให้เราได้มีสุคติในสัมปรายภพต่อมาคือปัญญาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยปัญญาญาติโยมมีปรีชาฉลาดหลักแหลมมีสติครองตนให้เกิดความเฉลียวรู้จักเหตุแห่งความสุขแล้วก็เหตุแห่งความทุกข์เลือกเฟ้นทำแต่ส่วนที่ดีหลีกหนีส่วนที่ชั่วเสียหายนี่เรียกว่าเรารู้จักสร้างประโยชน์ให้เกิดมีในภายภาคหน้านั้นญาติโยมสาธุชนอดีตจะเป็นอย่างไรมันก็อยู่ที่ปัจจุบันอนาคตมันจะมีสุขมันจะทุกข์อย่างไรก็อยู่ที่ปัจจุบันกันทั้งนั้นคุณธรรมหลักธรรมคำสอนในทางศาสนาสอนให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ถึงปัจจุบันมากที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำปัจจุบันดีอดีตมันก็จะดีอนาคตมันก็ดีเหมือนกันเหมือนกับคนที่แสวงหาที่พึ่งเกิดมามีความขยันหมั่นเพียรตนเองก็พึ่งตนเองได้พึ่งคนอื่นเขาก็ให้พึ่งธรรมะเราก็พึ่งภาษะธรรมะเราก็พึ่งได้เพราะอะไรโยมเพราะเรามีความเข้าใจเรามีศิลปะในการที่จะครองตนครองคนแล้วก็ครองงานกันต่อไปนั้นญาติโยมสาธุชนเมื่อเราอยู่ดีมีสุขแล้วเนี่ยดังที่พระผู้ดำเนินรายการได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นของรายการว่าเราอยู่ร่วมกันจะต้องมีเมตตาเมื่อคนเรามีเมตตาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันเรามีศิลปะในการดำรงชีวิตตลอดทั้งเราสร้างประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็สร้างประโยชน์ในภายภาคหน้าเราอยู่ดีมีสุขแล้วเราก็อย่าลืมสังคมกันและกันญาติโยมโลโกปฐัมภิกาเมตตาเป็นคุณธรรมค้ำจุนโลกเนี่ยเมตตาตรงนี้แหละที่พระผู้ดำเนินรายการได้เน้นให้ญาติโยมเนี่ยได้มีกันแต่เราก็อย่าไปยึดติดเฉพาะแต่คำแผ่เมตตาแล้วก็กรวดน้ำอย่างเดียวเราควรที่จะแสดงออกถึงการกระทำด้วยเมตตาคือความรักและก็ความเอ็นดูความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นนั้นได้มีความสุขด้วยหรือความรักอันไม่เจือด้วยราคะเป็นไปในลักษณะที่ปรารถนาดีและก็หวังดีต่อมนุษย์สัตว์ทั่วหน้าเลยทีเดียวมาในแง่ไมตรีคือมีความเป็นเพื่อนหรือมีความเป็นมิตรเช่นมิตรจิตความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อความรักใคร่ประนีประนอมฐานเพื่อนรักมิตรจิตมิตรใจถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนกับหลักบาลีที่ว่ามาตามิตรังสเกคะเรมารดาจัดว่าเป็นมิตรประจำบ้านนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไมตรีมิตรแล้วก็เมตตาเกิดมาแต่มูลศัพท์อันเดียวกันเมตตานั้นความหมายสั้นๆก็คือความรักความหวังดีความปรารถนาดีมีไมตรีหมายถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือเจือจานเพื่อฝ่ายใจแจกอนุเคราะห์สงเคราะห์เหมาะกับคำไทยที่ว่าน้ำใจไมตรีซึ่งหมายความว่าความรักอันเกิดจากน้ำใสใจจริงไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวญาติโยมความจริงนั้นเนี่ยธรรมชาติคือน้ำเนี่ยญาติโยมทำให้ต้นไม้ใบหญ้ามีใบมีร่มมีดอกมีผลมีชีวิตหากขาดน้ำก็ขาดใบขาดร่มขาดดอกขาดผลขาดชีวิตจิตใจของบุคคลก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะถ้ามีน้ำใจไมตรีก็เกิดมีความรักความอบอุ่นจัดเป็นคุณก็คือความรักความนับถือของคนในบ้านแล้วก็นอกบ้านเป็นประการป้องกันอันตรายอันล้ำเลิศแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งบริวารชนคนช่วยเหลือเมื่อแล้งน้ำใจก็เหมือนกับต้นไม้ขาดน้ำบริวารก็ไม่มาแม้มาก็จะพากันหนีแล้วก็มีจำนวนลดน้อยถอยลงไปคงอยู่เฉพาะตัวเพราะมีแต่ตัวแล้วก็เห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวก็คือคนที่แรงน้ำใจไม่มีไมตรีจิตคิดเมตตานั่นเองญาติโยมอันว่าไมตรีความมีเมตตาในส่วนนี้เป็นตัวผลส่วนตัวเหตุที่จะให้เกิดไมตรีเมตตานั้นเนี่ยมีมากมายหลายประการหลายประเภทญาติโยมแต่ที่สำคัญนั้นก็คือสังขารวัตถุธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความสงเคราะห์4ประการด้วยกัน ประการที่1นั้นคือทานประการที่2นั้นคือปิยวาจาประการที่3อัตถจริยาและก็ประการที่4ก็คือสมานัตตาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าทานในที่นี้หมายถึงการให้ปันหรือการแบ่งปันกล่าวสั้นก็คือการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ตามธรรมดาของคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจำต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันผู้ใหญ่สงเคราะห์ผู้น้อยผู้น้อยก็คอยสนองคุณผู้ใหญ่ตามกำลังผู้มั่งคั่งก็ต้องเกื้อกูลผู้ขัดสนแม้คนผู้ขัดสนก็จำต้องสนองคุณตามโอกาสจะขาดทานการให้เนี่ยก็คงไม่ได้หรอกญาติโยมทานจะต้องมีไว้เพื่อสมานน้ำใจให้มันสนิทปิดช่องว่างระหว่างกันเป็นบ่วงคล้องน้ำจิตน้ำใจให้คนเราอยู่ร่วมกันรู้รักสามัคคีปิยวาจาให้คำพูดที่ดูดดื่มจับใจคือให้วาจาที่อ่อนหวานทำให้ผู้พูดเนี่ยเป็นที่รักของผู้ฟังยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้ฟังไว้ได้ท่านผู้เป็นใหญ่ฉลาดในการพูดแล้วก็การปฏิสันถานพูดคำทักทายทำตนให้เป็นที่น่าเคารพนับถือของผู้น้อยหรือเข้าใจพูดชักนำทำให้ผู้น้อยมีแก่ใจทำกิจการงานน้อยใหญ่ด้วยความรักดีแล้วก็เต็มใจได้ในคำพูดของท่านสุนทรผู้ที่ว่าแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายญาติโยมนี่เรียกว่าปิยวาจาประการต่อมาก็คืออัตถจริยาให้การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์คือขวนขวายในกิจการของกันและกันกล่าวให้สั้นก็คือช่วยทำประโยชน์เพื่อให้ไม่ใช่ทำประโยชน์เพื่อรับความตั้งใจอันบริสุทธิ์เพื่อให้อย่างเดียวเช่นพ่อแม่ขวนขวายทำเพื่อลูกเพื่อให้ได้รับการศึกษาให้ตั้งครอบครัวเคหสถานบ้านเรือนมิตรสหายขวนขวายในธุรกิจของกันและกันด้วยกำลังกายบ้างด้วยกำลังวาจาบ้างด้วยกำลังใจบ้างนะด้วยกำลังความคิดบ้างด้วยกำลังทรัพย์บ้างด้วยกำลังบริวารบ้างให้สมกับพระบาลีที่ว่าอัตถัมหิชาตัมหิสุขาสหายะสหายทั้งหลายช่วยให้เกิดสุขในเมื่อเกิดมีธุระนอกจากนั้นญาติโยมก็แนะนำกันและกันในทางธรรมะโน้มน้าวหมู่คณะให้เป็นสหายในการบุญการกุศลและรู้จักมักคุ้นเป็นมิตรสหายสนิทสนมกันสืบต่อไปและอีกข้อหนึ่งนั้นในญาติโยมที่เราจะพึงมีนั่นก็คือสมานัตตาให้มีความเป็นคนที่มีตนเสมอต้นเสมอปลายในหน้าที่คำว่าหน้าที่ในที่นี้ก็ได้แก่ความนบนอบความนับถือแล้วก็ขนบธรรมเนียมไม่ถือตัวไม่หลงตัวไม่ลืมตัวหากแต่หมายถึงการวางตัวเหมาะสมคือเหมาะสมแก่ฐานะเหมาะสมแก่บุคคลเหมาะสมแก่เหตุการณ์และก็เหมาะสมแก่เวลาบุคคลที่วางตัวให้เหมาะสมนั้นในญาติโยมเป็นผู้ประกอบด้วยสมานัตตาโดยแท้ไม่ขาดและก็ไม่เกินในระหว่างตนกับบุคคลอื่นยกตัวอย่างเช่นมิตรกับมิตรสนิทสนมกันมาอย่างไรไม่ทำใจกระด้างกระเดืองตรงกันข้ามกับการพยายามส่งเสริมเพิ่มความสนิทสนมให้กลมกลืนแน่นแฟ้นตามเดิมไม่กลับกลายทั้งสองฝ่ายรักษามิตรภาพให้มั่นคงยั่งยืนกันสืบไปอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่ฝากให้โยมญาติทั้งหลายที่ฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเนี่ยควรประพฤติปฏิบัติเสริมเติมเต็มกับคุณธรรมที่ได้นำเสนอไปเพราะการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลอื่นได้นั้นเนี่ยเราจะต้องมีคุณธรรมคือสังฆวัตถุรู้จักให้รู้จักเจรจารู้จักประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านแล้วก็ความเป็นบุคคลที่เสมอต้นเสมอปลายฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วย
1: สาธุชนทั้งหลายมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องราชสีห์เนรคุณนกหัวขวานสาธุชนทั้งหลายป่าหิมพานต์เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารสัตว์นานาชนิดจึงพากันมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนกหัวขวานตัวหนึ่งทำรังอยู่บนต้นไม้ข้างๆก็มีถ้ำของราชสีห์ที่อยู่กลางป่าหิมพานต์อยู่มาวันหนึ่งญาติโยมราชสีห์กินเนื้อสัตว์เพลินๆอยู่กระดูกเข้าไปติดคอเอาออกเองไม่ได้กลืนก็ไม่ลงนะได้รับความทุกข์ความเจ็บปวดเหลือที่จะทนได้นะจึงขอร้องนกหัวขวานว่าเพื่อนเอ้ยช่วยข้าทีเถอะกระดูกมันเข้าไปในติดกระดูกมันเข้าไปติดคอข้าเจ็บปวดรวดร้าวจะตายอยู่แล้วช่วยด้วยเถอะแล้วข้าจะจดจำพระคุณของเจ้าไปจนถึงวันตายเลยทีเดียวนกหัวขวานเห็นใจอยู่เหมือนกันแต่ก็กลัวราชสีห์จะกินจึงกล่าวขึ้นว่าคิดอยากจะช่วยเหลือท่านอยู่เหมือนกันแต่กลัวท่านจะกัดเอาเพื่อนเอ้ยไม่มีอะไรน่ากลัวอย่าช้าอยู่เลย รีบช่วยชีวิตข้าเถอะรัชสีนั้นเนี่ยขอร้องนกหัวขวานรีรออยู่พักหนึ่งญาติโยมในที่สุดก็ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือรัชสีแต่การที่จะช่วยเหลือเนี่ยต้องคิดหาวิธีการที่จะช่วยได้และต้องปลอดภัยด้วยถ้าหากว่าช่วยแล้วไม่ปลอดภัยก็จะยังไม่ช่วยว่างั้นเถอะนกหัวขวานสั่งให้รัชสีเนี่ยนอนตะแคงแล้วก็หาไม้แข็งค้ำปากไว้อย่างแน่นหนาจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปแคะกระดูกออกคาบกระดูกออกมาแล้วก็เอาไม้ค้ำเนี่ยออกจากปากราชสีแล้วก็บินขึ้นไปเกาะบนต้นไม้ทันทีไม่ให้ราชสีนั้นมีโอกาสงับได้ทันสาธุชนทั้งหลายราชสีหายเจ็บปวดเป็นปลิดทิ้งต่อมาวันหนึ่งราชสีไล่จับควายป่าได้ลากเอาไปกินที่ลับๆนกหัวขวานบินผ่านไปเห็นเข้าจึงแกล้งพูดขออาหารว่าท่านราชสีข้าขอแสดงความเคารพนบนอบต่อท่านผู้เป็นเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่วันนี้ท่านมีอาหารเหลือเฟือกินอย่างไรก็ไม่มีวันหมดข้าจะขอสักเล็กน้อยจะได้ไหมราชสีตอบแบบห้วนๆว่าไม่ได้นกหัวขวานเท้าความถึงบุญคุณในครั้งก่อนว่าที่จริงข้าก็เคยช่วยเหลือท่านมาครั้งหนึ่งจะขอเนื้อตอบแทนบ้างไม่ได้เชียวหรือราชสีโมโหร้องขู่ว่าเออนี่เองบังอาจทวงบุญคุณข้าหรือเองจำเอาไว้ให้ดีนะที่เองเข้าไปในป่าข้าแล้วข้าไม่ทำร้ายเองเนี่ยมันก็บุญคุณมากโขอยู่แล้วข้ายังไม่คิดอะไรเลยนกหัวขวานฟังแล้วก็รู้สึกเศร้าใจหยุดคิดนิดหนึ่งแล้วจึงกล่าวว่าทำไมท่านพูดอย่างนั้นท่านพูดออกมาได้อย่างไรท่านไม่รู้จักบุญคุณผู้อื่นที่เขาทำประโยชน์ให้ยังกลับมาเนรคุณด่าว่าติเตียนเขาอีกราชสีพานอย่างท่านคบไม่ได้ไม่ควรคบมีแต่จะต้องหนีไปห่างไกลแสนไกลนั่นแหละจึงจะดีกล่าวดังนั้นแล้วนกหัวขวานก็บินหนีไปไม่สนใจราชสีตัวนั้นอีกเลยนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าทำคุณแก่คนพาลสันดานซามมีแต่จะนำความเดือดร้อนมาให้คบคนพาลพึงหลีกหนีไปให้ไกลแสนไกลเลยทีเดียวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเดียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์ขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการการจัดเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับรายการคติธรรมประจำวันต้นรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.เวลา 6:00 น. ถ่ายทอดข่าวจบแล้วสนับสนุนสวัสดีบุรีรัมย์เวลา 7:00 น. ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 น. ที่เวลาครองชาติจากนั้นรับรายการบันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์เวลา 9:00 น. ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับรายการฟังสบายสไตล์สวท.ต่อด้วยรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอเวลา 10:00 น. ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการร่วมสร้างประเทศเวลา 10:00 น. ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการไทยแลนด์แดนสยามเวลา 12:00 น. ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น. จะได้รายการสุขกายสุขใจเวลา 14:00 น. ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังกันแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศวิริยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรมผู้งานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปเขาจะจัดรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรหมเนี่ยที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็อย่างได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากนายณัฐวุฒิสนธนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันเหลืองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะซึ่งเมื่อวานนั้นพระผู้ดำเนินรายการได้รับนิมนต์จากท่านพระอาจารย์เจ้าที่การงามเจ้าวาดวัดป่าหนองยาวัวตำบลกันเหลืองอำเภอนางรองนะให้เป็นองค์เทศนาในโครงการถวายเพลสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอนางรองซึ่งก็มีคณะสัทธาจากตำบลต่างๆเดินทางไปร่วมในพิธีทำบุญถวายเพียรสัญจรในคราวครั้งนี้เป็นจำนวนมากนะก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณนายณัฐวุฒิสนธนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันเหลืองอำเภอนางรองที่เป็นเจ้าภาพถวายการเทศเมื่อวันที่ผ่านมาเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาในยามเช้าอย่างนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณในโอกาสนี้ด้วยฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลนั้นนายมญาติทั้งหลายวันที่11พฤศจิกายนถูกกาเชิญเจริญพรญาติโยมร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีนะสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดหนองไผ่น้อยตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะตั้งกองบุญในวันที่10พฤศจิกายนที่ศาลากลางหมู่บ้านหนองไผ่น้อยหมู่ที่5เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องคุณธรรมนำชีวิตพูดถึงในเรื่องของคุณธรรมนำชีวิตนายโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติในการที่จะดำเนินตามวิถีของความเป็นพุทธศาสนิกชนเราเกิดมาต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแต่การทำหน้าที่นั้นเนี่ยก็ขอให้สุจริตธรรมเรียกว่ามีความบริสุทธิ์จะทำให้เรานั้นสุขกายสบายใจเพราะเราดำเนินชีวิตถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่ผิดกฎหมายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่อันนี้เรียกว่าเรามีสุจริตธรรมนะดำเนินเดินตามวิถีของความเป็นพุทธศาสนิกชนมีความละอายชั่วกลัวบาปชีวิตเราก็มีความสุขสังคมเราก็มีความสงบสุขเช็คเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางศาสนาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงประทานหลักธรรมนะ 84,000 พระธรรมขันธ์
ให้เราพุทธศาสนิกชนน้อมนำไปเป็นข้อปฏิบัติการดำรงชีวิตอย่างสุจริตนี่ก็เป็นอีกหัวข้อธรรมหนึ่งที่จะทำให้เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้นำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นต้นว่าในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างนี้เราพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระสงฆ์ผู้ดำรงศาสนาได้ธรรมะแล้วก็นำไปเป็นข้อปฏิบัติทำให้สังคมเรานี่สงบสุขเพราะเราพุทธศาสนิกชนนั้นเนี่ยมีโอกาสในการเข้าวัดทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมนะรู้จักบาปบุญคุณโทษนำหลักคำสอนมาเป็นข้อปฏิบัติทำให้สังคมเราเนี่ยสงบสุขได้ซึ่งการที่เราพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ร่วมกันสร้างความดีไม่ว่าจะเป็นบุญสมุทัยบุญกิริยาบุญวิบากบุญญาเขตเหล่านี้นะก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้ปฏิบัติตนถูกต้องดีงามแล้วนะบุญสมุทัยก็คือให้ทานรักษาศีลและภาวนาบุญกิริยาเราชาวพุทธก็เป็นผู้ไม่โลภไม่มีโกรธแล้วก็ไม่มีโมหะอยู่ในจิตใจถึงมีก็น้อยเรียกว่าเราสามารถที่จะควบคุมนะความโลภความโกรธความหลงได้นะโดยที่ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสเหล่านี้บุญวิบากก็คือความสุขความสมหวังมีสวรรค์มีนิพพานเป็นที่พึงปรารถนาของเรานั้นการทำบุญทุกครั้งให้เราตั้งสัจจะอธิษฐานปรารถนาสิ่งที่ดีงามให้เกิดมีการอธิษฐานไม่ได้หมายถึงการอ้อนวอนแต่เราทำบุญแบบมีวัตถุประสงค์อย่างเช่นการทำบุญตักบาตรในยามเช้าอย่างเนี้ยญาติโยมก็มีวัตถุประสงค์อยู่แล้วก็คือว่าเพื่อทนุบำรุงพระพุทธศาสนาถวายกำลังแด่พระสงฆ์องค์สมณเณรผู้เป็นองค์เนื้อนาบุญหรือผู้ที่เป็นบุญญาเขตแห่งบุญอานิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญตักบาตรของบรรดาโยมญาติทั้งหลายเราก็ปรารถนาก็คือความสุขและอีกส่วนหนึ่งก็แผ่บุญไปถึงบรรพบุรุษของเรานะในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างเนี้ยใกล้ที่จะถึงเทศกาลงานบุญเดือน10นะญาติโยมวันสัตว์น้อยวันสัตว์ใหญ่นะเราพุทธศาสนิกชนก็มีความพร้อมในการที่จะทำบุญเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษท่านเหล่านั้นนะการทำบุญทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นบุญประจำวันบุญประจำเดือนหรือบุญประจำปีตลอดทั้งบุญเฉพาะกรณีก็แล้วแต่นะเราก็มีเหตุมีผลในการทำบุญประจำวันก็เราทำทุกวันอยู่แล้วเมื่อวันไปทำบุญวันพระที่วัดวารามต่างๆนะวันนี้เราทำบุญประจำวันก็ตักบาตรหน้าบ้านสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนตลอดทั้งการแผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลก็อยากให้เราได้ปฏิบัติทุกวันทุกวันนะโยมนะซึ่งการทำวัดสวดมนต์เช้าการทำวัดสวดมนต์เย็นก็เป็นการทำบุญประจำวันเช่นเดียวกันนะซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่จะพาลูกเนนทำวัดที่ส่วนของโรงเรียนนะช่วงเวลา8นาฬิกานี่ก็ทำวัดเช้าส่วนทำวัดเย็นก็ตามกุฏิต่างๆนะก็18นาฬิกา30นาทีญาติโยมพุทธศาสนิกชนนะประสงค์ที่จะทำวัดสวดมนต์พร้อมกันกับผู้ดำเนินรายการนะก็เปิด Facebook ของพระครูปริยัติธรรมนิเทศนะโยมนะ

ทุกวันพระวันแห่งการฟังเทศฟังธรรมเดือนหนึ่งนั้นมีอยู่4วันพระด้วยกันนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็สามารถที่จะไปทำบุญที่วัดวารามต่างๆไปชำระศีลของเราให้สะอาดทุกๆสัปดาห์ก็ยิ่งทำให้เรานั้นเนี่ยมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็เกิดบุญเกิดกุศลด้วยอันนี้ก็เป็นบุญประจำเดือนนะต่อมาก็คือบุญประจำปีทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามเทศกาลงานบุญต่างๆปีละ1ครั้งนะญาติโยมก็ทำตามที่เราสามารถที่จะทำได้นะทำบุญเฉพาะกรณีบุญฉลองอายุบุญฉลองความสำเร็จแล้วก็บุญอื่นๆที่เห็นว่าเราประสงค์ที่จะทำนั้นบุญเหล่านี้เมื่อเราทำแล้วเกิดความสุขกายสบายใจความสุขกายสบายใจนี้แหละก็คืออาการแห่งบุญที่เราท่านพึงกระทำโดยเฉพาะในส่วนของธรรมะที่ว่าเป็นสุจริตธรรมนั้นเนี่ยเราก็ทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยจิตใจนะธรรมะเป็นหลักคำสอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้โดยชอบแล้วและก็ตรัสไว้ถูกต้องแล้วนะก็คือไม่ผิดแล้วก็ถูกต้องโดยเหตุแล้วก็โดยผลหรือโดยข้อเท็จจริงนะเป็นสัจธรรมเป็นคำสอนที่มีความจริงเป็นแกนพิจารณาเมื่อใดก็พบเห็นความจริงเมื่อนั้นไม่เคลื่อนคลาดจากความจริงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ไม่ล่วงการไม่ล่วงสมัยส่วนคำว่าสุจริตนั้นเนี่ยแปลว่าการประพฤติดีการประพฤติงามก็หมายถึงการทำความดีการทำที่ถูกต้องมีอยู่3อย่างนะกายสุจริตการประพฤติดีทางกายวจีสุจริตการประพฤติดีทางวาจามโนสุจริตการประพฤติดีทางจิตใจสาธุชนทั้งหลายการประพฤติดีทางกายได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์รวมถึงการไม่ทำร้ายการไม่กักขังการไม่จองจำสัตว์ให้เดือดร้อนการไม่ลักทรัพย์สินรวมถึงการไม่เบียดบังช่อโกงเป็นต้นเนี่ยการไม่ประพฤติผิดในกามการไม่ละเมิดคู่ครองของผู้อื่นไม่เกี่ยวข้องทางกามกับบุคคลผู้ต้องห้ามเนี่ยตรงนี้เรียกว่าเรานั้นน่ะประพฤติดีทางกายก็สำรวมอยู่ในหลักศีลนี่แหละส่วนการประพฤติดีทางวาจาได้แก่การไม่พูดเท็จพูดแต่คำจริงและพูดตรงกับความจริงไม่พูดคำหยาบพูดแต่คำสุภาพไพเราะชวนฟังไม่พูดส่อเสียดพูดแต่คำสมานสามัคคีไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำที่มีสาระมีหลักฐานที่ชัดเจนนะการประพฤติดีทางใจได้แก่การไม่โลภอยากได้ไม่พยาบาทปองร้ายเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมอีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมคำว่าประพฤติสุจริตธรรมเนี่ยเป็นคำรวมแห่งความดีแล้วก็เป็นความดีของบุคคลการอบรมตนให้มีสุจริตธรรมก็คือการไม่ทำความชั่วไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วอบรมตัวอยู่ที่การทำดีพูดดีและคิดดีมีลักษณะ4ประการด้วยกันนะประพฤติดีประพฤติธรรมเป็นสุจริตในบุคคลประพฤติธรรมเป็นสุจริตในอาชีพประพฤติธรรมเป็นสุจริตในการงานและประพฤติธรรมเป็นสุจริตในหน้าที่สาธุชนทั้งหลายการประพฤติธรรมเป็นสุจริตในบุคคลนั้นเนี่ยเป็นเช่นไรคือในฐานะบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ญาติโยมย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจะอยู่ตามลำพังก็คงไม่ได้นะที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือบุคคลในครอบครัวห่างตัวออกไปก็คือญาติพี่น้องหรือเพื่อนพ้องในย่านเดียวกันนะชั้นที่สุดก็คือมนุษย์รวมโลกรวมประเทศย่อมมีเหตุที่จะต้องเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเฉพาะผู้ใกล้ชิดติดต่อกันสม่ำเสมอก็คือสามีกับภรรยามารดาบิดากับบุตรครูบาอาจารย์กับศิษย์มิตรกับมิตรเป็นต้นเมื่อบุคคลผู้มีหน้าที่ที่จะต้องเกี่ยวข้องกันได้ปฏิบัติชอบต่อกันก็ได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติเป็นสุจริตในบุคคลนะตัวอย่างเช่นสามีกับภรรยาสามีที่ดีสามีภรรยาที่ดีก็คือคู่ชีวิตคู่สร้างคู่สมคู่สุขคู่ทุกข์มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านในการให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนกันเป็นเนื้อคู่อันควรกันไม่เป็นคู่เวรคู่กรรมไม่ทะเลาะวิวาทบาดหมางกันนะไม่จองล่างจองผลันกันอันสามีที่ดีย่อมคอยโน้มน้าวใจของภรรยาตลอดถึงบุตรธิดารวมถึงวงวานว่านเครือนะให้เกิดความชื่นชมกลมเกลียวสนิทสนมเสน่หาปฏิบัติชอบ

ภรรยาตามหน้าที่ของตนส่วนภรรยาที่ดีย่อมมีหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติชอบในสามีตามหน้าที่และหน้าที่ที่สำคัญก็คือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นั้นในยุมญาติทั้งหลายจัดเป็นคุณสมบัติของกุลสตรีกุลสตรีควรเป็นดุจดอกไม้มีลักษณะอ่อนนุ่มนวลควรสงวนส่วนบุรุษเป็นดุจเหล็กเพชรมีลักษณะแข็งแรงแก่งกล้าสามารถที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นะส่วนในฐานะอื่นนอกจากสามีกับภรรยาก็ควรที่จะมีความรักความเคารพนับถือเชื่อถือซึ่งกันและกันซื่อสัตย์สุจริตต่อกันจริงใจต่อกันจึงจะรักษาความสัมพันธ์มั่นคงตลอดไปความเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลในฐานะต่างๆดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยย่อมได้ชื่อว่าประพฤติเป็นสุจริตในบุคคลต่อมาก็คือว่าประพฤติสุจริตในอาชีพนะอาชีพชอบเป็นที่มาแห่งความบริสุทธิ์บุคคลผู้ประกอบนั้นย่อมอิ่มใจในฐานะที่แสวงหาในขณะที่ได้มาในขณะที่บริโภคและในขณะที่บริโภคแล้วอยู่ไม่ร้อนนอนไม่ทุกข์ย่อมอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาส่วนอาชีพที่ผิดเป็นที่มาแห่งความเศร้าหมองไม่โปร่งใสเป็นไปเพื่อความเดือดเนื้อร้อนตัวมีโทษมีทุกข์เวรภัยและอันตรายนานาประการสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ประทานโอวาทไว้ว่ามิจฉาอาชีวังปหายะสัมมาอาชีเวนะชีวิตตังกับเปยยะแปลความว่าบุคคลควรละมิจฉาชีพแล้วเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพดังนี้มิจฉาชีพก็คืออาชีพที่ผิดนะญาติโยมนะคือผิดศีลผิดธรรมะนะผิดกฎหมายแผ่นดินผิดทํานองคลองธรรมผิดจริตประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมอันดีงามเช่นการโจรกรรมก็คือการลักฉกปล้นจี้ตู่ฉ้อโกงหลอกลวงปลอมแปลงสับเปลี่ยนเบียดบังลักลอบยักยอกเป็นต้นการแสวงหาทรัพย์สําหรับเลี้ยงชีพด้วยการทุจริตดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยจัดเป็นอาชีพที่ผิดทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตหาได้ช่วยให้เกิดความสุขไม่แม้จะมีสุขบ้างบางขณะเท่านั้นเองชั่วครู่ชั่วยามเพราะทรัพย์สินที่ได้มานั้นน่ะได้มาด้วยอาชีพที่ทุจริตเป็นของร้อนต้องซ่อนกินซ่อนจ่ายซ่อนตัวกลัวถูกจับกลัวบุคคลอื่นจะรู้จะเห็นส่วนทรัพย์สินที่ได้มาจากอาชีพที่สุจริตถือว่าเป็นโชคเป็นลาภก็ให้เกิดความปลาบปลื้มเอิบอิ่มใจเย็นกายสบายใจปลอดโปร่งโล่งใจจะใช้จ่ายก็อิสระเปิดเผยไม่เดือดเนื้อร้อนตัวกลัวถูกจับบุคคลผู้ละอาชีพทุจริตนั้นญาติโยมขยันหมั่นหาอาชีพที่สุจริตถูกต้องด้วยศีลธรรมและก็กฎหมายไม่ทำลายสุขก่อทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นเพื่อความสุขของตนบุคคลผู้ดำรงตนอยู่ด้วยความบริสุทธิ์มีศักดิ์มีสีมีเกียรติคุณมีเกียรติคุณงามความดีอย่างนี้ชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นสุจริตในอาชีพประการที่3นั้นประพฤติธรรมเป็นสุจริตในการงานความจริงนั้นน่ะญาติโยมสาระของชีวิตของคนเราเนี่ยก็อยู่ที่ผลของงานเพราะการงานคือหัวใจของชาติชาติจะมั่นคงประชาชนจะมั่งคั่งดังที่ได้กล่าวกันว่างานดีมีโภคาพาให้สุขสมบูรณ์นั้นเนี่ยการงานจึงเป็นรากฐานเป็นทรัพยากรคือเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เจริญรุ่งประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปคนในชาตินี้มีงานทำไม่เป็นคนที่ว่างงานคนในชาติเป็นคนที่ขยันขันแข็งไม่เกียจคร้านไม่อ่อนแอเป็นชาวนาก็ตั้งใจทำนาเป็นพ่อค้าก็ตั้งใจทำมาค้าขายเป็นข้าราชการทหารตำรวจตั้งใจทำงานปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยว่าการทุจริตในการงานนั้นเนี่ยเป็นการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่มีคุณธรรมประจำใจประกอบการเป็นไปลักษณะคดโกงช่อราดบังหลวงคดในข้องอในกระดูกหน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้หลังหลอกนะหลอกคนอื่นเพื่อความร่ำรวยของตนเองเหตุนั้นนะโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้แสวงหาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยจึงจำต้องทำงานให้มากนะจะเป็นงานยากงานง่ายงานหนักงานเบางานเล็กน้อยงานอะไรก็แล้วแต่เมื่อ
มีงานทำแล้วเนี่ยจำต้องบักบั่นทำไปโดยไม่ถอยหลังเป็นผู้หวังผลสมกับเหตุเสมอกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังมีคำแปลว่าบุคคลทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลคือความชั่วนั้นสุจริตมีผลดีทุจริตมีผลชั่วบุคคลผู้หวังความสุขความดีเนี่ยจึงควรที่จะทำงานทำการที่เป็นสุจริตงานสุจริตเท่านั้นนะย่อมรักษาเกียรติศักดิ์ศรีรักษาความดีที่ยั่งยืนมั่นคงแต่ทั้งนี้บุคคลนะต้องลงมือทำไม่เพียงแต่นึกนิยมนะแม้การทำก็ทำด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่หนีงานยากไม่บากไปหางานง่ายไม่กลัวงานหนักรักงานเบาเอาใจใส่ไม่ทอดทุระควรที่จะปลูกฉันทะลงเป็นหนึ่งในกิจที่ทำทุ่มเทความเพียรให้สม่ำเสมอไม่หยุดนิ่งอยู่เปล่าไม่ง่วงเหงามึนตึงไม่เป็นคนที่มักง่ายกระตือรือร้นทำการทำงานของตนให้ทันกาลสมัยไม่ให้ล่วงการไม่ให้ล่วงคราวไปโดยไร้ประโยชน์นะตรงต่อเวลาช้าในคราวที่ควรช้าด่วนในคราวที่ควรด่วนแม้จะพบเห็นความลังเลในเวลาคิดติดขัดเวลาทำก็พยายามไม่ทดถอยทอดอะไรให้เป็นไปตามหลักการที่ว่าสุกตังทำงานให้มันดีทันทีกระนังทำงานให้มั่นคงปริทิตะกระนังทำงานให้สำเร็จด้วยความเรียบร้อยนั้นบุคคลทำงานสุจริตอย่างเนี้ยญาติโยมงานก็ได้ผลบุคคลก็มีความสุขส่วนบุคคลผู้ทำงานเป็นทุจริตงานก็ไม่ได้ผลบุคคลก็สับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงมีความทุกข์และมีชีวิตอยู่เพื่อตัวผู้ทำงานสุจริตมีชีวิตอยู่เพื่อสังคมจึงมีคำนิยมว่าอยู่เพื่อตัวอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมชั่วฟ้าดินสลายนั้นเราพุทธศาสนิกชนนะมีโอกาสทำดีก็ทำไปนะเพราะเป็นสุจริตมีผลเป็นความสุขนั้นประการต่อมาประพฤติธรรมในสุจริตในหน้าที่กิจธุระที่ต้องทำก็คือหน้าที่นั้นเนี่ยกล่าวสั้นๆก็มี2ประการหน้าที่ประจำตัวกับหน้าที่ประจำงานหน้าที่ประจำตัวคือหน้าที่โดยตรงเช่นหน้าที่ของบิดามารดาหน้าที่ของบุตรธิดาเป็นต้นนะต่อมาก็คือหน้าที่ประจำงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะตำแหน่งต่างๆตัวอย่างเช่นข้าราชการฐานตำรวจเป็นต้นนั้นการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินไปด้วยความสุจริตความย่อมเกิดความดีความชอบบุคคลจึงควรที่จะปลูกฝังความสุจริตคือความประพฤติตนเป็นคนดีคือความประพฤติดีต่อหน้าที่ของตนลักษณะของการปลูกความสุจริตนั้นในโยมญาติทั้งหลายคือการรักษาหน้าที่ของเราให้มันดีกับการบำรุงหน้าที่ให้มันดีเนี่ยเรียกว่ารักษาแล้วก็บำรุงการรักษาหน้าที่นั้นในโยมญาติทั้งหลายคือการดูแลรักษาการงานในหน้าที่นั้นเต็มที่ไม่ควรให้บกพร่องเมื่อรักษาไม่ทั่วถึงก็จะมีความผิดฐานบกพร่องต่อหน้าที่เมื่อปล่อยปละละเลยน่าเพิกเฉยต่อหน้าที่ก็มีความผิดฐานละทิ้งหน้าที่นั่นเองเมื่อทำลายหน้าที่ให้เสียก็จะมีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ประการต่อมานั้นการบำรุงหน้าที่อันนี้ก็สำคัญนะโยมนะคือการพัฒนาหน้าที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าไม่สักแต่ว่าเฝ้าหน้าที่นั่งทับเก้าอี้ไปวันๆคอยให้วันเวลามันผ่านไปเท่านั้นนะอันบุคคลผู้คิดอ่านปรับปรุงหน้าที่พัฒนาหน้าที่ให้เจริญก้าวหน้าทันเหตุทันการประสานกับบุคคลในหน้าที่อื่นในลักษณะผสมงานสมานใจให้งานรื่นไหลไปด้วยดีและมีประสิทธิผลด้วยบุคคลผู้เที่ยงตรงและเที่ยงธรรมนะทำให้จริงและทำถูกต้องในหน้าที่ทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่ได้รับมอบหมายไม่มักง่ายละหลวมประมาทเลินเล่อสนใจการศึกษาเล่าเรียนในหน้าที่ค้นหาวิธีที่จะทำให้เจริญก้าวหน้าไม่เอาเวลาของการงานในหน้าที่ไปทำงานอื่นทำงานให้เต็มที่และตรงต่อเวลาไม่ใช่มาทีหลังเลิกก่อนเวลาเป็นสิ่งที่ควรสงวนควรให้ล่วงไป
ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาหน้าที่สุจริตต่อหน้าที่เป็นข้าราชการไม่คิดช่อราษฎร์บังหลวงเป็นผู้เก็บหรือรักษาผลประโยชน์ควรเที่ยงตรงไม่คดโกงเป็นผู้ปกครองช่างชูความดีความชอบควรเที่ยงตรงและยุติธรรมแม้ทำหน้าที่ผิดพลาดก็ควรเต็มใจรับผิดไม่บิดเบือนคอยเอาแต่ความชอบกอบโกยเอาแต่ความดีเข้าหาตนขนความชั่วความเสียให้บุคคลอื่นนั้นการทำหน้าที่ย่อมมีความสำคัญจะต้องประสานเกี่ยวพันซึ่งกันและกันอันสมองก็ต้องพึ่งกำลังและกำลังก็ต้องพึ่งสมองประคับประคองกันไปให้ถูกให้ชอบตามหน้าที่บุคคลผู้มีความสุจริตทำงานในหน้าที่ใดให้ถือหน้าที่นั้นเป็นสำคัญเคารพผู้ใหญ่นับถือผู้เสมอกันเมตตากรุณาต่อผู้น้อยอำนาจหน้าที่เมื่อมีอยู่ในบุคคลผู้สุจริตย่อมเป็นคุณประโยชน์ต่อตนและส่วนรวมแต่ถ้ามีอยู่ในบุคคลผู้ทุจริตจิตจะโลภโมโทสันหันหาแต่ประโยชน์ส่วนตัวนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาไว้ว่าธัมมังจเรสุจริตตังแปลความว่านรชนหญิงชายพึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตเพราะคำว่าสุจริตนั้นเป็นคุณธรรมคำรวมแห่งความดีทั้งหลายความหมายก็คือไม่ให้ทำความชั่วไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วแต่ทำดีพูดดีแล้วก็คิดดีบุคคลผู้มั่นอยู่ในสุจริตธรรมถ้าเป็นข้าราชการก็เป็นข้าราชการผู้สุจริตพ่อค้าแม่ค้าผู้สุจริตผู้ใหญ่สุจริตผู้น้อยสุจริตสุจริตในบุคคลในอาชีพในการงานและในหน้าที่เป็นต้นก็จะประสบผลคือความอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์ในชีวิตประจำวันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้ทันสิบกับสปสช.ค่ะ
4: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุสื่อสารเพื่อสุขภาพดีกับสถานีแห่งความรู้คู่ความสุข FM 101.75 MHz สวทบุรีรัมย์รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า30ล้านบาท
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าททเดินหน้าแคมเปญ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวยกระดับจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จากเมืองผ่านสู่เมืองน่าเที่ยวโดยนำจุดเด่นและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมายและเชื่อมโยงทั้ง5จังหวัดเป็นจุดหมายเดียวกันเพื่อเพิ่มการเดินทางและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและท้องถิ่นโดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวเจน Y และเจน Z พร้อมจัดกิจกรรมนำร่องในจังหวัดอุทัยธานีณลานริมแม่น้ำวัดอุโปสถารามระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนและจังหวัดพิจิตรณบึงสีไฟวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยภายในงานมีกิจกรรมศิลปะและหัตถกรรมอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นการแสดงเวิร์กช็อปและสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า25รายคาดว่าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวจะสร้างการรับรู้ศักยภาพเมืองน่าเที่ยวภาคเหนือตอนล่างไม่น้อยกว่า20ล้านคนครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า30ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการเดินทางและกระจายรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมผลักดัน5จังหวัดเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนปริมประสภาภาครายงาน
1: กรมสรรพากรแนะนำประชาชนบริจาคเงินผ่านระบบ e-donation เพื่อบันทึกข้อมูลการบริจาคและใช้ลดหย่อนภาษีได้
7: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับระบบ e-donation และแนวทางการป้องกันช่องโหว่การยักยอกเงินบริจาคของวัดและมูลนิธิว่าระบบ e-donation ไม่ได้มีไว้เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินของวัดแต่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อให้เห็นว่าวัดได้รับเงินบริจาคจำนวนเท่าใดและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริจาคที่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งสัปดาห์หน้ากรมสรรพากรจะได้หารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ ส่วนกรณีที่มีข่าวการยักยอกเงินบริจาคอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่าหากพบการกระทำผิดในนามบุคคลเช่นกรรมการหรือผู้ดูแลบัญชีนำเงินไปเป็นส่วนตัวบุคคลนั้นต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่หากเป็นการยักยอกเงินจากมูลนิธิในฐานะนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้ดำเนินคดีตามกฎหมายนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนรัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์พร้อมนำข้อเสนอจากภาคธุรกิจเป็นแนวทางในการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
8: นางพิมใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติโดยที่ประชุมเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการลงทุนและการผลิตจริงในประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์กลุ่มไฟฟ้าทุกประเภทครองสัดส่วนสูงถึง55%ในช่วง7 เดือนแรกทั้งนี้สอทพร้อมสนับสนุนหลักการดังกล่าวอย่างเต็มที่เนื่องจากโครงสร้างภาษีใหม่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์สมัยใหม่โดยสอทอาสาเป็นตัวกลางรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อร่วมกำหนดรายละเอียดมาตรการให้มีความชัดเจนเป็นธรรมและครอบคลุมการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่มีมูลค่ากว่า10%ของ GDP และรองรับการจ้างงานกว่า 800,000 คนก่อนที่กรมสรรพสามิตจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสัตย์พรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

สาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะตามนัดเมื่อถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์และวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะสวัสดีบุรีรัมย์มาพบกับผู้ฟังที่นี่นะคะ 6:10 น.โดยประมาณไปจนถึง 7:00 น.ติดตามรับฟังกันได้นะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันเสาร์ที่12เดือนกันยายน2569วันนี้ขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกแล้วก็ทีมงานของเราในวันนี้นะคะก็จะมีอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงในช่วงของดีๆที่ชุมชนที่จะนำเรื่องราวมาฝากแล้วก็ช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรอาจารย์จินนี่ก็จะนำคำศัพท์นะคะมาฝากคุณผู้ฟังพบกันในเช้าวันนี้ต้องขอบคุณค่ะผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณช่างเทคนิคด้วยค่ะที่ช่วยดูแลในเรื่องของการออกอากาศวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างในช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงมีเรื่องราวของทีมปู่สอนสารหนึ่งในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นมาฝากนะคะจะเป็นอย่างไรเรื่องราวของทีมปู่สอนสารนี่เรียนเคยนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้รู้จักมาหลายต่อหลายครั้งนะคะรอบนี้ก็เข้าโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นอีกค่ะเขาจะทำอะไรบ้างในปีนี้เดี๋ยวติดตามฟังนะคะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้อาจารย์จินนี่จะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมวิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BRU Charity Run ค่ะซึ่งเขาก็จะจัดในวันที่3ตุลาคมนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดจากอาจารย์จินนี่ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนที่จะเข้าสู่แต่ละช่วงรวมทั้งช่วงเก็บข่าวมาเล่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันออกของภาคส่วนในช่วงวันที่13ถึง17กันยายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่โอ้โหครอบคลุมกันเกือบจะหมดเลยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยตกหนักในบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันที่13ถึง15กันยายนส่วนจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้มีฝน 34% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสเมื่อวันก่อนนู้นนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันพระรหัสบดีโหยฝนตกหนักมากเลยนะคะน่าจะตกครอบคลุมไปในหลายๆอำเภอค่ะเดี๋ยวเห็นเพื่อนๆทาง Facebook ของดิฉันเนี่ยโพสต์มาดีใจฮะดิฉันก็ดีใจไปด้วยเวลาฝนมาเนี่ยดีใจนะคะเพราะว่าข้าวกล้าที่ปลูกเนี่ยหลายพื้นที่แห้งกรอบเลยนะคะแต่ว่าในบางพื้นที่ก็น้ำพอใช้ได้เพราะฉะนั้นพอฝนตกมาเมื่อวันพระรหัสบดีตกนานตกหนักด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็พอได้น้ำได้เนื้อกันพอสมควรนะคะดีใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยค่ะเอาละค่ะมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะตามอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงไปฟังเรื่องราวของทีมปูสอนสารค่ะ
1: สวัสดีค่ะสำหรับในช่วงนี้มาพบกับของดีๆที่ชุมชนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรับฟังโครงการดีๆจากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นประจำปี2569ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะสำหรับปีนี้นะคะมีตัวแทนเข้าสู่รอบคัดเลือกระดับประเทศ2ทีมนะคะได้แก่ทีมปู่สอนสารและทีมปาดยาไหมโบราณค่ะวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับทีมปู่สอนสารกันก่อนค่ะเรามีตัวแทนจากน้องๆทีมปู่สอนสารมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้

0: ฟังกันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านน้องเฟสนะคะนางสาวพิราออนเขตสิงห์ศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษาเป็นตัวแทนของทีมปู่สอนสารในการพัฒนาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านเดินทางไปยังชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ชุมชนที่มีทั้งธรรมชาติวิถีชีวิตภูมิปัญญาและเรื่องราวที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นที่นี่คือบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์และเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้มีชื่อว่าปู่สอนสารสารอีโคซิสเต็มภายใต้แนวคิดจากไม้ไผ่หนึ่งลำสู่โอกาสของคนทั้งชุมชนโครงการนี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือระหว่างชุมชนนักศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นทุกท่านคะหากเรามองเข้าไปในบ้านกระเจ้าสิ่งที่เห็นไม่ได้มีเพียงไม้ไผ่แต่เราเห็นผู้สูงวัยที่มีทักษะการจักสานเห็นงานฝีมือที่สั่งสมมาจากประสบการณ์เห็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์เห็นธรรมชาติลำน้ำอาหารวัฒนธรรมและเห็นทุนอีกมากมายที่อยู่ในชุมชนแต่สิ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือชุมชนไม่ได้ขาดทุนหากแต่ทุนที่มีอยู่ยังไม่ได้ถูกเชื่อมให้เข้ากันอย่างเต็มศักยภาพช่างมีฝีมือแต่ตลาดยังมีข้อจำกัดคนรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีและความคิดใหม่แต่ยังเห็นไม่ชัดว่าภูมิปัญญาที่บ้านจะสามารถกลายเป็นอาชีพและรายได้ได้อย่างไรผลิตภัณฑ์บางส่วนมีคุณค่าแต่ยังอยู่กับรูปแบบเดิมตลาดเดิมแล้วก็ลูกค้ากลุ่มเดิมนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของคำถามสำคัญว่าเราจะทำอย่างไรให้สิ่งที่ชุมชนมีอยู่แล้วกลายเป็นโอกาสใหม่ของคนในชุมชนช่วงแรกค่ะพวกเราก็อาจคิดเหมือนหลายๆคนว่าทาสินค้าขายยาก็เพียงปรับรูปแบบทำโลโก้ใหม่ถ่ายภาพให้สวยๆแล้วนำไปขายออนไลน์แต่เมื่อได้ลงมือทำจริงเรากลับพบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบางชิ้นอาจดูสวยแต่ต้นทุนสูงบางชิ้นขายได้แต่ค่าแรงไม่คุ้มและบางชิ้นแม้ดูทันสมัยแต่กลับทำให้เอกลักษณ์ของชุมชนค่อยๆหายไปบทเรียนสำคัญนี้ค่ะจึงเกิดขึ้นว่าของใหม่ไม่ได้แปลว่าของดีถ้าคนทำยังไม่ได้ประโยชน์จากนั้นค่ะวิธีคิดเราจึงเปลี่ยนจากการเข้าไปทำให้ชุมชนกลายเป็นทำร่วมกับชุมชนนักศึกษาได้เริ่มนั่งคุยกับช่างเรียนรู้วิธีผลิตดูต้นทุนจริงทดลองตลาดสอบถามความต้องการของลูกค้าและนำข้อมูลกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันจนเกิดแนวคิดที่เรียกว่าสารอีโคซิสเต็มหรือระบบสารคำว่าสารนะคะ SAAN ประกอบด้วย4แนวคิดสำคัญนั่นก็คือ A ตัวแรกค่ะ Search Local Assets ค้นหาทุนที่มีอยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นคนภูมิปัญญาวัตถุดิบธรรมชาติหรือว่าเรื่องราวตัวที่สองนะคะ A add value นำสิ่งที่มีมาเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบนวัตกรรมแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตัวที่สามค่ะ A activate people ในสร้างบทบาทให้คนหลายกลุ่มทั้งผู้สูงวัยเยาวชนช่างฝีมือกลุ่มเปราะบางในชุมชนและตัวสุดท้ายค่ะ N new market ได้เชื่อมสิ่งที่ชุมชนมีอยู่ไปสู่ตลาดออนไลน์ตลาดองค์กรกิจกรรมเวิร์กช็อปและการท่องเที่ยวดังนั้นค่ะสารจึงไม่ได้หมายถึงเพียงการสารไม้ไผ่อย่างเดียวแต่หมายถึงการสารคนสารงานสารตลาดและสารโอกาสเข้าหากันซึ่งจากกระบวนการนี้งานจักสารแบบเดิมถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นมีการปรับรูปทรงสีขนาดลวดลายประโยชน์ใช้สอยและการนำวัสดุมาผสมผสานกับการออกแบบร่วมสมัยจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่า15รายการแต่ทีมไม่ได้หยุดอยู่ที่เพียงการพัฒนาสินค้าเพราะเมื่อลองนำเรื่องราวของงานจักสานงานฝีมือและเบื้องหลังการผลิตไปเล่าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆก็เกิดการรับชมมากกว่า2ล้านครั้งสิ่งนี้ค่ะทำให้เราเห็นว่าภูมิปัญญาที่เคยอยู่ในเฉพาะชุมชนสามารถเดินทางออกสู่สายตาของคนรุ่นใหม่ได้และเมื่อมีคนเริ่มรู้จักสินค้าคำถามใหม่ก็เกิดขึ้นค่ะลูกค้าหลายคนไม่ได้ถามเพียงว่าราคาเท่าไหร่แต่ถามกลับว่าใครเป็นคนทำทำยังไงใช้เวลานานไหมและที่น่าสนใจที่สุดนั่นก็คือถ้าอยากลองสารเนี่ยสามารถทำได้ไหมคำถามนี้เองค่ะทำให้โครงการก้าวไปอีกขั้นจากการขายสินค้าสู่การขายประสบการณ์งานจักสานถูกนำไปเชื่อมกับทุนอื่นๆของบ้านกระเจ้าทั้งลำน้ำอาหารพื้นถิ่นธรรมชาติผ้าทอวัฒนธรรมและวิถีของคนในชุมชนจนเกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมบ้านกระเจ้านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาไม่ได้เพียงมองดูสินค้าแล้วกลับบ้าน แต่ได้กินฟังพายเรียนลงมือทำและซื้อบางคนได้ล่องเรือบางคนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาบางคนได้ทดลองจักตอกและสานไม้ไผ่บางคนซื้อผลิตภัณฑ์กลับไปเป็นของฝากและบางคนกลับไปพร้อมกับความทรงจำว่าของหนึ่งชิ้นที่อยู่ในมือมีคนมีเรื่องราวและมีชุมชนอยู่เบื้องหลังในช่วงเดือนเมษาถึงสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีผู้เข้ามาท่องเที่ยวและเรียนรู้ในพื้นที่ประมาณ875คนสิ่งสำคัญค่ะไม่ใช่เพียงจำนวนคนที่เดินทางมาแต่คือการที่นักท่องเที่ยว1คนสามารถสร้างโอกาสให้คนหลายกลุ่มทั้งผู้ทำอาหารครูภูมิปัญญางานจักสานผู้นำเที่ยวผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการในชุมชนนี่คือการเปลี่ยนจากพาสินค้าออกไปหาตลาดไปสู่การสร้างเหตุผลให้ตลาดเดินเข้ามาหาชุมชนและอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของปู่สอนสานค่ะนั่นก็คือคนรุ่นใหม่ปัจจุบันมีการเชื่อมสถานศึกษาหลายแห่งและเปิดโอกาสให้เยาวชนมากกว่า50คนได้เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ลงมือทำออกแบบคำนวณต้นทุนการตั้งราคาขายการขายการทำคอนเทนต์ไปจนถึงการคิดแบบผู้ประกอบการเพราะเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่ให้เด็กสานเป็นแต่ต้องคิดเป็นขายเป็นและสร้างโอกาสจากภูมิปัญญาบ้านเกิดของตัวเองเป็นและนี่คือความหมายของคำว่าปู่สอนสานปู่คือผู้ถือภูมิปัญญาสอนคือการส่งต่อและสานไม่ได้หมายถึงเพียงการสานไม้ไผ่แต่หมายถึงการสานคนสองรุ่นเข้าหากันจากมือของปู่สู่มือของคนรุ่นใหม่จากภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์สู่ตลาดจากตลาดสู่รายได้และจากรายได้สู่โอกาสและจากโอกาสสู่อนาคตของทั้งชุมชนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: นี่ก็คือสิ่งที่น้องๆทีมปู่สอนสานได้ลงพื้นที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่เสมอไปค่ะเพราะทุกชุมชนล้วนมีทุนที่มีคุณค่าอยู่แล้วทั้งคนภูมิปัญญาทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตค่ะเพียงแต่ต้องนำทุนชุมชนเหล่านั้นนะคะมาเชื่อมโยงแล้วก็ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ค่ะน้องๆทีมปู่สอนสานนะคะได้นำกระบวนการสานอีโคซิสเต็มนะคะหรือว่าระบบสานนะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่ใช่เพียงแค่สานไม้ไผ่ค่ะแต่เป็นการสานคนสานภูมิปัญญาสานความคิดสานตลาดและสานโอกาสให้กับชุมชนค่ะจากไม้ไผ่หนึ่งลำนะคะสามารถต่อยอดได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเรื่องราวใหม่ประสบการณ์ใหม่และที่สำคัญนะคะโอกาสใหม่ๆของคนในชุมชนจากไม้ไผ่ค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจที่จะไปศึกษาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับกลุ่มจักสานนะคะจักสานไม้ไผ่นะคะสามารถติดต่อได้ที่ท่านกำนันไกรวุฒิยาวิลัมนะคะเบอร์โทร0933201842ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์นิ่มต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
3: ทีมนี้นี่โหเขามีผลงานเยอะนะคะชนะการแข่งขันระดับประเทศมาก็หลายรางวัลเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับธนาคารออมสินก็มีการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยั่วพัฒน์รักถิ่นประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพัฒนาความรู้เสริมภูมิปัญญาสร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชนก็จัดอยู่ที่ห้องประชุมศิวาลัยศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้นะคะสำหรับผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้ก็มีตัวแทนผลงานเด่น2ทีมค่ะก็หนึ่งในนั้นก็คือทีมนี่ละค่ะทีมปู่สอนสานอันนำเสนอในประเภทรักดีนะคะพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนพการันดูบ้านกระเจ้าหมู่7ตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นี่ล่ะค่ะแล้วก็ทีมปรัชญาไหมโบราณอันนี้ก็ประเภทสวยดีนะคะก็พัฒนาวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมบ้านตะครองหมู่5ตำบลห้วยสำราญอำเภอกระสังนะคะซึ่งทั้งสองทีมนี้ก็ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไปทีมนี้เก่งมากนะคะคุณผู้ฟังคว้ารางวัลระดับประเทศมาทุกปีนะคะปีนี้ก็น่าจะได้ละนะคะ ต่อด้วยภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยนะคะกับกิจกรรมวิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BIU Charity Run เปิดรับสมัครกันมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็ใกล้จะถึงวันงานแล้วด้วยค่ะ3ตุลาคมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังจากอาจารย์จินนี่ค่ะ
4: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่
5: Good morning สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์จินนี่ก็มีเรื่องดีๆข่าวดีๆมาเล่าสู่กันฟังด้วยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะกำลังจะจัดในวันที่3ตุลาคมนะคะปีนี้เลยโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นั่นเองค่ะและกิจกรรมแรกนะคะก็คือ BRU Charity Run 2026BIU Charity Run 2026ค่ะงานนี้นะคะเขามีชื่อเต็มๆยาวหน่อยนะคะชื่อเต็มๆก็คือ BIU Charity Run บุรีรัมย์ราชภัฏ University Mini Marathon 2026ชื่อไทยคือวิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะมาดูคำแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือคำว่า Charity Charity CHARITYcharity charity คำนี้แปลว่าการกุศลค่ะคำที่สองนะคะคือคำว่า run run run นี่แหละค่ะ run อันนี้ตรงตัวเลยนะคะก็คือแปลว่าวิ่งนั่นเองค่ะพอรวมกันนะคะก็จะเป็น charity run วิ่งเพื่อการกุศลค่ะนั่นหมายความว่าเงินที่ได้จากค่าสมัครจะถูกนำไปช่วยเหลือคนอื่นต่อค่ะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะที่เขาเรียนดีแต่ว่าขาดในเรื่องของทุนทรัพย์ในการเรียนนั่นเองค่ะมาดูที่คำต่อมาเลยนะคะมินิมาราธอนมินิมาราธอนมาราธอนนะคะ M A R A T Hon marathon คำนี้เนี่ยมาจากชื่อสถานที่ในกรีกโบราณนะคะเป็นระยะวิ่งมาตรฐานนะคะยาวมากๆส่วนมินิแปลว่าเล็กค่ะหรือย่อก็ได้นะคะดังนั้นพอเอามารวมกันเป็นมินิมาราธอนก็จะเป็นวิ่งมาราธอนระยะสั้นค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ได้วิ่งไกลเท่ามาราธอนแบบเต็มรูปแบบค่ะส่วนงานนี้จัดวันไหนที่ไหนนะคะงานนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ค่ะโดยเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลาประมาณ 5:00 เลยค่ะงานนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ55ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะทีนี้ถ้าจะบอกว่าเวลาเริ่มงานเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า The event starts at 5 a.m.The event starts at 5 a.m. ก็คืองานจะเริ่มตอน 5:00 ค่ะ Event Event E-V-E-N-T Event คำนี้หมายถึงงานนะคะหรือว่ากิจกรรมค่ะว่าแต่ทำไมต้องเริ่มเช้าจังเลยคะเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนนะคะถ้าเกิดรอให้สายกว่านี้เนี่ยน่าจะวิ่งกันไม่ไหวค่ะร้อนมากจริงๆเพราะฉะนั้นเริ่มแต่เช้าตรู่อากาศเย็นสบายเหมาะกับการวิ่งมากที่สุดค่ะไม่ร้อนเกินไปซึ่งในงานครั้งนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นวิ่ง3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือมินิมาราธอนระยะ 10.5 กิโลเมตรค่ะและระยะที่2นะคะก็คือ VIP VIP นี่สมชื่อเลยค่ะจะเลือกวิ่งระยะไหนก็ได้นะคะและระยะที่3ก็คือฟันรันค่ะในระยะ5กิโลเมตรคำว่าฟันรันนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยพอแปลออกมาแล้วนี่ก็เหมือนกับวิ่งสนุกสนุกค่ะคือสายที่วิ่งฟันรันเนี่ยไม่ได้เน้นแข่งความเร็วนะคะแต่ว่าเน้นความสนุกเน้นมีส่วนรวมเป็นหลักค่ะส่วนคำว่า unlimited age unlimited age หมายถึงไม่จำกัดอายุค่ะ unlimited ไม่จำกัดและงานนี้พิเศษมากๆเลยนะคะไฮไลท์เลยนั่นก็คืองานนี้เนี่ยชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยค่ะและภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกถ้วยรางวัลแบบนี้ว่า Royal Trophy Royal Trophy Royal ค่ะแปลว่าเกี่ยวกับราชวงศ์และ Trophy ค่ะก็คือถ้วยรางวัล นั่นเองค่ะและอยากจะบอกว่าตอนนี้ register นะคะหรือว่าสามารถสมัครลงทะเบียนได้แล้วค่ะสามารถกด Google นะคะ search คำว่า BRU Charity Run ได้เลยค่ะก็จะขึ้นรายละเอียดเพิ่มเติมรวมจนถึง QR code ในการที่จะสแกนแล้วก็สมัครได้ค่ะมาเริ่มต้นนะคะลองเอาชนะใจตัวเองค่ะเพื่อที่จะไปสู่เส้นชัยกันนะคะเส้นชัยก็คือ finish lineไปเส้นชัยกันนะคะทุกคนฝากกิจกรรมดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเราไว้ด้วยนะคะสำหรับ BIU Charity Run Thank you ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะก็ให้โอกาสนะคะให้โอกาสสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังไม่สมัครค่ะคุณผู้ฟังสมัครวิ่งหรือยังคะตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะกับการเปิดรับสมัครวิ่งมินิมาราธอนการกุศลวิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BIU Charity Run ค่ะก็จัดในวันที่3ตุลาคมนี้นะคะเปิดตอนนี้ขยายเวลาค่ะเปิดรับสมัครรอบตกหล่นรอบสุดท้ายแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศลกับราชภัฏนะคะก็รีบสมัครเลยค่ะเขาจำกัดให้เพิ่มอีก300ที่เท่านั้นนะคะนี่ก็ยืดเวลามา 2-3 วันแล้วที่มีประกาศยืดเวลานะคะไม่แน่ใจว่าจะเต็มหรือยังก็ลองเข้าไปดูได้นะคะที่เพจBRU Charity Run นะคะงานนี้ไม่มีสมัครหน้างานค่ะก็เชิญชวนนะคะมาร่วมวิ่งไปด้วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าตรงค่าเทอมอะไรเหล่านี้นะคะก็จะได้ช่วยกันนะคะเพื่อที่จะผลักดันส่งเสริมให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์นี่นะคะได้เรียนต่อจนจบนะคะขอบคุณอาจารย์จินนี่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะยังอยู่ในช่วงเข้าพรรษาค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ดิฉันหยิบเพลงของท่านพลพิรมมาฝากนะคะเป็นเพลงคติธรรมนะคะดาวลูกไก่ค่ะ

ผ่านไปนะคะดาวลูกไก่ตอนที่1เดี๋ยวช่วงท้ายฟังตอนที่2ต่อคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์เราพบกันวันเสาร์และวันอาทิตย์6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกานะคะดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกดำเนินรายการพร้อมทั้งทีมงานของเราก็จะมีอาจารย์นางนะคะอาจารย์นิ่มอาจารย์จงกลแล้วก็อาจารย์จินนี่ค่ะที่ผนึกพลังนำเรื่องราวความรู้ต่างๆของดีๆในชุมชนมาเล่าให้เราฟังนะคะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องราวของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ซ้อนภาษาไปด้วยในตัวนะคะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าค่ะคุณผู้ฟังเก็บข่าวมาเล่าในเช้าวันนี้มาเริ่มด้วยข่าวที่ยูเนสโกประกาศยกย่องในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกค่ะก็นับเป็นข่าวอันน่าปลาปลื้มปิติของปวงชนชาวไทยนะคะเมื่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติประกาศยกย่องและบรรจุรายการของประเทศไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญระดับโลกซึ่งประชาคมโลกต่างยกย่องพระปรีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงอุทิศพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติงานฉลองครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ครอบคลุมทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางชีวิตและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งก็สอดคล้องกับอุดมการณ์ของยูเนสโกในการส่งเสริมการศึกษาและสันติภาพอย่างแท้จริงค่ะในการประกาศยกย่องในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังไม่เพียงเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระองค์ท่านแต่ว่ายังสะท้อนถึงการยอมรับจากประชาคมโลกต่อพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่อันเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้สืบสานเพื่อความผาสุกของสังคมไทยและโลกสืบไปขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระองค์ท่านสถิตในดวงใจเราเสมอนะคะคุณผู้ฟังมีข่าวในพระราชสำนักมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาติไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่เพราะฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569ประกาศณวันที่9กันยายน2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะมาดูเรื่องนี้ค่ะที่เป็นข่าวฮอตตลอดเดือนที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือการโกงสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานนี้นายกอนุทินก็ได้เปิดเผยการโกงสอบท้องถิ่นตอนนี้เลิกจ้างแล้วกว่า 5,000 รายแล้วก็ยึดทรัพย์ทะลุ320ล้านบาทนะคะท่านนายกก็บอกว่าจะไม่ปกป้องใครล่ะทำผิดก็ว่ากันไปนะคะเมื่อวานนี้ที่สำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้แถลงถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นปี2568ว่าจากการตรวจสอบมีคำสั่งเลิกจ้างผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าวแล้วประมาณ 5,000 กว่ารายค่ะซึ่งคดีดังกล่าวนี้ก็สืบเนื่องจากความร่วมมือภายใต้ MOU ระหว่าง7หน่วยงานโดยอาศัยการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นปปง.ปปช.ปปท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายแล้วก็พยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้ก็เลยทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังทีนี้ในส่วนของการดำเนินคดีและการขยายผลสำนักงานปปง.นะคะแล้วก็สำนักงานปปช.ก็กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินพร้อมประสานข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้ก็ยังได้ดำเนินมาตรการโยกย้ายผู้เกี่ยวข้องออกจากตำแหน่งหน้าที่กำกับดูแลแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีแล้วก็ทางวินัยทุกรายด้วยนะคะท่านนายกก็ยืนยันถึงความชัดเจนของรัฐบาลค่ะว่าไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรืออยู่ในระดับตำแหน่งใดโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนะคะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาค่ะโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมไม่มีการละเว้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจค่ะว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลใดทำให้รูปคดีเบี่ยงเบนได้เนื่องจากว่าทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างรัดกุมตามกรอบ MOU เพื่อปราบปรามขบวนการดังกล่าวอย่างจริงจังเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบราชการแล้วก็คืนความเป็นธรรมรวมถึงสิทธิ์ให้กับผู้สอบผ่านด้วยความรู้ความสามารถอย่างสุจริตต่อไปด้วยนะคะมาที่ข่าวการมอบบ้านให้กับผู้พิการผู้ยากไร้ที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติในหลวงค่ะเมื่อวานนี้นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก็มอบอยู่ที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์ค่ะโดยในการพิจารณาผู้ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการเนี่ยท่านโสพลสารัมก็บอกว่าก็ใช้เกณฑ์วัดจากความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นด้านที่อยู่อาศัยนะคะคำนึงถึงคุณสมบัติด้านการดำเนินชีวิตและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมผู้ได้รับการพิจารณานี้เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงนะคะเมื่อวานนี้มอบอยู่หลายจุดค่ะจุดที่หนึ่งเนี่ยมอบบ้านให้แก่นางปราณีเทพโพธาอายุ65ปีค่ะชาวบ้านศรีสะแรดตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงฆ์นะคะแล้วก็ครอบครัวที่มีสมาชิก3คนนะคะอายุก็เยอะค่ะมีทั้งผู้ป่วยเป็นอัมพาตซี่ขวาติดเตียงด้วยนะคะก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องละค่ะท่านก็พบปะพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วก็มอบเงินสมทบเป็นกองทุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของอสม.ตำบลมะเฟืองซึ่ง อสม.เนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนนะคะจุดที่2ก็มอบที่บ้านดอนหมู่ที่6ตำบลหายโศกอำเภอพุทธไทยสงฆ์ค่ะมอบบ้านให้แก่นางสาวอุไรชัยดีอายุ73ปีนะคะหลังนี้อาศัยอยู่4คนค่ะมีหลานสาว2คนยังเรียนอยู่นะคะก็อันนี้ก็พิจารณาช่วยเหลือนะคะตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดค่ะซึ่งในการมอบบ้านทั้งสองหลังในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้ามูลนิธิอนัตพลสารัมส่วนราชการแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้พิการและก็ผู้ยากไร้นะคะที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะ
ดีเจแหม่มจากประโคนชัยค่ะฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมโครงการรวมน้ำใจด้วยมาลัยธรรมน้อมนำถวายพระทหารเพลเป็นปีที่20ของอำเภอประโคนชัยนะคะปีนี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนก็คือในวันนี้นะคะจัดถวายเพลงที่วัดทุ่งสว่างนารามตำบลสี่เหลี่ยมนะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยมแล้วก็พื้นที่อื่นๆของอำเภอประโคนชัยไปร่วมถวายเพลงโดยพร้อมเพรียงกันนะคะที่วัดทุ่งสว่างนารามตำบลสี่เหลี่ยมค่ะครั้งต่อไปก็จะถวายเพลงที่วัดบ้านโคกตูมตำบลโคกตูมในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะคะเชิญชวนไปทำบุญถวายเพลงพระทหารโดยพร้อมเพรียงกันนะคะส่วนทางด้านอำเภอกระสังค่ะกำนันนิสาดก็แจ้งข้อมูลมาต่อเนื่องนะคะกำนันนิสาดสิริสำราญฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมร่วมถวายเพลพระสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะไม่ได้ถวายเฉพาะในพื้นที่อำเภอกระสังนะคะในช่วงเข้าพรรษา3เดือนในตระเวนถวายไปหลายอำเภอนะคะซึ่งอันนี้เขาก็ทำเป็นประจำทุกปีสำหรับในวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่12กันยายนนะคะกำหนดถวายเพลงที่วัดทุ่งสว่างบ้านเย้ยสะแกตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะก็เชิญชวนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ตำบลเสม็ดบ้านเย้ยสะแกนะคะไปร่วมถวายเพลงโดยพร้อมเพรียงกันนะคะที่วัดทุ่งสว่างส่วนวันเสาร์หน้าค่ะเสาร์ที่19กันยายนก็จะถวายเพลงที่วัดรากามังคลารามตำบลบ้านปรืออำเภอกระสังวันที่30กันยายนที่วัดท่าสว่างตำบลกระสังอำเภอกระสังเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จริงๆแล้วก็มีจัดถวายเพลในแทบจะทุกวัดนะคะเท่าที่ดิฉันได้ทราบนะคะแต่ว่าได้ข้อมูลมา2วัดนี้ก็เลยประกาศให้ทราบพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ใดหมู่บ้านชุมชนของท่านได้มีการจัดทำบุญถวายเพลพระในช่วงเข้าพรรษานี้ก็เชิญชวนไปร่วมทำบุญถวายเพลโดยพร้อมเพรียงกันนะคะมาฟังข่าวจากทางเทศบาลนครบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมคะข่าวเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับเรื่องราวของเหตุการณ์อาคารสั่นไหวของเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะจะมีการพาดหัวข่าวใหญ่โตเลยนะคะว่าบุรีรัมย์เกิดแผ่นดินไหวบุรีรัมย์มีภูเขาไฟตั้ง6ลูกนะคะมีโอกาสที่จะปะทุอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังไปกันใหญ่โตเมื่อวานนี้ทางสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์นายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์ก็ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะติดตามตรวจสอบแล้วก็หารือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์อาคารไหวสะเทือนในอาคารของเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะก็อันนี้แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะประมาณสัก14นาฬิกาบ่าย2ค่ะก็เกิดเหตุการณ์รับรู้ถึงการสั่นไหวบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ทางเทศบาลนครบุรีรัมย์เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็เชิญมาประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะประชุมการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะวิเคราะห์นะคะร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์สั่นไหวของตึกอาคารเทศบาลนครบุรีรัมย์พร้อมทั้งมีการประเมินความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารเพื่อวางมาตรการป้องกันแล้วก็สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการนั่นเองนะคะหลังจากได้ตรวจสอบอะไรเรียบร้อยนะคะก็ได้มีการออกแถลงการเทศบาลนครบุรีรัมย์เรื่องการตรวจสอบเหตุการณ์แรงสั่นสะเทือนภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ข้อความที่ออกแถลงการมีอยู่ว่าตามที่เมื่อวันที่2กันยายน2569เวลาประมาณ14นาฬิกาประชาชนและบุคลากรในอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนไปในอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์จำนวน3ครั้งแต่ละครั้งนานประมาณ 5-10 วินาทีส่งผลให้ประชาชนและบุคลากรเกิดความตกใจและอพยพออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยเทศบาลนครบุรีรัมย์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสา
าเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวโดยจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานด้านแผ่นดินไหวและธรณีวิทยาไม่พบสัญญาณคลื่นแผ่นดินไหวที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ดังกล่าวและไม่พบข้อมูลยืนยันการเกิดแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนมีพลังในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นอกจากนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบรายงานการระเบิดหินในเหมืองแร่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุรวมทั้งไม่พบการก่อสร้างขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงที่สามารถระบุได้ว่าเป็นสาเหตุของแรงสั่นสะเทือนกรมทรัพยากรธรณีจึงระบุเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ยังไม่ทราบแหล่งกำเนิดอย่างไรก็ตามเทศบาลนครบุรีรัมย์ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีหน่วยงานภายนอกขอใช้สถานที่บริเวณชั้น4ของอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์เพื่อจัดอบรมให้กับบุคลากรประมาณ100คนโดยอาจมีกิจกรรมและการเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมจำนวนมากพร้อมกันซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายผู้แทนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ในวันที่11กันยายนเวลา11นาฬิกาก็เมื่อวานนี้นะคะโดยตรวจสอบทางด้านโครงสร้างอาคารลักษณะการใช้งานกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนตลอดจนข้อมูลด้านธรณีวิทยาและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องผลการตรวจสอบพบว่าโครงสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่พบความเสียหายหรือผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารจากเหตุการณ์แรงสั่นสะเทือนเมื่อวันที่2กันยายนเทศบาลนครบุรีรัมย์ขอชี้แจงว่าจากผลการตรวจสอบและข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวเกิดจากแผ่นดินไหวทั้งนี้เทศบาลให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชนและบุคลากรและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างรอบด้านตามหลักวิชาการเพื่อคลายความกังวลและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์อันนี้ก็นำมาประกาศให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะสำหรับข้อความที่ทางเทศบาลนครบุรีรัมย์ได้มีการแถลงมาค่ะก่อนจากกันในเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์เราต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความสำคัญท่านเป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนายชัยวัฒน์บุญชวลิตนะคะท่านเป็นที่รักของเราชาวกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะพวกเราชาวสำนักประชาสัมพันธ์ที่สองอุบลราชธานีครอบคลุมในเขตพื้นที่อีสานใต้ท่านรองชัยวัฒน์บุญชวลิตหรือว่าท่านรองบิ๊กท่านคือผู้บริหารที่ทุ่มเททำงานด้วยหัวใจจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าดิฉันเองก็รู้จักกับท่านนะคะตั้งแต่สมัยทำงานอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ช่วงประมาณสักปี2537ที่อยู่อุบล 8-9 ปีที่อยู่ที่นั่นนะคะก็คลุกคลีรู้ว่าท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามใจเย็นนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ทำงานเก่งมากนะคะถ้าเป็นในยุคนู้นเนี่ยท่านคือบุคลากรที่มีความทันสมัยมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมมากนะคะสำหรับท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวลิตท่านประสบเหตุมีเลือดซึมในสมองแล้วก็เข้ารับการผ่าตัดตั้งแต่เมื่อประมาณวันที่21สิงหาคมก็ไม่ฟื้นนะคะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ท่านก็เสียชีวิตสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนกรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเราชาวกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศมีความรักในท่านและท่านก็เสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลอุบลราชธานีซึ่งบ้านของท่านอยู่ที่นั่นค่ะวันนี้ก็จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพก็ขอเรียนแจ้งให้กับท่านที่รู้จักท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตได้ทราบถึงกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ณศาลาคู่เมนวัดมณีวนารามหรือวัดป่าน้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นวัดของท่านเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะในวันนี้ค่ะ12กันยายนเวลา10นาฬิกาก็จะมีพิธีรดน้ำศพตอนเย็นก็จะเป็นพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วก็ทุกวัน19นาฬิกาก็จะมีสวดพระอภิธรรมนะคะไปจนถึงวันที่21กันยายนค่ะวันที่22กันยายนเวลา14นาฬิกาก็จะเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพก็แจ้งให้กับท่านที่รู้จักหรือว่าเคารพนับถือในนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ทราบโดยทั่วกันค่ะท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์สร้างคนงามความดีแล้วก็สร้างผลงานเอาไว้ให้กรมประชาสัมพันธ์เยอะมากนะคะท่านจะเป็นแบบอย่างแห่งการทำงานและท่านก็จะคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราชาวกรมประชาสัมพันธ์ตลอดไปค่ะวันนี้มองดูเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่อาจารย์นิ่มแล้วก็ช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ขึ้นข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยื่นให้เล่าพวกฝักแฝงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรี